0: ไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
1: วันนี้13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเจอฝนหนักบางจุดด้วยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนหนักเป็นบางจุดไม่ได้ตกหนักทั้งจังหวัดแต่บ้านใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะออกจากบ้านวันนี้เช็คฝนเพื่อเวลาเดินทางระวังฟ้าผ่าส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนี้ค่ะสำหรับภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนหนักอยู่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกได้หลายพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมหานครและปริมณฑลฝนตกได้หลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มเพื่อเวลาเดินทางและเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจะตกหนักบางจุดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตและกระบี่เที่ยวทะเลออกเรือเสี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief you're with me ทราธีรเกาสัน Prime Minister Anuttin Chanwirakul has opened the Royal Pavilion exhibition honoring the late King Phumipol Adunyadet showcasing Thailand's development and community life to international visitors attending the 2026 IMF and World Bank annual meetings in Bangkok.Held at the Queen Sirikit National Convention Center, the exhibition highlights the late King's development initiatives and how they continue to shape Thailand under the present reign. Three key themes are featured: digital public infrastructure, which showcases Thailand's digital payment systems, including mobile banking, PromptPay, and Thai QR payment, as well as cross-border payments and improved access to financing.Climate resilience highlights efforts to address climate change by connecting data, nature, and communities to support low-carbon cities and economies. While longevity focuses on health and quality of life at every stage of life, covering disease prevention, elderly care, precision medicine, and the wellness industry.Visitors can also experience Thai culture through locally crafted products, traditional performances, and live Thai music throughout the 7-day exhibition, running from October 12 until the 18th. The Royal Pavilion aims to highlight Thailand's potential in innovation, economic development, society, and culture, while demonstrating its commitment to sustainable development. Prime Minister Anuttin Chanwirakul says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to showcase the country's efforts to combat online scams and transnational crime, strengthen the international profile, and attract investment.Prime Minister Anuttin said that according to the World Bank president, around 18,000 participants are attending the meetings in Thailand, making it the largest gathering of its kind. He added that the heads of the IMF and World Bank had expressed satisfaction with Thailand's preparations, led by the Ministry of Finance on behalf of the government. The meetings have brought together global finance, banking, and capital market professionals, as well as national leaders.Finance ministers and central bank governors. Thailand is using the international forum to present its economic direction, monetary and fiscal policies, and measures to tackle online financial crime, especially scam networks, transnational crime, and cybercrime.The government sees the meeting as an opportunity to rebuild international confidence in Thailand and strengthen links with global economic and investment opportunities. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phuongkaetkao says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to highlight its economic potential and promote the sufficiency economy philosophy on the global stage.Deputy Prime Minister Siasak said the meetings at the Queen Sirikit National Convention Center have brought together foreign investors, international funds, finance ministers, central bank governors, and representatives from the public, private, and civil society sectors worldwide.He said the gathering provides an opportunity to explain how Thailand's development is rooted in the sufficiency economy philosophy introduced by the late King Bhumibol Adulyadej, alongside the government's short and long-term economic policies. The event also allows international delegates to experience Thailand beyond the conference venue, generating spending on local goods and services and potentially encouraging more visitors in the future. The minister added that bilateral discussions with senior executives, finance ministers, and central bank governors offer valuable opportunities to build networks and develop business partnerships. Asked about the absence of the U.S. Treasury Secretary, Deputy Prime Minister Siasak said the decision was due to domestic commitments in the United States.
4: จริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นการที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
5: จะต่อยอด
4: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
5: ไม่เคยมา
4: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
3: Prime Minister Anuttin Chanwirakul says Thailand's overall flood situation is improving and largely under control, with the government accelerating compensation payments and preparing for seasonal heavy rain in the south.The Prime Minister chaired the National Disaster Prevention and Mitigation Command meeting for the 12th consecutive day, with relevant ministers and provincial governors joining online to review the situation and relief efforts. He said rainfall had remained within the country's capacity to manage, allowing many affected areas to begin returning to normal.Senior officials have been assigned to oversee areas where flood water remains and speed up recovery. The Interior Ministry has stepped up damage assessments, transferring 9,000 baht in compensation per household in 5 rounds to more than 135,000 households, totaling over 1.069

0: billion baht. The Department of Disaster Prevention Mitigation has been instructed to expedite criteria for insurance compensation under a policy covering 30 million households. Eligible households affected by disasters since October 1st could receive 10,000 baht each. With conditions stabilizing in most areas, the government is considering changes to its daily monitoring meetings and preparing to redeploy personnel to the south. A forward command center may also be established to respond quickly to seasonal heavy rainfall.
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กรมระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธนประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธนประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: The annual vegetarian festival is drawing crowds across Thailand, with food stalls, free meals, and cultural events attracting people observing the nine-day tradition. In Lopburi Province, freshly prepared vegetarian dishes are selling for 30 to 50 baht per serving, despite rising vegetable prices linking to flooding. Vendors are using produce from certified local farms to keep prices affordable. Choices range from vegetarian fish maw soup and spicy southern-style curry to plant-based versions of popular Thai dishes. The festival has also attracted more young people and working-age customers.In Kanchanaburi province, a long-running vegetarian restaurant is seeing strong demand, especially during the morning rush and lunch breaks. Meanwhile, the Kuk Kun Kan Foundation is offering free vegetarian meals from 10 a.m. to 2 p.m. daily through October 18th at the Thai Paper Factories Club ground, building grounds. While in Pattani province, the annual festival opened at Lengju Kiang Shrine, running from through October 18th. The event aims to preserve Chinese Thai traditions, promote compassion by abstaining from consuming meat, encourage healthy eating, and boost local tourism. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Swadee Khaa.

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับที่คาดว่าการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้ทลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ครับรองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาได้แสดงมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดฮวบนะครับโดยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนครับทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลง 127.6 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเหลือประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ812ล้านบาทหรือลดลง 125.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยปัจจุบันสหรัฐสหราชอาณาจักรและจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานโบราณคดีอังกอร์
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูในยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคาดว่าการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังเหล่านี้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะช่วยให้พวกมันมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อีกครั้งทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าอุรังอุตังเป็นลิงใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งพบได้ในป่าเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเท่านั้นแต่ประชากรอุรังอุตังลดลงเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าและการลักลอบล่าสัตว
0: ์ที่อียิปต์นะครับได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องหรือว่า Tandu of the Two Brothers นะครับที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าโดยภาพวาดชิ้นนี้นะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่2หรือว่าคิดเป็นเวลา 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดเองก็อยู่ในสภาพเปราะบางสำหรับจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะครับก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างไปจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคลทั้งสองไว้ในภาพเดียวแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทั้งด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วนะคะซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกัน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครง

0: สร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้โดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรกองทัพไต้หวันกำลังเฝ้าติดตามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5พื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิงแต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวเกาะไต้หวันโดยตรงทางนี้จีนชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559โดยเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงหรือหลักฐานยืนยันพร้อมกันนี้เขาได้เตือนด้วยว่าการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดเอาบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางตะวันออกครัวเรือนและสถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเฮอริเคนอีไซเอสพัดขึ้นฝั่งคลาดชีวิตประชาชนอย่างน้อย2คนขณะที่ฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนราเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐไอเดโฮไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
1: ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
0: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดู อากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม่
2: ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ว
3: ัน
2: นี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: เดี๋ยวคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามมีบาร์ซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลแล้วก็ฝากแมนยูไว้ด้วย
1: นับเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ฟอร์มเป็นไง
1: น
2: ับอยู
3: ่เนียนไปเนียนไป
2: ฟอร์มเป็นไงบ้างคะ
3: ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นเสมอ
2: คร
3: ับ
2: เชิญค่ะ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ชมวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้อาตาลันต้าเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได
2: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่น่าจับตามองนะคะสำหรับอาตาลันต้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ของตารางแล้วนะคะเมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวนิเซียทีมอันดับที่20ค่ะ
3: คือเวนิเซียนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็เกมนี้เล่นไป4นาทีเป็นฟรองเคสซิเยทำประตูให้อัตแลนต้าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นกองกลางไอวอรี่โคสต์นะ
2: ค่ะ
3: นี่ตัดข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็นาทีที่6นะครับเป็นนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกรครับมงลูกเตะมุมให้อัตแลนต้านำ 2-0 แล้วนี่ลูกตั้งเตะมงเปลี่ยนทางเข้าเสาไกลแล้วก็นาทีที่30นะครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอัตแลนต้านำ 3-0 เลย
2: นี่ขนาดครองบอลน้อยกว่านะคะ
3: นะ
2: ครึ่งชั่วโมงแรกเมาไปแล้ว3ลูกเลย
3: ครับแล้วก็นาที37เป็นทางทีมเยือนเวเนเซียไล่ขึ้นมาบ้าง 1-3 จากทางอองตวนฮาเนาไล่ขึ้นมาทั้งแ
2: ห่มงเหมือนกันนะคะลูกนี
3: ้แล้วก็ท้ายเกมนาทีที่89นะครับเป็นทางเอลซิฟเอลมาสไปทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามไปอาตาลันต้าเหลือ10คนแต่ก็ยังเก็บ3คะแนนได้
2: ใช่ค่ะหมดเวลาก็ลงเตะ6นัดนะคะสำหรับอาตาลันต้าเก็บเพิ่มมา3คะแนนก็เป็นชนะ3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10นะคะส่วนเวเนเซียแพ้รวด6นัดอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
3: เป็นทีม

0: 3นะคะเห็นสกอร์แบบนี้เนี่ยเดือดมากเลยนะคะเกมนี
1: ้
0: 3ประตูเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บ
1: แล้วก็นาทีที่90บวก10เลบันเต้มาตีเสมอได้อีกโอ้โหเกมนี้ดราม่าสุด
0: ๆถูกค่ะดูต้องดูจนจบนะคะบอลเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละ
1: ครับเลบันเต้อยู่อันดับ17มีอยู่6คะแนนนะครับส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ5มีอยู่14คะแนน
0: ใช่ค่ะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะมาแล้วแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับโคเวนทรีเมื่อวานนี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะคะ
1: นี่เป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ25ปีด้วยนะคะที่เล่นในบ้านพวกเขาออกนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดโทษแล้วก็มาได้ประตูรัวเนี่ยในครึ่งเวลาหลังนาที49จากซิดิกี้เชอริฟยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยนะคะนำห่างเป็น 2-0 แล้วก็ทางนิวคาสเซิลมาตีไข่แตกนาที70ค่ะเป็นทางฝั่งของสเวนบอทนัม
1: นะครับแล้วก็เป็นเอลลิสซิมกับสเตเฟนเอฟูนินะครับมาทำอีก2ประตูให้โคเวนทรีชนะไป 4-1 ก่อนหน้านี้ชัยชนะเกมแรกเนี่ยก่อนหยุด FIFA Day ไปนะครับบุกไปชนะฟอเรสต์ได้แล้วก็มี FIFA Day เข้ามาขั้นแต่ฟอร์มของลูกทีมแฟรงค์แลมพาร์ดยังดีต่อเนื่องนะครับ5นัดแรกของโคเวนทรีเนี่ยจริงๆยิงน้อยนะ5นัดแรกยิงแค่ประตูเดียวแต่เมื่อคืนนี้ยิงไป4ลูกเลย
0: ถูกต้องเลยนะคะก็ทำให้พวกเขามี6แต้มแล้วนะคะขยับมาเท่ากับแมนยูเลยนะคะ
1: นะแต่ว่าก็ต่างกันเรื่องของประตูได้เสียนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเจอทีมใหญ่ด้วย มีเจออย่างอาร์เซนอล มีเจอแมนซิตี้มีเจอไบรตันนะครับตอนนี้ก็เจอทีมที่ถือว่าสู้ได้แล้วเจอกันนิวคาสเซิลจริงๆหลายคนก็บอกว่าโคเวนทรีดูเป็นรองนะแต่ยิงได้4ลูกเลย
0: นิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป๋ๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังหาจับจุดไม่ได้สำหรับนิวคาสเซิลนี่แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลและอยู่อันดับที่11นะคะยังไงต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมของโคเวนทรีก็ไม่ง่ายนะคะมีทั้งสเปอร
1: ์
0: แล้วก็อีกหลายๆทีมเลยมีเจอเอเวอร์ตันอีก
1: ใช่นะครับโคเวนทรีเดี๋ยวเจอสเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับกลับไปเล่นในบ้านก็โค้ชของนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือมาติอัสไยสเลอร์เป็นโค้ชเยอรมนีนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันต่อไปส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีเกมใหญ่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: ค่ะ
1: ช่วงหลังแมนยูก็สะดุดบ่อย
0: แต่ว่าในเวทียุโรปเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของแมนยู
1: ชนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่นับหมดนะ
0: นับหมดนะเป็นกำลังใจ
1: นะครับคืนนี้ก็แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับเจอแมนยูเตะตอนตีสอง
0: ค่ะก็เล่นกันที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโปทิโน่นะคะก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับคืนนี้ส่วนความพร้อมของซิเมโอเน่เนี่ยนะคะแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮูเลนอัลวาเรสเหมือนเดิมนะคะที่จะลงทำหน้าที่ในคืนวันนี้เพราะว่าทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบาเอน่าคังอินแล้วก็มาโกสยอเรนเต้รวมไปถึงทางฝั่งของคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยานโอบลักเนี่ยต้องลงแน่นอนอยู่แล้ว
1: นัดล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดบุกชนะอาราเบสไป 2-1 เป็นเกมลาลิกาสเปนเมื่อวันเสาร์ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกสูงสุดของสเปนนะครับ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้แค่นัดเดียว
0: ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะคะสำหรับนัดแรกในทั่วยุโรปแพ้ไป 1-2 เมื่อคืนวันที่9กันยายนย้อนไป
1: ครับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ4นัดหลังทุกรายการไม่ชนะเลยเริ่มตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วย EFL ก็แพ้ไบรตันไป2-3กลับมาเล่นฟุตบอลลีกเจอฟูลแลมเสมอ 1-1 แล้วก็เจอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังเสมอ 1-1 ยังเป็นทีมที่มีน้ำใจเสมอ
0: ใช่ค่ะต้องเป็นทีมอย่างเงี้ยบุญเยอะนะคะน่าจะส่งหนุนนำกันในคืนวันนี้ก็สำหรับคืนนี้เขาจะไม่มีลูกชอกับไมนูแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าคาริบอกว่าเจ็บไม่น่าจะลงไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็นัดแรกนี้อย่างที่พี่ท็อปบอกชนะอาเซอร์ไบจานมา 4-0 ทั่วยุโรปก็โอเค
1: นะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นว่ามีมาไทส์เดลิกกองหลังที่เจ็บยาวแต่ว่าไปกับทีมด้วยนะคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับเดลิกเนี่ยโหเจ็บหลายเดือนมากนะครับเจ็บจนตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวไปตัดผมใหม่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมแล้ว
0: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บตลอด
1: นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับของแมนยูเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมของไมเคิลคาริกเริ่มสั่นคลอน

0: กันนะครับมีหลายฝ่ายเนี่ยก็หลายสำนักข่าวไปเชื่อมโยงกับอันโตนิโอคอนเต้นะ
1: ใช่คอนเต้ก็หยอดไว้เหมือนกันบอกว่าไงก็มาคุมได้ถ้าเปิดโอกาสให้มาคุมก็มาคุมได้ก็ถือว่าเป็นการหยอดที่ทำให้แฟนแมนยูใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ
0: ครับตอนบอกแล้วให้สัญญาอย่าให้สัญญาถาวรให้ใช้ชั่วคราวก็พอแล้ว นะครับสถิติเจอกันล่าสุดเจอกันต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะแอตมาดริดไป 2-1 ก็ตอนนั้นเรียกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง
1: ใช่ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เป็นถือว่าเป็นคู่ใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปเยือนบิ๊กทีมจากตุรกีอย่างกาลาตาซารายเลยนะคะสำหรับคืนวันนี้ค่ะในรอบลีกเฟสนะคะ
0: ก็เตะตี2เหมือนกันนะครับบาร์เซโลนาไปเยือนตุรกี
1: ค่ะก็ทางฮันเซ่ฟลิกเนี่ยคุมทีมก็คาดว่าน่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยทั้งยามาโรดรีแล้วก็โอโมที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสำหรับนัดแรกของบาร์ซ่าในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเฟย์นอร์ดไป 5-1 นะคะแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยออกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3
0: ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดียบาร์เซโลนาเล่นเกมลาลีกาสเปนเอาชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 นะครับในลีกสถิติ8นัดมี24คะแนนเต็มชนะรวดเลยแล้ว8นัดยิงไป34ประตูอ่ะ
1: โอ้โ
0: หเสียไป7ประตูเท่านั้นนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆสถิติดีมาก
1: ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านนะคะก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ชนะทีมอย่างคาซิมซาปาไปถ้าไปดู7นัดหลังเนี่ยชนะมา5นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดมีทั้งหมด16คะแนนนะคะในลีก
0: ครับก็สถิติทั้ง2ทีมพบกัน8นัดบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ2แล้วก็เป็นกาลาตาซารายชนะได้ครั้งเดียว
1: ค่ะส่วนการแข่งขันในลีกเฟสคืนวันนี้ของ UEFA Champions League นะคะจะเริ่มลงเตะกันตั้งแต่เวลา 23:45 นาทีเลยนะคะเป็นลองเจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเปิดบ้านเจอกับ Slavia Prague ส่วนคู่ 2:00 นมีอย่างที่เราพรีวิวไปนะคะบาร์ซ่าไปเยือนกาลาตาซารายแล้วก็อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนะคะเจอกับลีวส์นะคะจากฝรั่งเศสแมนยูไปเยือนแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์เปิดบ้านเจอคลับบรูซนะคะไลป์ซิกเจอกับ PSV แล้วก็ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านของบียาเรียลจะเจอกับนาโปลีค่ะ
0: ครับไปดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตในโซนตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในเกมที่2ไปดูเกมระหว่างอัลกาดาฟ่าทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับเอสเตเกลจากอิหร่านนี่ก็เป็นรอบลีกเฟสนะครับของโซนตะวันตกเป็นเกมที่2
1: ครึ่งแรกนี้เล่นไป37นาทีนะคะต้องมาดูลูกนี้เลยค่ะยิงไกลสวยๆเลยนะคะยาเซียอาซานีทางเอสเตกาวขึ้นนำก่อน 1-0 เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็มาถึงครึ่งหลังนาที48เป็นเฟอร์จานีซาซี่ทำประตูให้อัลการาฟ่าตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับเป็นฮอสไซกูดาซี่ยิงไกลเป็นประตูชัยให้เอสเตกาวบุกมาชนะไปได
1: ้ค่ะก็ 2-1 นะคะเป็นชัยชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเลยส่วนทางฝั่งของอัลกาลาฟ่าแพ้รวด2นัดเลยนะคะ
0: นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามเจอกับปักกิ่ง FC เตะกันทุ่ม15นะครับก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ค่ะเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงความพร้อมกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งตัวแทนบุรีรัมย์ในมีทั้งเคอร์ติสกู๊ดแล้วก็รวมไปถึงมาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแถลงความพร้อมกันทางฝั่งของมาริโอซิวาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะได้เล่นในบ้านของฤดูกาลนี้นะคะส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพลงเล่นไปแล้ว27นัดสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างเพราะคู่แข่งเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเอง
0: ครับก็เพิ่งหยุดฟีฟ่าเดย์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆก็ถือว่าก็เริ่มขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงกันแล้ว
1: ถูกต้องเขาก็อยากจะให้แฟนบอลมีร้องขอด้วยนะคะอยากจะให้แฟนบอลเนี่ยมาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแฟนบอลนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนี่คือเหมือนการันตีแล้วนะว่าอยากจะเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะ
0: ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนยาโฮดารุนทักซิมเสมอ 1-1 นะครับก็เลยเกมนี้เล่นในบ้านก็อยากจะเก็บ3คะแนน
1: ใช่ค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปักกิ่ง FC นะคะเกมแรกชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างโปฮังสตีลเลอร์มา3ประตูต่อ1ค่ะ
0: นะครับเคอร์ติสกู๊ดเองก็บอกว่าโปรแกรมช่วงนี้ของบุรีรัมย์ต้องมีแมตช์ลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะก็ทุกคนมีเวลาพักฟื้นมั่นใจว่าถ้า บวกกับแฟนบอลด้วยเสียงเชียร์เยอะๆได้3แต้มแน่นอนสำหรับบุรีรัมย์นะคะยังไงต้องรอเป็นกำลังใจกัน 19:15 น.คืนนี้นะคะ
0: ครับก็โปรแกรมของวันนี้มีอีกหนึ่งสโมสรของไทยลงแข่งขันด้วยนะครับราชบุรีจะเจอกับเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเตะกันเวลา 17:00 น.นี่ก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะราชบุรีเพิ่งชนะสุโขทัยมา 6-0 ในลีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู
0: ่ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ซึ่งเป็นรายการใหญ่คาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยตกรอบ32คนสุดท้ายและส่งผลให้ทางอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟเดี๋ยวจะการันตีเป็นมือหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะ
1: ก็ถือว่าเป็นปีของเขานะคะสำหรับทางฝั่งของซเวเรฟรายการนี้เป็น ATP Master 1000นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์รอบ32คนสุดท้ายอัลคาราสเจอกับซิซูเบิร์กนะคะจากเบลเยียมก็เป็นเจ้าของแชมป์1รายการที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเป็นอัลคาราสชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้ทางซิซูเบิร์กเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2เซตรวดเลย
0: ครับก็ชนะไป7-5 7-6ไทเบรก7-4นะครับครึ่งหลังอัลคาราสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกไปพอสมควร
1: เจ็บนะคะ
0: นะก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยยานิสซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์นะ
1: ใช่ปีที่แล้วนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของทั้ง2คนเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทั้ง2คนก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บถอนตัวหลายรายการอยู่นะคะ
0: ครับก็เกมนี้เป็นซิซูเบิร์กชนะไปได้นะครับและความแพ้ของอัลคาราสก็ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์ซเวเรฟจะการันตีจบปีนี้ด้วยอันดับ1ของโลกนะครับคือจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วสุดจะเป็นช่วงวันที่2พฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ายานิสซินเนอร์ซึ่งเป็นมือ1ของโลกปัจจุบันเนี่ยประกาศถอนตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: ในช่วงการแข่งขันตลอดทุกรายการในปลายปีนี้นะครับจะไม่ลงแข่งขันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
1: ค่ะ
0: นะครับสเวเดฟนี่ก็เคยได้แชมป์ French Open ได้แชมป์ US Open นะครับเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ที่คะแนนได้เยอะส่วนหนึ่งก็คือซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยเจ็บ
1: ใช่
0: แล้วตอนได้แชมป์ French Open กับ US Open ก็ไม่เจอทั้ง2คนนี้นะแล้วก็สายที่เจอแต่ละแมตช์เนี่ยไม่เจอมืออันดับ10ของโลกเลยท็อป10ที่ไม่เจอเขาเลย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่บอกนะคะเป็นดวงเน
0: า
1: ะ
0: จังหวะดีจังหวะด
1: ีใช่นะคะทามมิ่งดีมากๆเลยสเวเรฟนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่าปีนี้ใน US Open เนี่ยมีฉีดเข็ม
0: เนาะ
1: เบาหวานทำให้ทุกคนบอกว่าอุ๊ยพอคนจีนคนเบาหวานก็เล่นกีฬาได้แล้วก็ขึ้นมาในระดับท็อป5ของโลกได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมีคะแนนตามอันดับ2อยู่ 2,221 คะแนนนะแล้วก็แซงจากอันดับ3ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอันดับ1ของโลก
1: มาได้แกรนด์สแลม2รายการติดกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากในช่วงท้ายของบิ๊กทัวร์นาเมนต์ของเทนนิสด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะในรอบ32คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะคะเฟลิกซ์ออเชอเลสซิเมจากแคนาดามือ4ของรายการเนี่ยนะคะเจอกับพาโบลคาเรโนบูสตาจากสเปนเจ้าของแชมป์เอทีพีปีทัวร์ถึง7รายการด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าทางอเลซิเม่เนี่ยเสิร์ฟดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้2-1เซตนะคะสกอร์6-3 4-6 แล้วก็6-1ใช้เวลา2ชั่วโมงเอาชนะไปเข้ารอบ16คนไปเจอกับคาสเปอร์รุทจากนอร์เวย์นะคะ
0: นะครับก็เป็นมืออันดับ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกนะครับสำหรับคาสเปอร์รุทยังอยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มีข่าวของเคอินิชิโคริเป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประกาศแขวนแร็คเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีพิธีอำลาอย่างเป็นทางการด้วยจัดที่กรุงโตเกียวมีนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์มาร่วมงานด้วย
1: เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเฟเดอเรอร์เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาวีลแชร์ชั้นนำของโลกอย่างชินโกะคุนิเอดะนะคะแล้วก็กอร์ดอนรีดมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศงานหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่จะประกาศอำลาเส้นทางอาชีพ
0: ที่สำคัญผู้สนับสนุนเป็นแบรนด์เดียวกัน
1: ใช่ เขาก็เลยต้องมาด้วยกัน
0: ต้องมาหน่อย
1: แต่ว่าก็สองคนนี้เห็นสองคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนเลยเฟเดอเรอร์เนี่ยก็พูดในงานด้วยบอกว่านิชิโคริเนี่ยเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับเทนนิสโลกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับที่4ของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วย
0: นะครับแล้วก็ เคยเข้าชิงแกรนด์สแลม US Open ปี2014นะครับก็เป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่ทำได
1: ้รายการสุดท้ายที่นิชิคุริลงแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าผู้บรรยงบรรยายร้องไห้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นตำนาน
0: ครับ
1: เทนนิสของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยค่ะ
0: แล้วตอนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016เนี่ยเอาชนะราฟาเอลนาดาลไว้นะ
1: โอ้ได้ ATP ตั้ง12รายการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรองแชมป์แกรนด์สแลม1รายการด้วยกัน
0: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับแข่งที่จีนนี่เป็นรายการรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีก็เป็นการแข่งขันรายการที่8แล้วนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาจำนวน8คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีจากฝรั่งเศส4คนที่เหลือก็มาจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกา
1: แล้วก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับ4คนที่ส่งลงแข่งขันของฝรั่งเศสปรากฏว่าได้อันดับ1ถึง4หมดเลยนะคะอันดับ1เป็นของปีแอร์กิสเก้วัย22ปีค่ะก็มาจาก BMX ฝรั่งเศสตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะที่เขารักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 37.569 วินาทีนะคะเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างเคลมองโรเชโรวัย19ปีเท่านั้นเองไปแค่ 0.001 วินาทีเท่านั้นแล้วก็เคลมองเนี่ยทำเวลาเข้ามา 37.570 วินาทีค่ะ
0: ครับอันดับ3มาทิสชาเก้จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับตามหลัง 0.305 วินาทีอันดับ4ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอาเธอร์เบลชองโมนาดอันดับ5เป็นอเลสซานเดรเอเมลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นยอร์ดี้พิกัดจากเบลเยีย
1: มที่7เป็นนักปั่นจากอิตาลีนะคะมาโกเดลทอนโกอันดับที่8ทอมมี่บรูนี่จากสหรัฐส่วนรายการต่อไปในรุ่นนี้นะคะ20อายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยสนามที่9จะยกไปแข่งที่สหรัฐเลยค่ะวันที่31ตุลาคม
0: ยังอยู่ที่การแข่งขันจักรยานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปดูจักรยานประเภทถนนกันบ้างแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120แชมป์เป็นนักปั่นจากนอร์เวย์
1: ช่วงนี้ปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะ 216.5 กิโลเมตรสำหรับระยะทางเส้นทางเนี่ยขึ้นเนินแต่วิวสวยไม่เป็นไรนะคะมีทั้งป่าเขาแล้วก็คนมาต้อนรับชมกันแบบนี้เลยนะคะมีนักกีฬาทั้งหมด24ทีมจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสก็ร่วมชิงชัยด้วยนะคะ
0: ครับผลปรากฏว่าเพอร์สแตนฮาเกเนสนักปั่นจากนอร์เวย์นะครับทีมวิสมาลิเซอไบเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับทำเวลาได้4ชั่วโมง31นาที46วินาที
1: โอ้โหเป็นนักปั่นจากนอร์เวย์คนแรกด้วยนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรองแชมป์เนี่ยเป็นของจัสเปอร์สตุยเวนค่ะจากเบลเยียมของทีมซูดาวควิกสเตปตามหลังแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันดับที่3คริสโตฟลาปอเต้จากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิเซอไบตามหลังอยู่2วิเหมือนกันโหนี่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะส่วนอันดับที่4แมตต์กรีเซลจากฝรั่งเศสจากลอตโต้อินมาเทสนะคะก็เอาชนะอันดับที่5อย่างโยนัสอับราฮัมเซนจากนอร์เวย์ทีมอูโนเอ็กโมบิลิตี้ค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจัดการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยระดับยุวชนและก็เยาวชนนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
1: ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะประจำปีนี้โดยนายกสมาคมแล้วก็รวมไปถึงผู้แข่งขันผู้ฝึกสอนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นต่อสู้แล้วประเภทปัญจักรลีลาแล้วก็มีชมรมกีฬา41ชมรมรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม800กว่าคนเลยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
0: ครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดด้วยตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหาก
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกนะคะในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคมที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะทางหนองบัวลำพูผู้ราชการจังหวัดก็ออกมายืนยันว่าพร้อมแน่นอนในการต้อนรับขณะนักกีฬาค่ะ
0: ครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนะครับก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับแข่งกันที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

0: ในงานก็มีทั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ
1: ก็สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
0: ค่ะเขาจัดกันแบบแพ้คัดออกนะคะตั้งแต่รอบ16คน8คน4คนไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับภาค4โซนก็คือใต้เหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง6รุ่นด้วยกันนะคะ
1: ครับก็วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือส่งเสริมและก็อนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่นักมวยไทยอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจรักในฟุตบอลบ้าง นะคะสำหรับใครที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยแจ๊สโมโนแม็กซ์ก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลค่ะ
1: นะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยนะครับลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลด้วยนะก็รางวัลใหญ่เห็นว่าประมาณ6ล้าน5แสนบาทนะรวมรุ่นรางวัลใหญ่กันได้ในช่วงท้ายฤดูกาล
0: แค่ซื้อโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันของไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็เลือกทีมโปรดแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาทเลยนะคะ
1: นะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับก็มีรางวัลรายเดือนอะไรด้วยนะนะคร
0: ับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล
0: ใช่ค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ
1: ครับขณะที่นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกก็จะแข่งขันกัน14-18 ตุลาคมนี้นะครับก็ของเราก็ส่งไปหลายคน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลุ้นทำผลงานให้ดีที่สุด
0: ปีนี้มีบีสุธาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะในรายการที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเดี๋ยวนักปั่นไทยจะมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ก็จะมีเจ้าของเหรียญหลากหลายเหรียญเลยนะคะอย่างจายนรเศรษฐาดาแล้วก็ยืนยงลงแข่งขัน3คนส่วน16จะเป็นไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนะคะมีนรเศรษฐาคนเดียวก็เป็นกำลังใจกันได้เยอะๆเลยนะคะ
1: ครับก็รายการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยวางแผนโครงการค่อนข้างดีนะครับนักกีฬานี่ก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บคะแนนสะสม2ปีข้างหน้ารายการใหญ
0: ่ที่ลอสแอนเจลิสเลย
1: ใช่นะครับหลังจากเพิ่งจบเอเชียนเกมอ่
0: ะ
1: นะครับ
2: ว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพน่ารักน่ารักของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูหมิงครูเมืองหนานหมิงหนานจิงนะคะที่มณฑลเจียงซูของจีนร่มคันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆของนักศึกษาคนหนึ่งที่การทิ้งไว้ให้พวกมันใช้บังฝนนั่นเองค่ะ
3: ครับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ MBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี

0: ญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่งเข้าชาวใต้นะครับจาก MBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วนะกับพี่เบาเกลียงและก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะวันหยุดราชการและพี่เบาเกลียงนะคะวันนวมินทรมหาราชนั่นเองค่ะอ่ะหลายๆคนก็อยู่บ้านวันนี้ก็แลข้าวสั้นบ้านเรากันแล้วแล้วนะติดตามกันได้ค่ะในหลายช่องทางพี่เบาเกลียงนะและทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อดไม่เหล็ก10แอดหรือว่าใครแลทางเพจตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ NBT ภาคใต้คุณผู้ชมไปกดไลค์กดแชร์นะทักทายกันเข้ามาได้ค่ะและก็ฝากทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้เล่นข่าวชาวใต้ของเราเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารก็เป็นเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะมีการเชื่อมโยงเสี่ยงนะครับไปยังสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.7 ไม่เกิดทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านกับรายการผู้ว่าพบประชาชนกันด้วยครับน้องงอมวันนี้มาที่น้องงอมบอกนะวันยึดราชการวันสำคัญนะครับระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะ13ตุลาคม2559นะครับพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตนะวันนี้13ตุลาคม2559ครบ10ปีพอดีนะครับแต่พระองค์ยังอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยนะครับตลอดไปครับพี่ออมโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับโอ้โห

0: บอกว่านานับประกันนะในส่วนของพื้นที่วันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีพิธีวางพวงมาลาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีในส่วนของพิธีจิตอาสาพระราชทานนะโดยเฉพาะช่วงสายวันนี้เวลา 11:00 นที่มาเลยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ครับใครอยู่ใกล้ก็สามารถแต่งชุดจิตอาสาร่วมพิธีกันได้ครับ
1: ไปทำความดีด้วยหัวใจกันได้นะคะเอาวันนี้วันอังคารแน่นอนค่ะว่าเราจะยิบยกในช่วงของจับกระแสตายขึ้นมาก่อนค่ะประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้ามีประเด็นไรน่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับนายทันกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องแลกถึงราคาสินค้ามีเบาเกรียงนะช่วงนี้กินเจแล้วกัน
0: กินเจนะครับราคาพืชพ่นทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกเพาะปลูกในพื้นที่ภาคล่างเนี่ยเจอปัญหาน้ำท่วมนะ
1: แล
0: ้วมาประกอบกับช่วงกิจการซื้อสิ่งกินพักกินเจพอดีราคาก็ขยับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีไรบ้างนะครับในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้กับท่านผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: ประเทศไทยวันนี้นะครับน่าเราอยู่กับท่านกบถวนดำกับผานิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับว่าหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการชาวไทยครับ
2: ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อดีบอกวันนี้มาในนามของท่านผู้ว่
0: านะครับยังท่านได้เล่าถึงกิจกรรมการประชุมสุราษฎร์ธานีเดินหน้าเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับนี่มาประชุมกับท่านนายกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้ว่าเองก็มีนโยบายในการใหจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมเตรียมทรัพย์เบี้ยงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นวันพื้นบ้างครับ
2: ก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านจุมพอดวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆท่านตั้งใจจะมาพบพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของทางราชการคือวันนาวมินทรมหาราชนะครับท่านก็ต้องไปร่วมพิธีทั้งนั้นนะได้หมอบไม้พุ่มนายกอบทวนดำพานิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพบพี่น้องประชาชนแทนท่านนะครับเรื่องลักๆกว่านี้ที่จะนำเรียนกับพี่น้องก็คือในส่วนของการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับในส่วนที่ซ่องก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็ติดตายด้วยเรื่องของการจัดงานไทยช่วยไทยลดขากองชีพของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ยังที่เรียนไปนะครับในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้ประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการนะครับจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้ติดตามและก็เฝ้าระวังในการที่จะประชุมเนตกับกรณีเกิดอุทกภัยนะครับในฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งท่านก็มีข้อสร้างการแล้วก็มีข้อเป็นห่วงในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสำรองอาหารการสำรองสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งในช่วงถัดไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์ที่จะกำกับดูแลเรื่องของสินค้าเรื่องของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับ
0: อันนั้นเบี้ยงนะต้องพร้อมนะ
2: ครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับในส่วนที่ซ่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการได้ทำก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันไอวอเตอร์สุราษฎร์นะคร
0: ับ ไอวอเตอร์สุราษฎร
2: ์ไอวอเตอร์สุราษฎร์ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าไปแชร์ข้อมูลได้เข้าไปแลกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศปริมาณฝนหรือว่าปริมาณน้ำนะครับก็สามารถที่จะติดตามพ้นได้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้ในส่วนที่ซ่องนะครับแล้วก็อีกด่านนึงที่ท่านผู้ว่าสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าสำนักงานบรรเทาและพ.จังหวัดนะครับที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของพาณิชย์เองเนี่ยเราก็ได้จะทำแผนดำเนินการไว้ใน3ระดับด้วยกันในกรณีที่ว่าเกิดภัยหรือว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาในพื้นที่นะครับก็คือในระยะแรกนี่ก็คือคอนเกิดอุทกภัยนะครับแผนระยะที่2ก็คือระหว่างเกิดภัยแล้วก็แผนระยะที่3นี่คื

0: ร่างสถานการณ์ขี่ค่ายไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เรียนให้ทราบว่าในแต่ละระยะเนี่ย เราต้องทำได้มั่ง
1: นะครับระยะเล็กเลยก่อนเกิดนี่ครับตอนนี้เหมือนตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่เกิดดีแล้วก็เราไม่ให้เกิด
0: ครับในช่วงแรกในส่วนของพาณิชย์จังหวัดเองนะครับการหนึ่งระยะก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีการสำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ประสานร้านค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่ทั้งหมดทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับว่าให้เรามีสินค้าเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่3ก็คือจัดทำท่านข้อมูลผู้ประกอบการเครือข่ายที่จะติดต่อในกรณีที่มีเอสไปขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตรวจการติดป้ายแสดงราคาสินค้ารวมถึงการประชาสัมพันธ์อันนี้คือในแผนระยะแรกของสำนักงานที่ว่าได้ดำเนินการไว้แล้ว
1: ครับระหว่างเกิดกับท่านครับ
0: ในช่วงระยะที่2ในระหว่างเกิดเอสหรือเกิดภัยเนี่ยอันดับแรกก็คือติดตามราคาสินค้านะครับติดตามราคาติดตามปริมาณในทุกๆวันนะครับในทุกพื้นที่ของจังหวัดนะครับส่วนที่สองก็จะแหล่งติดตามสินค้าแล้วเส้นทางการขนส่งติดขัดปัดเปรื้อบ้างนะครับอันนี้คืออยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบการกักตุนการขึ้นราคาสินค้านะครับรวมถึงการประสานต้องทิ้นหรือประสานหน่วยงานต่างๆที่จะสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็การข้อสนับสนุนเมื่อสินค้าขาดแคลนรวมไปถึงการข้อสนับสนุนทุนยังชีพจากส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเลือกพี่น้องประชาชนอันนี้คือทั้งหมดของแผนในระยะที่2นะครับ
2: แล้วก็มีระยะที่3ก็คือในกรณีลั่งเกิดเหตุ
0: ครับในกรณีที่เกิดเหตุแล้วสถานการณ์ขี้คายแล้วนะครับการฟื้นฟูการค้าการลดค่าครองชีพการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องทำหรือมั่งนะครับเราก็ได้เตรียมการสำรวจความเสียหายของร้านค้านะครับแล้วก็ตลาดในพื้นที่นะครับส่วนที่ต้องจะประสานมาตรการในเรื่องของเงินทุนเงินช่วยเหลือต่างๆแต่ว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับ3ก็คือการเชื่อมโยงตลาดผู้ผลิตเกษตรกรนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะนำเรียนให้ฟังว่าตอนนี้เรามีโครงการจัดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงการ5สินค้าแต่ว่ามีความจำเป็นในการฟื้นฟูของพี่น้องประชาชนฟื้นฟูร้านค้าฟื้นฟูบ้านเนี่ยรวมถึงการติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและพวกนี้นะครับ
1: อันนี้เราเตรียมพร้อมไปนะแต่เรายังไม่อยากใช้นะครับ นะครับเรามีแผนรองรับไว้นะภัยพิบัติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็ย้ำอีกทีนะครับไอวอเตอร์ในภาษาอังกฤษนะครับตัวไอแล้วก็วอเตอร์นะครับสุราษฎร์นะ
0: สุราษฎร์คร
1: ับให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้รู้กันไว้นะครับทีนี้จากเรื่องของจังหวัดแล้วมาเรื่องของพาณิชย์จังหวัดกันบ้างนะครับเรื่องของท่านเองนะพาณิชย์เองในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็มาที่บอกแล้ว3ระยะนะครับตอนนี้นะวางแผนจัดการสินค้ากันเรียบร้อยแล้วครับช่องทางการสื่อสารข่าวสารนะครับท่านครับ
0: ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ช่องทางของทีวีเหมือนที่มาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วอีกด้านนึงก็คือในส่วนของสำนักงานเองก็จะมี Facebook มีเพจของสำนักงานอยู่ข่าวสารก็จะลงไปในช่องทางนั้นรวมถึงการประจำพันในช่องทางอื่นๆนะครับ
2: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของทื่อสิ้นกินพักกันแล้วค่ะท่านหัวหน้าตอนนี้เมื่อหลายคนบอกนะผักกลางน้ำท่วมซึ่งก็ความต้องการใช้ผักก็เยอะในช่วงเทศกาลนี้เหมือนกันค่ะราคาเป็นผันรื้อมั้งตอนนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ราคาผืนผักนะครับก็มีการขยับขึ้นบางนะครับแต่ไม่ถึงกับหมากถึงกับเดือดร้อนหมากนะครับสาเหตุจริงๆก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการกินผักกินเจตื้อซี่กินเจนะครับก้องพี่น้องชาวไทยเกียร์ชาติจีนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้ความต้องการของผักเนี่ยเพิ่มขึ้นประกอบกับต่างปากกลางนะครับประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งปากกลางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผืนผักที่จะส่งมาต่างไกลเพราะว่าต่างไกลเราเนี่ยจะรับผักมาจากราชบุรีรับมาจากนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนั้นกระทบเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าปริมาณสินค้าที่จะส่งลงมาเนี่ยลดลงในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่ององค์การขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเนี้ยปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้ราคาผืนผักในพื้นที่เรา

0: ก็เพิ่มขึ้นบางนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องก็ยังมีทางเลือกว่าภาคใต้เรายังอุดมสมบูรณ
1: ์
0: พื้นพักในพื้นที่ก็มีอยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกชายข้องในพื้นที่ก็ได้นะครับ
2: แล้วตอนนี้คือปริมาณเพียงพอกับในช่วงเทศกาลนี้ไหมคะ
0: มีเพียงพอครับทั้งพักทั้งผลไม้เรามีเพียงพอ
1: ครับช่วงที่สิ้นกินเจนี่นะครับน
2: ะ
1: ราคาพันธุ์พืชบ้านครับตอนนี้จะสูงมากน้อยแค่ไหนได้ครับราคา
0: ปรับขึ้นนะครับแต่ไม่ถึงกับสูงมากถึงกับเดือดร้อนอย่างเถียนว่าพี่น้องก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงเทศกาลกินเจช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะก็ค่ายไอ้ส้มเฮ็ดส้มพ่นนะคะร้านค้าผู้ประกอบการนะอันนี้เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาอะไรกันบ้างไหม
0: การลงพื้นที่นี่เราทำอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมันเนี่ยเราก็ต้องมีความที่ในการลงไม่ว่าจะลงไปตรวจร้านค่ายวัตถุดิบค่ายพักค่ายผลไม้นะครับหรือร้านค้าที่ค่ายอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารเจอะไรพวกเนี้ยก็ต้องลงไปตรวจติดตามการติดป้ายแสดงราคาปัจจุบันต้องทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนะครับ
1: เจอปัญหาได้มั้งครับ
0: ตามที่ลงไปยังไม่พบว่ามีการมีข้อร้องเรียนใดๆนะครับ
1: อีกเรื่องนึงเรื่องมะพร้าวอีกนึงครับท่านมาแล้วตอนนี
0: ้เรื่องมะพร้าวตอนนี้นะครับก็ได้ดำเนินโครงการไประยะนึงแล้วที่ว่าเข้าไปกลางๆของช่วงการดำเนินการนะครับก็มีพ่นอยู่มากแล้วตอนนี้ทุกวันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจติดตามการรับสื่อมะพร้าวในโครงการนะครับ อันนี้เขาไม่น่าเป็นห่วงล่ะนะครับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ย
2: แต่ว่าแต่เดียว
0: ท่านยับขึ้นละ
2: ท่านค้างเอาไว้คิดหนึ่งในเรื่องของไทยช่วยไทย
0: เรื่อง
1: ไทยช่วยไทยกิจกรรมลดค่าของชีพคร
0: ับเรื่องไทยช่วยไทยตอนนี้นะครับกรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเดือนนี้เราจัดกัน12ครั้งเดือนนี้12ครั้งเดือนหน้า12ครั้งแล้วเดือนถัดไปอีก12ครั้ง
1: นะครับ
0: ในเดือนตุลาเนี่ยผมกับน็อตแพนไว้แล้ว12ครั้งนี้มีที่ไหนบ้างนะครับก็มีวันที่14นี้ที่หน้าตกซ้อ
1: เมือง
0: ใน
1: เดือนนี้นะครับเช้าเลยนะครับครับ
0: วันที่15นี้ที่หน้าโรงพยาบาลบานตากคุณนะครับวันที่16ที่หน้าสระกลางวันที่19ที่ว่าการอำเภอประแสงนะครับวันที่20ที่ว่าการอำเภอพุ่นพินวันที่21ที่ว่าการอำเภอท่าช้างนะครับวันที่22นี่ที่ว่าการอำเภอท่าชนะนะครับวันที่26ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมนะครับวันที่27ที่ว่าการอำเภอดอนซักวันที่28ที่ว่าการอำเภอกอปงันนะครับวันที่29ที่อำเภอเกียนซาแล้วก็วันที่30ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ครับ
1: สินค้าที่จำได้มีได้บ้างครับสําหรับลักๆเลย
0: สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไก่หรือว่าคือโครงการเนี้ยจะมีตั้งสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันหมดเป็นสินค้าตรงฟ้าเดิมอ่ะเราครับมาปรับใช้ในอย่างของไทยช่วยไทยนะครับ
1: ก็คือสแกนรถแต่ของไทยช่วยไทยได้เลยบัตรประกันรัฐก็ไปหานี่ได้เลย
2: คร
1: ับ ก็จะขายในราคาที่ราคาถูกกว่าตลาด
0: ครับราคาถูกกว่าตรงตลาดคร
2: ับ อันนี้จะขายค่ะเป็นอะไรในเพจได้ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าใครจะไม่ได
0: ้ได้ครับ
2: เป็นอะไรในเพจ
1: ใกล้ๆกับใกล้ๆตอนนี้ราคาคือว่าใกล้ๆพี่น้อง
0: วันนี้ผมไม่ได้ติดราคามาน
1: ะ
0: ไม่ได
1: ้ลงมั้งยังครับ
0: ก็ขยับลงแล้วครับ
2: ขยับลงแล้ววันนี้กินเจ๊ว่
0: าน
2: ะ
0: ช่วงนี้กินเจ๊
2: ค่ะ
1: ก็สุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะกรณีที่สถานการณ์พันนี้แล้วกับน้ำท่วมบางกิจเย่บ้างเลยอาจจะถูกออกเรียบเรื่องของราคาสินค้าครับ
0: กับถ้าพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคในระดับไม่ได้ดับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาสินค้าในเรื่องของปริมาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยติดกิจว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมการสามารถติดจัดแจงมาได้ที่สำนักงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ครับผมวันนี้เลยก็ชาวใต้นะครับนะในช่วงของท่านผู้ว่านะครับต้องขอบคุณท่านกอบทวนดำกับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้ข้อมูลดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวนะคะช่วงหน้ารอบมาแลข้าวกันแล้วค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับทุกท่านข่าวชาวใต้นะครับช่วงทันข่าวชาวนี้นะครับน้องยิ่งอมนะมาเลยข่าวกันต่อนะครับวันนี้เราสลับช่วงกันนะครับไปแลกกันที่ทางด้านของก่อนจะไปแลกข้าวเนี่ยต้องบอกมีข่าวมาฝากสำคัญเลยตอนนี้เรากำลังเป็นเจ้าภาพนะครับIMF World Bank 2026นะครับนะอันนี้ก็มีการเตรียมทบกับผู้นำ IMF และธนาคารโลกด้วยโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนะเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจรับสากลฐานะก็นายเอกนิตินิติธันประภัทรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมเข้าร่วมเสวนาบนเวทีโลกนี่เวทีสำคัญเลยนะครับที่ท่านจะขึ้นสำหรับเวทีสำคัญเนี่ยวันนี้13ตุลาใช่ไหมท่านจะขึ้นเวทีได้นะครับนิงอม
1: จะขึ้นเสวนาในเวที Building Resilience in a Fragmented World รวมกับผู้นำ IMF และก็ธนาคารโลกค่ะเพื่อจะมาหารือแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงและก็ความท้าทายทั่วโลกและก็จากนั้นค่ะก็จะมีการรวมเวที Thailand Special Seminar Bangkok เนี่ยค่ะ1991ถึง2026ค่ะเป็นการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้และเพื่อจะระดมความคิดเห็นเตรียมความพร้อมสู้อุตสาหกรรมยุคใหม่ค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพาณิชย์แล้วก็รวมมารือในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากสับสิ้นทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนะครับของภาคธุรกิจรวมกับผู้แทนสำนักงานสับสิ้นทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปนะครับและก็ IMF ครับเพื่อผลักดันแนวทางในการสับสิ้นนำสับสิ้นเนี่ยนะครับที่จับตรงไม่ได้เนี่ยหรือทางปัญญานี่แหละครับเป็นหลักประกันทางการเงินรองรับธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมครับตอนนี้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันอยู่นะ
1: เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะแล้วก็โอกาสดีที่เราได้นำเสนอของดีของไทยเราหลายๆเรื่องเลย
0: เมื่อได้แต่ว่านี่ท่านนายกก็ไปเปิดนะครับท่านอนุทินเนี่ยไปเปิดในทัศการนะคนในร่วมในการที่9เนี่ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่เลยก็ถือว่าให้คนทั่วโลกนี่ได้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะก
1: ็
0: เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาเลยข้าวกันในพื้นที่กันมั่งนะครับไปเลยกันที่จังหวัดภูเก็ตจักรกิจกรรมทรงเก้งนะครับนาถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนะครับของชาวจังหวัดภูเก็ตครับโดยเมื่อแร่แต่ว่านะครับวันที่11ขอไปครับแร่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทรงเก้งนะครับหรือว่าสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานทุ่งเสื่อมประเพณีทื่อสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้ณบริเวณเวทีกลางสะพานนิ่นอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับโดยมีนายชดนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจัดงานผู้ประกอบพิธีจักสานเจ้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทำกลางบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความสมานฉันท์สามัคคีของชาวจังหวัดภูเก็ตครับ
1: สำหรับพิธีการค่ะก็เริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาค่ะก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรต่างๆการรวมกันลงทะเบียนถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีท่านก็เดินทางมาถึงบริเวณการประกอบพิธีค่ะและมีการถวายเครื่องราชสักการะผ่านภูมิเงินภูมิทองพร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีค่ะและถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้เข้าร่วมค่ะก็ได้รวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะเข้าสู่พิธีซ่องเก้งนะคะหรือว่าสวดมนต์โดยคณะผู้ประกอบพิธีจากสั้นเจ้าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพร้อมด้วยการประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมที่ว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
0: ครับตอนนี้ประเพณีทื่อสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตนะครับนะปีนี้เนี่ยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมโดยความร่วมมือของอบจ.ภูเก็ตนะครับรวมจังหวัดภูเก็ตชมรมอ้ามภูเก็ตและก็เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กันอันรักสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับกว่า200ปีซึ่งได้รับขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังนี่แหละครับและคนรุ่นใหม่ได้ปลูกฝังความภาคภูมิใจและก็รวมกันรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมนี้ให้อยู่คู่ชุมชนสืบไปครับ เป็นประเพณีย่อยของภูเก็ตนะครับ
1: ภูเก็ตเขาจัดย่อยทุกปีเลยนะคะแล้วก็เมื่อที่บอกวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะพี่บอกเกรียงทางด้านข้องกองทัพภาคที่4ค่ะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569การมีพิธีบำเพ็ญกุศลเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทีสโมสรหรือรือดีค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4ค่ะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในล่วงรัชกาลที่9ของเราค่ะโดยมีพลตรีอภินันท์แจ้งค่ะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชานะคะมีบ้านทหารบล็อกและก็กำลังพลเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาและก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับนำโดยพระครูโอภาสโพธิรัตน์ครับเจ้าคณะตำบลท่าวังเจ้าวัดวัดไม้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานควายทรงการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัตินะครับโดยทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยพิธีพร้อมกันนะครับนะเมื่อแรแต่ว่า12ตุลาคมครับ
1: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่อนะครับตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับทรงเป็นแบบอย่างของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อซึ่งแนวทางพระราชปณิธานดังกล่าวนะครับยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สืบสานความดีครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาและเยาวชนโดยได้ส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมไปถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีการนำกำลังพลจิตอาสา904และก็นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ารวมปฏิบัติภารกิจถวายงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมนะครับของสถาบันการศึกษาและคนรุ่นใหม่ในสังคมครับ
1: ค่ะทางด้านห้องนายอนุสรแก้วกิ้วค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนจะก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และก็ได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ชั้นปีที่4แล้วแต่ว่าก็ยังทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมองว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการกระทำสิ่งยิ่งใหญ่นะเพียงแค่ว่าเราช่วยเลือกคนรอบข้างก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานของในร่วงรัชกาลที่9ในการทำประโยชน์เผื่อส่วนรวมเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและก็ตั้งใจจะส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละให้กับรุ่นน้องเพื่อจะได้รวมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและก็สืบสานความดีจากรุ่นสู้รุ่นนะคะเดี๋ยวฟังเสียงของน้องกันแลค่ะ
2: สำหรับคำปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี
1: ่
2: ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถ ช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
1: ในมุมมองของน้องนะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมย่อยเริ่มจากสิ่งแหลกๆที่เราเห็นว่าเราสามารถช่วยเลือกใครได้มั่งเป็นผู้ให้ก็อิ่มใจได้เหมือนกันแหละค่ะอันนี้มาแล่ในเรื่องของการรับมืออุทกภัยกันมั่งหลายๆพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรับมือกันแล้วนะเช่นเดียวกับทางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้ติดตามความพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมืออุทกภัยภูเก็ตค่ะไปตรวจสอบระบบสูบน้ำและก็พื้นที่เสี่ยงค่ะกำชับว่าให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานค่ะนี่แหละค่ะรัตวานีนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามทซี่ค่ะท่านเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายชนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมค่ะเพื่อจะได้บูรณาการแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและการหลอดพ่นกระตอบต่อประชาชนก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำและการจุดเสี่ยงในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับท่านนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เน้นย้ำนะครับ10มาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตามข้อมูลปริมาณฝนและก็ความเสี่ยงดินถล่มเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงานนะครับตลอดจนจัดเตรียมงบประมาณช่วยเหลือและกระสุนผักพิงสำหรับผู้ประสบภัยพร้อมให้ความสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเน้นย้ำว่าการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสับสนและก็ความสูญเสียจากนั้นนะครับเนี่ยทางก็ลงพื้นที่นะตรวจติดตามความพร้อมบริเวณถนนตะกั่วป่าและก็ประตูระบายน้ำแค่ๆกับเวียไรสารพัดชังภูเก็ตนะครับซึ่งมีศักยภาพสูบน้ำได้ประมาณ 27,144 นะครับและก็ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามลำดับพร้อมนักลดความพร้อมของเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยกะครอยกรุวัฒนาตำบลชะลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังจากคุณตกนักและน้ำทะเลนุ่นครับ
1: ค่ะทางด้านข้องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ยืนยันความพร้อมนะคะในการใช้แผนเผชิญเหตุและก็ระบบบัญชาเหตุการณ์พร้อมมีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลระบบสำรองไฟฟ้าซุ่นผักพิงรวมไปถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถจะมีการแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้ความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญค่ะ
0: นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะท่านนายกนี่ประชุมทุกวันนะครับ
3: การรับมือนะครับในเรื่องของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะครับก็ได้เตรียมไว้ต้องบอกว่าแทบจะทุกมิตินะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เยียวยาโดยเฉพาะในช่วงของก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ให้ทางจังหวัดได้เตรียมในเรื่องของสรรพกำลังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมไปถึงกำลังคนนะครับเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่จอดรถนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดลักษณะแบบไหนควรจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีความละเอียดอ่อนอย่างโรงพยาบาลอย่างกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรในส่วนของหลังเกิดเหตุนะครับเรื่องของการเยียวยาอันนี้ก็ได้คุยกันถึงเรื่องการทำความเข้าใจแล้วก็การชี้แจงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวก

0: ลบนำข้าวย่างพาราเถื่อนมาขายในประเทศไทยหรือมาขายกันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ไทยส่งผลในราคาย่างในประเทศไทยอาจจะตกต่ำนะครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและก็คุณภาพของย่างเขาไม่ได้มาท่านเลยโดยพบเอ็นเป็นระยะเวลา 3-4 ปีแล้วไม่ยังเพิ่งทำยังก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบก็ทางด้านจังหวัดเองนะครับก็ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สำนักเกษตรจังหวัดสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด่านสุรากรบ้านดอนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต7และก็อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการย่างในประเทศไทยนะแล้วก็พอ.ศูนย์ควบคุมย่างสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกับชี้แจงกันครับน้องยิ่งอ้อม
1: ค่ะนายสุภเมธพรมวิเศษค่ะผู้อำนวยการการย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็บอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางจังหวัดนะทางการย่างแห่งประเทศไทยทางระดับเขตระดับจังหวัดและก็ศูนย์ควบคุมย่างสุราษฎร์ธานีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังดังกล่าวนี่แหละค่ะที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลคุ้นทะเลพบว่ามีการข้ออนุญาตประกอบการทุกต้องอย่างไม่เข้าข่ายการกระทำผิดแต่ว่าพันพืชก็ตามค่ะได้มีการติดตามนำข้อมูลให้ที่ประชุมทราบและก็พิจารณาค่ะและก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มองว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยคงเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในวงการย่างพาราพอสมควรและนะคะก็จำเป็นต้องไปแลรายละเอียดให้รอบคอบกันก่อนค่ะเพื่อให้เกษตรกรชาวส้นย่างเนี่ยไม่เสียพ้นประโยชน์จากกลุ่มที่ว่าเอาย่างพาราด้อยคุณภาพอ่ะจึงเอามาค่ายในลาดบ้านเรามาแย้งเกษตรกรไทยเราเลย
0: นะเมืองตัวนี้ไม่พบใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเลยให้ลึกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเศร้ากันให้ดีนะครับนะ
1: อืมค่ะอาทีนี้มาแล้วนะคะเมื่อที่บอกว่าตอนนี้ฉักพร้าแค่เข้ามาทุกที่แล้วนะพี่เบาเกลียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้ประชุมนะคะเตรียมการจัดงานประเพณีฉักพร้าทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะรักตะวันนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชัชสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีฉักพร้าทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569โดยมีนายธนาคมรื้นพานิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจภาครัฐเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้แจ้งคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและก็คณะกรรมการจัดงานพร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์และก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดค่ะ
0: ครับตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมที่รัฐบาลนครสุราษฎร์ธานีอบจ.สุราษฎร์ธานีททท.สุราษฎร์ธานีนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเลยนะครับนะจัดประเพณีดังกล่าวขึ้นทุกปีและปีนี้เนี่ย23ถึง23ตุลาคม10วัน10คืนนะกิจกรรมสำคัญเลยนะครับเช่นว่านิทรรศการนะครับทอดผ้าป่าหน้าบ้านนะจักผ้าจักผุ้มเมืองผุ้มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับแล้วก็พิธีฉลองถ้วยพระราชทานแล้วก็การแข่งขันเรือยาวนะครับอันนี้ก็มีเหมือนทุกปีกันยอมแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือวันที่เช้าวันที่27ตุลาคมเนี่ยมีพิธีเปิดและพิธีปล่อยตัวจุดเดียวนะปีนี้นะบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: พี่น้องประชาชนได้ไปเฝ้าทีเดียวเลยนะปล่อยมาจากตรงนั้นเลย
0: ช่วยนะปูไอ้เล่นนะเวนิวซีเข้าเต็มถนนเลยนะครับปีนี้ก็ร้อยวัดนะชมกันแล้วและ
1: รอชมความสวยงามอลังการกันแล้วค่ะ
0: ครับมาเลยที่สุราษฎร์ธานีรวมกับคณะส่งและภาคีเครือข่ายนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมมุ่งต่อยอดมรดกลูกมรดกธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับโดยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยานะครับวัดพรหมทัตไชยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอไชยาได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการมรดกลูกมรดกธรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เจ้าจอมพลโทยิ่งทันผู้ยิ่งอ่อนอนงปิยนัทวชิรพันธ์ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาโครงการโดยมีเป้าหมายนะครับสร้างความร่วมมือระหว่างคณะส่งหน่วยงานราชการชุมชนและภาคีเครือข่ายกับเพื่อให้สืบสานอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าโดยมีพระวชิรัตน์วชิระปริยัติยาพรเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานควายส่งพร้อมด้วยนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานควายคารวัตและนายชัยยันรัตน์รุ่งรุจน์วรารักษ์อำเภอชัยยาเป็นผู้กล่าวในงานครับ
1: ภายในงานค่ะประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติค่ะก็ได้เข้าชมนิทรรศการข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องราวของพระอวโลติพระอวโลกิเตส้วนพุทธสิ้นยุคอาณาจักรศรีวิชัยรวมไปถึงความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุชัยยา

0: ราชวรวิหารรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีที่สำคัญค่ะและก็นอกจากนี้ก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้ออวโลกิเตส่วนพุทธสิ้นสีวิชัยสุนรวมใจบรมธาตุพันปีสู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนจากวิทยากรและก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาค่ะก็มารวมกันแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในประเด็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและก็มรดกโลกมรดกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรศรีวิชัยตลอดจนแนวทางการต่อยอดวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะสะท้อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราค่ะเอานี่ลอยกระทงอีมาแล้วแค่แล้ว
1: ลา
0: พระ
1: ก้นแรก
0: ลาพระเอาแต่นี่ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2569ระหว่างวันที่14ถึง24พฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อจะมุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะที่ห้องราชพฤกษ์ชั้นสองนะคะอาคารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดร.ส้มปราศวุฒิจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายส้มเดชคงวิจิตรที่ปรึกษาการจัดงานและก็คณะผู้จัดงานค่ะนี่แหละเขาได้รวมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2569เพื่อสืบสานและก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานและรวมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ
1: ครับสำหรับประเพณีลอยกระทงปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24พฤศจิกายนณศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทยซีพาร์คนะครับของราชภัฏโดยกิจกรรมความบันเทิงวันละยังหลากหลายเลยทั้งการแสดงแสงสีเสียงการแสดงจากศิลปินภาคใต้ฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าอาหารมาขายภายในงานเพื่อสร้างซีซั่นและความคึกคักตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยไฮไลท์อยู่ที่การประกวดหนังนพมาศและครับการประกวดกระทุ่งครับซึ่งกิจกรรมนะครับที่สะท้อนถึงความงดงามและประเพณีภูมิปัญญาไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รวมแสดงความคิดเอ็นความคิดต่างท่านนะและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมนอกจากนี้การจัดงานยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับนะ
0: อันนี้กิจกรรมของเดือนหน้า
1: ไปลอยกระทงไหมกดนางนพมาศไหม
0: เขาเห็นริ้วรอยเขาไม่รับแล้วเขารู้แล้วนะ
1: นะครับเขาไม่ได้กำหนดอายุ
0: นะ
1: ไปแลกกันได้ครับนะเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างที่เขาซกหนองยี่อ้อมบ้านก้อนนั้นหลังจากน้ำท่วมเขาซกคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักผู้ประกอบการก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นครับหลังจากน้ำท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาซกจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่18นะครับต่อเนื่องถึงวันที่19กันยายนที่ผ่านมาที่คลายลงข้าวสู่ภาวะปกตินะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวที่พักนะครับและผู้ประกอบการกิจกรรมทางน้ำต่างเร่งทำรวดความเสียหายฟื้นฟูทำความสะอาดสถานประกอบการทั้งที่พักร้านอาหารรวมถึงพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติในช่วงไฮซีซั่นครับ
0: ค่ะนายนราวุฒิเทพีหรือว่าเชฟนุ
1: เชฟน
0: ุเป็นเชฟนะคะกาเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เข้าซอกนี้แหละแกก็บอกว่าล่างเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะก็ได้มีการแรงสำรวจและการทำความสะอาดร้านอาหารข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบและก็มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่ะและเชื่อว่าเข้าซอกเนี่ยยังคงมีศักยภาพและก็มีเสน่ห์ด้านธรรมชาติที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังอีมาทึ่งนี้แหละค่ะโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะไปเยือนเข้าซอกในช่วงไฮซีซั่นค่ะไปรวมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ไปช่วยเติมซีซั่นให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวก็จะช่วยฟื้นฟูรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่พักร้านอาหารตลอดจนประชาชนในชุมชนที่มีรายได้เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวค่ะ
1: ครับปันเพื่อกระตันนักท่องเที่ยวที่หวังแพ้เดินทางไปยังโคโซก็คอยตรวจสภาพอากาศและข้อมูลการเดินทางก่อนเดินทางนะครับเราไปถึงติดตามประกาศและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการทำกิจกรรมตามเส้นทางธรรมชาติและบริเวณแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับเราไปขวางเส้นเชฟนุกันเลยสิครับ
2: แต่ว่าปีนี้จะเยอะกว่าปีก่อนๆซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีก่อนแต่ก็ตอนนี้ ทุกปีมีนิดหน่อยแต่ปีนี้เยอะมากกว่าซึ่งการรับมือค่อนข้างที่จะฉุกละหุกนิดหน่อยครับผมตอนนี้กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วครับพร้อมรับไฮซีซั่นนะครับแล้วก็พื้นที่ทุกอย่างทุกคนเคลียร์ความสะอาดทุกอย่างช่วยกันทุกคนร่วมมือเก็บของที่ลอยไปกับน้ำหมดแล้วพร้อมจะรับไฮซีซั่นก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะครับพื้นที่โฆษกตอนนี้พร้อมรับไฮซีซั่นแล้วนะครับมีล่องห่วงยางมีเดินป่ามีไนท์ซาฟารีมีแคนูมีหลายกิจกรรมเยอะแยะมากนะครับขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวโฆษกเชิงธรรมชาตินะครับ
1: นะครับอ่ะก็ไปเที่ยวนะครับปกติแล้วนะเชฟนูนี่ต้องไปกินพิซซ่าน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการแล้วครับจะตายหนุ่มยอม
0: แมทเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิราบข่าวค้าวค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาเกี่ยวกับสุขพรมค่ะ
0: กับริบบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง 10 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: เราจะแจกผ่านทางช่อง 10 ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ค่ะทาง NVT สงขลาทีวีสงขลาค่ะYouTube ค่ะ News NVT ทรงคล้า TV NVT ทรงคล้า TikTok ค่ะ News NVT ทรงคล้า TV ทรงคล้า X NVT ทรงคล้าแล้วก็ NVT Plus ค่ะช่องทางที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้ต่างๆ อยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านมือถือได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: นี่นะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับชมกันค่ะแต่ว่าในเรื่องช่องทางสามารถเล่นพูดคุยกับเราในก็คือผ่านเพจ NVT ทรงคล้านะคะเพราะฉะนั้นทักทายกันสักนิดก่อน
0: แล้วแล้วก็ต้องเข้าไปที่เพจ NVT ทรงคล้าเลยนะนี่ต้องบอกว่าใช่คนใดคนนึงนะก็ยังเป็นคนเดิมที่ยังมาทักทายกับเราทุกๆวันนะคะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเริ่มที่จะทยอยเข้ามาแล้วเนา
0: ะ
1: วันนี้ยังที่บอกค่ะเรามีข่าวสารและข่าวสารที่ได้ติดตามรับชมโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญ13ตุลาคมนั่นเอง
0: ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งตรงกับวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติพร้อมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติค่ะ
1: โดยเมื่อวันที่18เมษายน2560ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และก็ต่อมาในปี2566เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคตครบ7ปีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะ
0: ค่ะวันนวมินทรมหาราชจึงเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยค่ะรวมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีและทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านทางการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันค่ะ
1: ในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วค่ะต้องบอกว่าแขกเข้ามาแล้วสำหรับสมเด็จพระพันปีล้วงนะคะในการที่จะตึงเวลาในเดือนธันวาคมนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าชาวจังหวัดสงขลาก็ได้รวมพลังจิตอาสานะคะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเปล่า 399,099 ดอกเพื่อที่จะถวายด้วยหัวใจค่ะโดยจังหวัดสงขลาได้รวมพลังนะคะจิตอาสาและก็ประชาชนรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเปล่า 399,099 ดอกครอบคลุม16อำเภอเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคม2569ค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเต็มไปด้วยความรวมแรงรวมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและกันนักเรียนที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและก็ตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแซ่ซานค่ะนายกเล่ากาชาจังหวัดสงขลารวมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและก็รับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่างๆค่ะ
0: สำหรับดอกไม้จันทร์ที่จัดทำค่ะมีทั้งหมด7รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกผุดตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและก็ดอกชบานู่ค่ะผู้เข้าร่วมตั้งกันสวยประกอบกลีบและก็ตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและก็ความร่วมมือของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนและก็เยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดสงขลาค่ะกำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 399,099 ดอกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยอำเภอหาดใหญ่ค่ะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75,000 ดอกนอกจากนี้ค่ะมีการนำดอกเฟืองฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและก็ระดับจังหวัด1ช่อเพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
2: สำหรับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยมีเป้าอยู่ 390,000 กว่าดอกนะครับก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหาดใหญ่นี้ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานเว้าที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ท่านครับ
1: ขณะที่ประชาชนที่มารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ต่างแสดงความตั้งใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญในฮุดนี้ค่ะโดยมองว่าแม้ว่าดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจะเป็นชิ้นงานเล็กๆแต่ก็เกิดจากความตั้งใจและก็ความร่วมมือของคนในชุมชนและก็ยังเป็นโอกาสในการทำความดีรวมกันและก็ถ่ายทอดคุณค่าของจิตอาสาไปสู่คนรุ่นต่อไปค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงแลค่ะ
3: ว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
1: จังหวัดสงขลาค่ะก็ขอเชิญชวนส่วนราชการจิตอาสาและก็ประ

0: ประชาชนนะคะรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างหน่อยขั่วเรือนละ1ดอกเพื่อรวมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้สําเร็จภายใต้แนวคิดทําโดยมือทวายด้วยหัวใจค่ะเพราะว่าดอกไม้จันทร์ทุกดอกไม่เพียงแต่เป็นงานประดิษฐ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความประณีตและก็อย่างเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและก็ความเสียสละรวมไปถึงความตั้งใจของชาวสงขลาที่พร้อมใจกันทําความดีด้วยหัวใจจิตอาสาค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่า399ดอกนี่มาจากความตั้งใจทําด้วยมือจริงๆแล้วก็เห็นประชาชนเนี่ยตั้งรวมแรงรวมใจนะไปช่วยกันประดิษฐ์เพื่อการนี้เลยก็เป็นความซาบซึ้งนะที่เห็นแกพระองค์ทานนะคะ
0: นี่นะคะตั้งเป้าไว้399ดอกจริงๆอันนี้ก็เป็นข้องคือการประมาณจากประชากรจากจังหวัดสงขลาแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยุ่งจากความร่วมมือและอยากที่บอกค่ะอยากได้ความร่วมมือครัวเรือนละสักหนึ่งดอกก็ยังดี
1: ใช่ก็ทุกอย่างก็จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นะอ่ะทีนี้เรามาแลติดตามสถานการณ์ของสภาพฝนฟ้าอากาศกันมั่งค่ะว่าช่วงนี้นี่ก็ยังมีฝนตกมาเรื่อยๆนะน้องนัทนะทางอุตุนิยมวิทยาเองค่ะได้มาเตือนภาคใต้ตอนล่างเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนภาคใต้ตอนล่างรับมือฝนตกหนักบางแห่งค่ะลั่งร้องมรสุมผัดผ่านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากเตือนให้ชาวเรือค่ะระวังคลื่นสูงบริเวณฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้พยากรณ์อากาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนสถานการณ์นี้ค่ะมีปัจจัยจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ข้องพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
0: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็นราธิวาสค่ะโดยประชาชนนะคะควรติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือถ้าว่าฝนมันตกต่อเนื่องหรือว่ามีปริมาณฝนสะสมสูงส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลทําให้ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะขณะที่สถานการณ์ทางทะเลทางอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยทางนี้เองนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศและก็ประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประวัตินะคะน้ำท่วมซ้ำซากและก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะนี่แหละค่ะที่แม้ว่าอุตุนิยมวิทยาจะออกมาประกาศแจ้งเตือนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยตัวเราเองนะคะต้องมีการเฝ้าระวังโดยตัวเราเองกันถ้าฝนตกหน้าซาส้มไล่วันแล้วเนี่ยไม่หนิงนอนใจนะก็แคบหยอกข้องในที่สูงก่อนเลยนะ
0: อะไรที่หยอกนั่งนักก็หยอกก่อน
1: นั้น
0: นะคะเตรียมความในส่วนของตัวเราก่อนนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันเลยต้องบอกว่าไล่พื้นที่และจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้
1: อม
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพัทลุงเขาก็มีการแรงเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมชุมชนค่ะโดยจังหวัดพัทลุงนะคะได้ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองแม่ขี้อำเภอตะโมดเตรียมรับมือฝนตกหนักและก็แรงระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและก็ลาดแม่ขี้ค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยฮะได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยบริเวณคลองแม่ขี้หมู่ที่1ตำบลแม่ขี้อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกและก็ขนาดหยิบเส้นิ้วนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กรมทรัพยากรน้ำก็สามารถสูบน้ำได้สูงสุดประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อแรงระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองชลประทานช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมบ้านเรือนและก็ยานเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทางนี้ก็ยังกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในห้วงนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพและก็ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักโดยจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาค่ะเครื่องสูบน้ำดังกล่าวนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชุมชนและก็ลาดแม่ขี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะจึงจำเป็นนะคะจะต้องเตรียมเครื่องมือและการระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมกับกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ติดตามสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดมีฝนตกต่อเนื่องหรือว่ามีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมก็ต้องแรงแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ เตือนประชาชนนะคะเตรียมคนใหญ่สิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
1: ค่ะด้านนายปิยนัทไพรพฤกษ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลแมครีค่ะก็บอกว่าเทศบาลได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมาตั้งแต่ช่วงกลางปีทางการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนการขุดลอกห้วยแมครีระยะทางประมาณ2โลนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำจากพื้นที่ในลาดและก็ชุมชนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรไล่ลงสู่ห้วยแมครีก่อนที่จะสูบระบายต่อไปยังคลองชลประทานโดยได้รับความยินยอมจากหน่วยงานชลประทานแล้วค่ะทั้งนี้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้พื้นที่เทศบาลตำบลแมครีรอดพ้นจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้จังหวัดพัทลุงเองก็ยังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการการรับมืออุทกภัยพร้อมกับชายกลุ่มสื่อสารพัทลุงพร้อมซึ่งเป็นช่องทางประสานงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่านายอำเภออปท.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงก็ช่วยให้การติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการสร้างการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพโดยจังหวัดพัทลุงก็ขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศและก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลามีฝนตกหนักสะสมนะคะก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและก็วางแผนรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรวมกันลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมือ ถ้าเกิดเอาฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยทำบันพลืออุปกรณ์พร้อมหรือไม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าเขาลงพื้นที่เองเลยนะคะในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ
1: ก็จะช่วยได้เยอะนะถ้าสูบน้ำในที่ลำคลองตรงพื้นที่นั้นออกไปนะทีนี้พากันไปเลยที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุทกภัยเหมือนกันในการช่วยเหลือประชาชนค่ะจังหวัดยะลาค่ะเข้าร่วมประชุมบก.ปภ.ชาร์ตรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีพร้อมกับประชุมข้าราชการในพื้นที่ในการยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยช่วงฝนตกหนักภาคใต้เน้นย้ำ7ข้อสั่งการค่ะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและก็เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนค่ะที่ห้องประชุมพิกุลอาคาร3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดซานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: โดยการประชุมในห้องนี้นะคะก็มีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะบริหารสร้างการข้องบก.ปภ.ชาร์ตรายงานการขาดไม้ลักษณะอากาศสถานการณ์น้ำพ้นกระทบการบริหารจัดการน้ำปัญหาอุปสรรคลดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุค่ะโดยด้านนายยกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระบูนะคะวันหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการพักการประชุมบก.ปภ.ชาร์ตในช่วงเช้าที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด12วันในฮานอยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเริ่มที่จะขี้คายลงเลี้ยวค่ะพันพื้นก็ตามนะคะก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในระยะนี้ปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสซึ่งอาจจะมีการเปิดซุ้นส่วนนาเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ภาคใต้ต่อไปค่ะ
1: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อน7ข้อสั่งการสำคัญทางการกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมความพร้อมกำลังพลและก็เครื่องมือกู้ภัยไปจนถึงการทบทวนจุดอพยพซุ้นผักพิงชั่วคราวและก็ระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะอันนี้ก็เป็น7ข้อสั่งการสำคัญจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มานั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั่นเองแล้วก็ยังคงยุ่งกันทีจังหวัดยะลาค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่นี่ยังเคยค่ะมาระดมกำลังในการติดตั้งกันมังโดยเฉพาะเรือพักดันน้ำเพื่อที่จะแรงระบายน้ำรอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ยะลาค่ะเทศบาลนครยะลาเองก็มีการแรงติดตั้งเรือพักดันน้ำระบายน้ำลงบึงแบมเมาะและแม่น้ำปัตตานีค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะ จากกรณีฝนที่ตกยางต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะล่าสุดค่ะทางด้านนายพงศักดิ์หญิงชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการสำรวจเส้นทางการไหลของน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมครั้งอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรวมกับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงติดตั้งเรือพักดันน้ำในจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการอัตราการไหลของน้ำให้เร็วที่สุดโดยมุ่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่บึงแบเมาะและก็แม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะทางนี้เทศบาลนครยะลาก็ได้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำสำคัญทั่วพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่ว่าอาจตกเพิ่มขึ้นและก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามข่าวสารและก็ประกาศเตือนภัยจากทางเทศบาลนครยะลาอย่างใกล้ชิดกันค่ะคราวนี้ก็เป็นการระดมติดตั้งเรือพลักน้ำดันน้ำนะคะเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยได้ไล่ออกได้มากขึ้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมของยะลานั่นเองค่ะทีนี้มาติดตามเรื่องข้อกฎหมายกันบ้างค่ะน้องนัทค่ะเขาบอกว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยมีลักเกณฑ์ผันพรื้นะคะกรณีที่ว่าบิดาและก็มารดาหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: นี่ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่เร
1: ม
0: านํามาฝากกันทุกวันค่ะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีข่าวสารหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นวันพืชช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
3: ครูทำอะไรอยู่คะ
4: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
3: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
4: ดีละมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยยกของขึ้นที่สูง
2: 2เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด3เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น4ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1784ฟรี24ชั่วโมง
5: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็ว

0: เรามาในจุดนี้ซ่องห้องเพียงราบคำข้าวค่ะจุดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันสักนิดนะจะมาบอกก่อนหน้านี้หลายคนก็ฟ้าวเละท้องฟ้าเหมือนกันน้องเนี่ยจากฝุ่นก็คือฝุ่นนี่แหละว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะหน้าผันผืดแต่ก็ต้องบอกว่าภาคใต้ค่ะฝุ่น PM 2.5 ของเราลดลงแล้วแต่ว่าคุณภาพก็อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะคะประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะโดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยด้านทิศทางลมนะคะแล้วก็การระบายอากาศและความชื้นสูงค่ะผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ณเวลา9นาฬิกาค่ะก็พบว่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย20ชั่วโมงในอยู่ที่ 11.7 ถึง 11.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะก็อยู่ที่ 10.3 ถึง 12.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยภาพรวมคุณภาพอากาศเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากและก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนสถานการณ์จุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะเนื่องจากอาจจะมีควันจากการเผาไม้เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของไทยและก็พบว่าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีจุดความร้อนเนี่ย16จุดลดหลังจากตอนนี้เนี่ยลดลงจากวันที่10ตุลาคมนะคะซึ่งมี30เซจุดค่ะขณะเดียวกันนะคะทิศทางลมที่ผัดจากทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ภาคใต้รวมถึงสภาพอากาศที่ระบายฝุ่นได้ไม่ดีอาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมในบางพื้นที่ได้ค่ะจึงยังจำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้าหากว่าทิศทางลมเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนเข้ามาค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีความชื้นในอากาศสูงว่า 90% ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเห็นท้องฟ้ามัวหรือขมุขมัวมีหมอกปกคลุมได้นะคะโดยหมอกที่เห็นอาจเกิดจากไอน้ำในอากาศไม่จำเป็นต้องเป็นฝุ่นควันเสมอไปค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการทราบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับไหนนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจวัดเป็นหลักทั้งนี้ค่ะถึงแม้ค่ะฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้จะอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ประชาชนควรติดตามสถานการณ์อย่างเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจถ้าเกิดว่าพบว่าค่ะฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะคะก็ควรที่จะหลดกิจกรรมกลางแจ้งและก็ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขกันนะคะก็บันทึกก็สามารถติดตามได้ว่าค่ะฝุ่นมันอยู่ที่เราได้แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Airfo ไทยนะคะในมือถือของท่านไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็ได้ค่ะก็โหลดมาอะไรกันได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวล็อกมาในเรื่องของน้ำฝนสักนิดหน่อยเกยถึงแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะตกหนักค่ะ12 13แล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันไปเรื่อยๆแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คืออดีตทหารค่ะตอนนี้เนี่ยเขาพันตัวสร้างอาชีพผลิตฐานค่ะไบโอชาด้วยระบบไพโรไซซิสนะคะออเดอร์เนี่ยพุ่งช่วงหน้าฝนเลยค่ะโดยอดีตข้าราชการทหารวัย42ปีนะคะเขาตัดสินใจลาออกหลังรับราชการนะคะหันมาสร้างธุรกิจผลิตฐานไบโอชาจากหมายซ้นและกาเซตหมายหลอดควันและกาสร้างอันตรายจากการเผาแบบเติมสร้างรายได้อย่างหน่อยเนี่ย6เบิ้ลบาทต่อเดือนเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ต้องการฉายท่านเพิ่มขึ้นค่ะนายธเนศคงทองนะคะเจ้าของโรงท่านหมายงามในตำบลชิงโคอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจนั้นมาจากครอบครัวภรรยาค่ะที่ทำธุรกิจขาส่งและก็ขาปีกท่านประสบปัญหาท่านที่รับมาจากมาจากนายนี่แหละค่ะมีความเสียหายจำนวนมากก็เลยเกิดแนวคิดทดลองผลิตท่านด้วยตัวเองเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพและการลดการสูญเสียโดยการศึกษาวิธีค่ะจาก YouTube ก็นำมาทดลองและก็พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอย่างจริงจังและก็ยังกล่าวเลยนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีวัตถุดิบจากไม้เนี่ยหลายชนิดโดยเฉพาะไม้ยางพาราค่ะที่ให้ความร้อนสูงและก็ติดไฟได้นานเป็นที่ต้องการของตลาดร้านอาหารและก็ร้านหมูกระทะขณะเดียวกันก็ยังมีเศษท่านชิ้นเล็กที่สามารถนำลบมาใช้ประโยชน์ได้แทนจากการทิ้งเปล่าจึงเป็นอีกช่องทางค่ะเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและการลดต้นทุนการผลิตค่ะ
1: ค่ะสำหรับระบบไพโรไลซิสนะคะก็เป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนจำกัดก็ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตท่านและการลดการปล่อยมลพิษเมื่อเทียบกับการเผาที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนี้ค่ะตัวเลขการลดซ่านก็มาเร่งนะคะ93-95%ยังเป็นจำเป็น นต้องมีพ่นทดสอบหรือว่าข้อมูลทางวิชาการยืนยันตามเงื่อนไขการผลิตและก็การตรวจวัดโดยเจ้าของธุรกิจก็มองว่าฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีความจำเป็นต่อครัวเรือนและก็ร้านอาหารโดยเฉพาะพอการก่อไฟเนี่ยทำได้ยากขึ้นถ้าเกิดท่านชื้นหรือว่าคุณภาพในสม่ำเสมอการผลิตท่านที่ติดไฟได้นานหายความร้อนต่อเนื่องและควบคุมคุณภาพได้จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจค่ะตอบโจทย์ตลาดพร้อมกับสะท้อนให้เห็นว่าการนำความรู้จากการทดลองมาผสมผสานกับเทคโนโลยีก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้ในท้องถิ่นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้โทรได้เลยนะคะ082-497-1545ค่ะก็ค่ะสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะก็เป็นการผลิตท่านไบโอชาด้วยระบบไพโรไลซิสนะคะก็บอกว่าใครใช้ท่านตอนนี้ก็คุมมันเลยนะเพราะว่าหน้าฝนแล้วกัน
0: นี่นะคะการน่าสนใจโดยเฉพาะหน้าฝนตอนนี้เย็นอย่างแรงก็ท่านว่ากระนั้น
1: ต้องการความอบอุ่น
0: นะคะและในเรื่องของราชการพันตัวมาสร้างอาชีพแบบนี้แล้วแต่ว่าอยากให้เลยอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ต้องมอกว่าสู้ชีวิตไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือซ่องสามีภรรยาค่ะก็ได้5ปีไข่ปีงกลางเมืองยะลาฟ้าวิกฤตปากทองเพื่ออนาคตของหนูค่ะโดยเบื้องล่างรอยยิ้มของซ่องสามีภรรยาไข่ปีงทั่วเมืองยะลานี่แหละค่ะคือความมุ่งมั่นสู้ชีวิตเพื่อประคับประคองครอบครัวท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจค่ะหากว่าใครได้มีโอกาสนะคะไปสนามโรงพิธีช้างเผือกหน้าโรงเรียนยานการค้าใจกลางเมืองยะลาตั้งแต่บริเวณสนามช้างเผือกสถานีรถไฟยานซุปเปอร์ไปจนถึงศูนย์การค้าโคลิเซียมค่ะกะคงจะขุนตานะคะผับคล้องซ่องสามีภรรยาถึกถีต้องบอกว่าเขาเดินเท้าห้ากระเช้าไข่ปิงตะเวนไปทั่วเมืองและก็หนังไข่ไข่ตามจุดต่างๆค่ะแต่ว่าต้องบอกกว่าหน่อยคนนักนะคะที่ว่าจะรู้เบื้องล้างญาติเงื้อแล้วก็รอยยิ้มนั้นนั่นก็คือความพยายามในการประคับประคองครอบครัวให้อยู่ในให้รอดทางกลางวิกฤตเศรษฐกิจรากหญ้าแบบนี้ด้านนางพรพันธ์ค่ะซี่ซุกอายุ54ปีกันแล้วนะคะว่าตนและสามีต้องหยุดอาชีพห้าปีค่ายไข่ปิงมานานว่า20ปีแล้วเดี๋ยวจะก้อยทีหลวงเลยทำห้าหลวงเลยเนี่ยแหละค่ะให้5ช่องทางทำมาห้ากินเอิ้นได้ยางานสุจริตนี้ก็เลยเป็นอีกทางรอดเดียวในการประทังชีวิตส่งเงินไปจุนเจือคุณเมย์ชราภาพที่จังหวัดสุรินทร์จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูกกิจวัตรประจำวันของทางครูค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ตีสามของทุกวันเพื่อเตรียมวัตถุดิบทางการแกะเปลือกไข่ล้างทั่วล้างมันและก็จัดเตรียมเครื่องปรุงก่อนจะเริ่มเดินห้าบตั้งแต่ตีกาว่าชาวไปจนถึงตีสามวันเย็นบ่ายโมงของเรานะคะแม้ว่าตัวเธอจะมีโรคประจำตัวรุนแรงทั้งโรคเบาหวานที่ต้องฉีดยารอบสะดือโรคความดันสูงและก็ไข้มันในเลือดแต่ว่าเธอก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ค่ะ
1: ค่ะนางพรพันธ์ก็บอกเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะว่าเราอายุรุ่นนี้แล้วและไม่รู้อีไปทำไม่ไร่กินพอเจองานสุจริตก็พอทำได้ตราบใดที่ว่ายังมีแรงเดินไว้ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวต้องกลายเป็นภาระของสังคมซึ่งในอดีตไข่ปิงส่งเครื่องค่ะเคยขายดีแล้วก็พอมีกำไรแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะทางต้นทุนทางไข่ไก่น้ำมันพืชและวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นทางเพขณะที่เศรษฐกิจรอบตัวฟื้นเครื่องประชาชนต่างรัดเข้มขัดค่ะก็ทำให้เธอไม่สามารถที่จะปรับขึ้นราคาขายได้ตามจริงเพราะว่าเกรงใจลูกค้าและที่ว่าเดือดร้อนเหมือนกันก็ขายในราคาเดิมถึงแม้ว่ากำไรเนี่ยน้อยลงก็ตามค่ะเรื่องราวของซ่องสามีภรรยาคู่นี้นะก็เห็นได้ว่าผู้ค้ารายย่อยที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากค่ะครองชีพถึงแม้ว่าต้องเล็กด้วยญาติเงื่อแล้วก็ความเหนื่อยล้าต่างๆนะคะแต่ความว่างข้องทางครูก็คือการส่งเสียให้ลูกเรียนจบปริญญาเพื่อมีชีวิตที่ดีว่าแล้วก็ไม่ต้องเผชิญความลำบากเช่นเดียวกับพ่อแม่ค่ะพอมาฟังแล้วก็รู้สึก
0: นั่นแหละเอ็นดูนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะถึงแม้ว่าตัวเองก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็มีโรคประจำตัวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ตอนนี้ซบเซาแต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจซบเซาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนคนอื่นซื้อในแพงขึ้นและเขาก็ยังมีจิตสัต
0: เมตัวเองลำบากก็น่าจะก็ยังคงนึกถึงคนอื่นอยู่เหมือนเดิมนี่นะคะได้เบียร์มากระชุ่งให้ลูกแล้วก็ให้คุณเมธีชราภาพด้วยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้มาที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะช่วงวันหยุดพันนี้นะใครอีพาลูกล้านไปเที่ยวสวนสัตว์สงขลาก็ไปกันได้นะคะตอนนี้สวนสัตว์สงขลาเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีวันนี้ค่ะโดยสวนสัตว์สงขลาค่ะเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรล้านเที่ยวชมสวนสัตว์และการรวมกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในวันที่13ตุลาคม2569เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีค่ะเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดวันค่ะ ส่วนสัตว์ทรงคล้าภายใต้องค์การส่วนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีในวันที่13ตุลาคม2569ก็คือวันนี้นะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
0: โดยภายในส่วนสัตว์เด็กๆก็จะได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคาปิบาร่านะคะฟลามิงโกเต่าหยักและก็สัตว์นานาชนิดพร้อมกับรวมกิจกรรมนะคะซูวีคลี่ค่ะมะเลสัตว์ดินและก็ซูอินไซด์ค่ะเปิดบานสัตว์ป่าเพื่อเรียนรู้และก็สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะส่วนสัตว์สงขลาก็เลยเชิญชวนนะคะผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานมารวมสนุกและก็เรียนรู้และก็ใช้เวลารวมกันในครอบครัวที่ส่วนสัตว์สงขลาได้วันนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยเพิ่มเติมว่าเด็ก12ปีนี่ฟรีแต่ว่าผู้ใหญ่มีค่าใช้จ่ายบรรพือกิจกรรมน้องเนื่องจากมีจ่ายเบี้ยไม
1: ้
0: ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ0864981447ค่ะ
1: ค่ะก็ไปกันได้นะที่สวนสัตว์สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาแลกกันที่จังหวัดตรังกันบ้างก็เป็นช่วงของเทศกาลทื่อซิ่งกินเจกันค่ะที่ตรังก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะเปิดงานทื่อซิ่งกินพัก2569สาธุชนก็รวมกันเวียนทูปเสริมสิริมงคลค่ะจังหวัดตรังค่ะเปิดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักประจำปี2569สาธุชนพร้อมใจกันส้วมชุดข้าวรวมพิธีเวียนทูปค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
0: ที่ลานจตุรัสนครตรังนะคะเทศบาลนครตรังค่ะได้รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและก็เอกชนจัดพิธีเปิดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักจังหวัดตรังประจำปี69ค่ะโดยมีนายทรงกลอดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีและก็นายแพทย์รักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวรายงานถามกลางวนาส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและก็ประชาชนที่รวมงานย่างคึกคักค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธานะคะเหมือนประชาชนและก็สาธุชนพร้อมใจกันส้วมฉุดสีขาวรวมพิธีเวียนถูเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตัวเองและก็ครอบครัวนั้นประสบความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลสะท้อนถึงความเหลื่อมใสศรัทธาและก็ความร่วมมือของชุมชนในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งซีซั่นของงานลั่งเสร็จสิ้นพิธีเวียนทูปนะคะนายสงกรสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้รวมกันพัดมีเจนะคะจำนวน100กิโลกรัมเพื่อที่จะแจกให้ประชาชนได้กินกันสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและก็ความอิ่มบุญให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะทั้งนี้การจัดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักจังหวัดตรังปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวตรังพร้อมกับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่กันนั่นเองค่ะ
0: นะคะทะเลถึงเทศกาลกินเจจังหวัดตรังก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่ต้องบอกว่าเด่นมากๆนี่นะคะเราบอกว่ามีหลายสันเจ้าในจังหวัดตรังผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่าใครที่เป็นคนไทยเจ้าไส้จีนนะประเพณีกินเจหลายคนจังคนที่อยู่พื้นที่รอบๆหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็อาจจะเดินทางมาจังหวัดตรังแล้วก็ทื่อซิ่งกินเจกันด้วยนะคะ
1: ทีนี้นะคะจากจังหวัดตรังเราพากันไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขามีการจัดงานแคมปิ้งและบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2ค่ะร่วมคนรักพันไม้สืบสานศิลปะธรรมชาติค่ะโดยที่จังหวัดพัทลุงค่ะจัดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะรวมเครือข่ายคนรักบอนไซรวมจัดแสดงแล้วก็ประกวดพันไม้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจากธรรมชาติค่ะที่โรงเรียนบ้านควนดินซ้อค่ะอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานเปิดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่พัมที่10ถึง11ตุลาคมนะคะพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบอนไซโดยมีนายสิริศักดิ์เกลือทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินซ้อในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายอำเภอศรีนครินทร์นายวรสเทิดวีรพงศ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขตซ้องภาคีเครือข่ายขาเข้ารวมกันอย่างขับขังเลย
0: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะทางนิทรรศการจะแสดงพันไม้ การประกวดบอนไซการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ดูแลรักษาล่อจนกิจกรรมแคมปิ้งและการแสดงดนตรีค่ะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนท่ามกลางความงดงามของพันธุ์ไม้พร้อมกับเปิดโอกาสได้ให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและการจัดแต่งบอนไซรวมกันค่ะโดยการจัดงานวันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือนะคะของโรงเรียนบ้านควนดินซ้อชมรมบอนไซผัดลุงและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมุ่งส่งเสริมศิลปะบอนไซให้เป็นที่รู้จักอย่างแผ่หลายค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเรียนรู้การใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะและกับความคิดสร้างสรรค์พร้อมสร้างเครือข่ายผู้รักต้นไม้และก็สิ่งแวดล้อมล่อจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานที่วันที่10 11ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้โดยเฉพาะบอนไซนี่แหละค่ะนำความรู้ที่มีมา
0: เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะ
1: อ
0: ย่างโดยเฉพาะโรงเรียนไร่นาควนดินซ้อ
1: ควนดินซ้อที่ซีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมวันนี้เรามีหลากหลายข่าวสารให้ได้ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นกินเจกิจกรรมบอนไซต่างๆรวมไปถึงแผนการรับมือและก็กรมอุตุที่มีการประกาศเตือนฝากคุณผู้ชมและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเตร
1: ีย
0: มพร้อมรับมือให้ดีนะคะหน้าฝนดีโดยเฉพาะเดือนหน้าอันนี้ข้อจริง
1: นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วนะตอนนี้หน้าเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องทางเพจ NBT ส่งคล้าของเราก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เข้าไปเลยได้เรื่อยๆนะพอเราจะมีการอัปเดตสถานการณ์ของสภาพฝนฟ้ากันได้เลยได้ทุกวันเลยค่ะ
0: นี่นะคะก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเวลาเราไม่เสียเวลาเลยฟิลิปปินส์นะ
1: ได้จัง
0: วันดีน้องนัดฟิลิปปินส์ทีมงาน MVT ส่งคลาสต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โซ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นการบริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วยประชากรโลกจำนวนมากทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเช่นกันเราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิด Zero Waste หรือการทำให้ขยะเหลือศูนย์ด้วยการเลือกใช้วัตถุที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ได้ใหม่ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้แต่ทำไมเรายังเห็นภาพกองขยะที่สูงเท่าภูเขาขยะที่ล้นเต็มถังกันอยู่ทุกวันก็เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่เริ่มลงมือทำนั่นเองวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาดูแบบอย่างการใช้ชีวิตที่รักโลกใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าไม่สร้างขยะใหม่ขึ้นและพยายามไม่ให้มีอะไรหลงเหลือจนเป็นขยะได้
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้แกรนอยู่ที่โคโคฮัตการ์เด้นตำบลนาชะอางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่เขาได้นำหลักการ Zero Waste มาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการลดขยะทำขยะให้เป็นศูนย์รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังทำให้ชุมชนเนี่ยมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำอะไรกันบ้าง

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หลิวค่ะเจ้าของร้านโคโคฮัทการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิว
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่หลิวถือได้ว่าเป็นคนที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อยากทราบถึงแนวคิดตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะเราหลิวไม่รู้เหมือนกันมันเริ่มมาจากตรงไหน
0: ค่ะ
1: คิดว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆมากกว่ามันไม่ได้มีหนึ่งเหตุการณ์ให้แบบเปลี่ยนแต่แค่เรารู้สึกว่าคือเราอ่ะอยากคือหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ชุมพรใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็อยู่ในเมืองอะค่ะเมื่อก่อนเป็นคนพิจิตรทำงานเรียนหนังสือทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาอยู่ที่ชุมพรได้ที่ผืนนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาใช้ชีวิตที่เราได้พึ่งพาตัวเองเราได้อยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอการได้มาอยู่กับธรรมชาตินี้เราเลยรู้สึกว่าแล้วคือด้วยความที่ตอนแรกอะเราอยากจะพึ่งพาตัวเองเยอะๆเนาะคือพอพึ่งพาตัวเองปุ๊บทุกอย่างที่เราอยู่ในชีวิตอ่ะมันก็เลยจะต้องจัดการเองดังนั้นอย่างนี้ต้องขยะค่ะมันก็มาเป็นจุดสำคัญโดย

0: คือจริงๆอ่ะรักตัวเองรักตัวเองรักลูกรักครอบครัวเนาะก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆ
1: มันคือมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างแบบเมื่อก่อนคือตอนที่อยู่กันเองยังไม่มีลูกไงค่ะก็พอทําได้เนาะแต่พอมีลูกแล้วมันก็จะมีหลายๆอย่างที่บางทีมันก็ทําไม่ได้เลยนะคะอย่างลูกคนแรกนี่แบบโอ้โหไม่ใช้แพมเพิร์สเลยนะ
1: ค
0: ือใช้เป็นเหมือนแบบไอ้กางเกง
1: จะไปเป็นโบราณ
0: แบบใช่ค่ะมันจะมีกางเกงใช่ก็คือนั่งซักกันไปวันๆนึงนั่งซักซึ่งมันก็ดีนะคะคนนั้นนี่คือไม่ใช้แพมเพิร์สเพราะว่ารู้สึกว่าคือแพมเพิร์สผืนนึงเด็กเปลี่ยนวันละกี่หน3หนเงี้ยคือแพมเพิร์สคือเป็นขยะที่มันไม่ย่อยสลายอ่ะ
1: ค
0: ือแล้วแบบเด็กกี่คนบนโลกใบนี้ใช้แพมเพิร์สทิ้งไปทิ้งไปแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็จะกลับมาที่เราอ่ะมันก็เลยค่อยๆหลอมเนาะมันค่อยๆหลอมถึงความรักตัวเองแหละที่ไม่อยากจะให้โลกใบนี้อาหารที่เราจะต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นท็อกซิกมันมีสารพิษนะคะ
1: คืออยากจะหยุดแล้วก็ไม่อยากให้มันมาวนเวียนในวงจรชีวิตเรา
0: ใช่ค่ะคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันจะโลกใบนี้ตอนนี้มันจะไม่มีขยะมันจะไม่มีพลาสติกมันปฏิเสธไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละมันก็จะยิ่งมันจะยิ่งเร่งอ่ะค่ะม
1: ัน
0: จะยิ่งเร่งความท็อกซิกเพราะบางทีจริงๆอ่ะหลิวเชื่อในการที่ทุกอย่างมันบาลานซ์ได้คือไม่ได้หมายถึงว่าห้ามมีท็อกซิกเลยห้ามมีสารพิษเลยหรือว่าโลกของเราอ่ะค่ะก็สามารถบาลานซ์ได
1: ้
0: สามารถจัดการตัวเองได้เหมือนร่างกายมนุษย์อ่ะค่ะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะมันเกินปริมาณที่โลกจะจัดการเกินปริมาณที่ธรรมชาติจะแอบซอบจะค่อยๆซึมซับค่อยๆกําจัดไปพวกสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่บางทีมันควรจะรู้ว่าอะไรมันต้องใช้อะไรมันเลี่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเหมือนพี่หลิวบอกว่าถ้าเหมือนประชากรก็เยอะขึ้นถ้าแต่ละบ้านมันสร้างใหญ่ขึ้นมาโดยไม่ได้แบบคิดว่าเออเราต้องลดจากตัวเรานะมันก็ยังมันจะล้นโลกแล้วโลกก็จัดการไม่ได้พอพี่หลิวเริ่มต้นอย่างเงี้ยความยากง่ายคือบางคนบอกว่าเอ้าก็ง่ายสิถ้าคุณแบบใช้ชีวิตจะโลไลอะไรเงี้ยแต่ว่าความยากหรือง่ายมันยังไงกว่าจะเริ่มอย่างเงี้ย
0: เข้าใจนะเข้าใจคนเมืองพอเวลาเข้าไปในเมืองก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผลิตขยะเยอะมากมันต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็คือต้องทําม
1: ันต้องเริ่ม
0: มันต้องเริ่มใช่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้ 100% เนาะอย่างเช่นแก้วอย่างเงี้ยหรือว่าเออช่วงนี้ก็ดีเนาะเห็นคนเค้าแบบหิ้วแก้วไปแก้วก็สวยๆอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบว่าเออเก๋ๆดีอะไรเงี้ยเออเริ่มไม่เอาหลอดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าเออมันนอกจากที่คือหรือว่าด้วยความที่ห่วงสิ่งแวดล้อมด้วยห่วงตัวเองด้วยเนาะรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะต้องเริ่มและอาจจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะค่ะอย่างเช่นเวลาเหมือนถ้าสมมุติเป็นสาวออฟฟิศเนาะไปทํางานตอนกลางวันต้องไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็อาจจะพกแบบปิ่นโตไปพก
1: กล่องข้าวอะไร
0: ใช่ค่ะมีแก้วมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนชาเลนจ์ตัวเองก็ได้เนาะเหมือนแบบท้าทายตัวเองนิดนึงว่าเอ้ยลองดูดีว่าเราแบบลดขยะพลาสติกหรือขยะแบบครั้งเดียวทิ้งอะค่ะที่แบบซิงเกิลยูสที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยอะไรเงี้ยแบบวันนึงอะเราใช้เท่าไหร่ต้องดูอาจจะดูก่อนว่าเอ้ยเราใช้เท่าไหร่พอรู้ปริมาณที่เราใช้เราอาจจะแบบเออเรามันจะเหมือนตระหนักอะค่ะว่าเฮ้ยมันเยอะมากเลยอะแบบวันนึงอะแล้วเหมือนอาจจะลองค่อยๆลดดูเป็นแบบเป็นอาทิตย์ว่าเอ้ยวันนี้เราอาจจะลองลดเท่านี้อะไรเงี้ยอ่ะลองไม่เอาหลอดดูซิมันก็ไม่ยากเนาะไม่เอาหลอด
1: คือเริ่มทีละนิดนะอันไหนที่เลี่ยงได้อันไหนที่แบบบอกปฏิเสธไม่เอาไม่ใส่ถุงอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะไม่ใส่ถุงก็ง่ายมากอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเตรียมตอนแรกอาจจะต้องมีการเตรียมนิดนึงเนาะมันแบบเอออาจจะต้องมีถุงพลาสติกใช้แล้วใส่ไปทีแต่หรือว่าทําสักประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็จะ
0: อาทิตย์มันจะชิน
1: มันก็จะเป็นวิถีของเราไปใช่มั้ยคะ
0: ขยะที่บ้านก็ไม่เยอะขยะที่แบบสิ่งแวดล้อมก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วพอเราทําใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเราได้ส่งต่อไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนยังไงบ้างมั้ยคะ
0: ก็จริงๆก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็พยายามคือมาเนี้ยตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ใช่คนที่นี่เนาะเราก็พยายามจะแบบบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยคือเราตอนแรกเหมือนพยายามทําของเราก่อนว่าเราไม่เผาเพราะว่าคนต่างจังหวัดอ่ะค่ะเค้าก็จะมีการเผาทั้งเผาเศษหญ้าเผาขยะเนาะซึ่งเออเผาเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามันก็คือเหมือนเป็นวิธีอย่างนึงในการทำให้บริเวณ
1: ต้องจัดการนะ
0: ซึ่งแต่หรือว่ามันก็ไม่ได้เผาตลอดเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เผาเป็นแบบทุกวันแต่ว่าขยะนี่ไม่ควรเผาแต่หรือก็เข้าใจชาวบ้านว่าทําไมเค้าถึงเผา
1: อยากให้พี่หลิวลองฝากว่าถ้าบางคนที่เอ้ยฉันฟังแล้วฉันรู้สึกว่าอยากจะรักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอยากให้ฝากประชาชนว่าเอ้ยยังไงดีเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือจริงๆถ้าคนที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมเพื่อมาดูแลตัวเองดูแลโลกนะคะดูแลลูกหลานเนาะก็หรือรู้สึกว่ามันเริ่มจากตัวเองได้เลยวันนี้ค่ะก็คือครั้งต่อไปที่เราจะซื้ออะไรอาจจะต้องคิดนิดนึงคือไม่เอาหลอดไม่เอาแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือแก้วไปเองแต่บางทีเราอาจจะต้องกลับมาคิดอะค่ะว่า เอ้ยเนี่ยสิ่งที่เราทํามันเป็นวงจรและ

0: การบริโภคมากเกินไปอะค่ะการบริโภคมากเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆของการสร้างขยะมากขึ้นคือลดแล้วอาจจะต้องลดปริมาณด้วยลดไม่เอาและลดปริมาณในการบริโภคของตัวเองอะค่ะคืออย่างเช่นเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องดูหรือนะจะชอบดูจะชอบสอนลูกให้ดูด้วยว่ามันมีขยะพลาสติกเยอะไหมอะไรที่แยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นสวยงามใส่พลาสติกอันนึงเนี่ยจริงๆอ่ะมันกี่ชิ้นในพลาสติกเราใช้แล้วเราทิ้งเลยอ่ะอันนี้เราอาจจะต้องช่วยสอนลูกสอนหลานเนาะในการค่อยๆดูอะค่ะมันก็จะฝึกให้เราเป็นคนละเอียดขึ้นในการที่จะใช้ของไม่ใช่ไม่ให้ใช้แต่จะใช้ให้น้อยลงเลือกของที่อย่างผลิตภัณฑ์ที่มันสร้างขยะให้มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการช่วยในส่วนนึงยังใช้อยู่เพราะว่าเรารู้สึกมันยังตัดทีเดียวไม่ได้เลยนะคะแต่อาจจะมีความตระหนักมากขึ้นในทุกการใช้อ่ะค่ะหรือว่าแค่นั้นนะคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่จะช่วยกันเราไม่ต้องไปถึงขั้นแบบฉันจะไม่ใช้ขยะเลยมันดูเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะในยุคนี้นะคะสําหรับคนหลายๆคนทั้งหมดหลิวก็ยังทําไม่ได้นะคะซึ่งแต่รู้สึกว่าการช่วยลดทุกคนถ้าทุกคนคิดทุกครั้งในการที่จะใช้อะไรเงี้ยหรือว่ามันลดได้เยอะมากนะคะค่ะนะคะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจถ้าใครอยากจะลองใช้นะคะเพราะว่าสรุปสุดท้ายอะค่ะมันกลับมาที่เราจริงๆหรือแบบย้ายมาอยู่นี่เนาะพยายามจะแบบมาอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่มันสะอาดคือเหมือนเดือนที่แล้วนี่ปัญหากับเรื่องการกินซีฟู้ดกินอาหารในนี้มากรู้สึกว่าทะเลของเราอะค่ะเริ่มมีมลพิษเยอะมากค่ะด้วยมือเราเองนั่นแหละยังไม่ต้องไปถึงแช่ฟอร์มาลีนเลยหลังบ้านเนี่ยคือรู้สึกว่าขยะที่มันลงมาจากน้ํามือของพวกเราอ่ะลงแม่น้ําไหลมาลงทะเลอ่ะมันทําร้ายเราอ่ะค่ะคือที่เป็นมะเร็งกันเยอะๆที่อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันกลับมาที่ตัวเองอ่ะค่ะเราอาจจะต้องช่วยกันนะคะมันอย่าไปอย่าบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยไม่ได้หรอกทําไม่ได้แล้วมันสายเกินไปหรือว่ามันไม่สายหรอก
1: ค่ะแล้วก็เป็นจุดนะจุดเปลี่ยนนะคะใครอยากจะแบบลองเปลี่ยนวิธีตัวเองลองใช้แนวคิดของพี่หลิวได้
0: นะคะ

จากแนวคิดที่พี่หลิวได้เริ่มต้นใช้ชีวิตประจำวันแบบให้มีขยะเหลือน้อยที่สุดต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สิ่งตกค้างกลับคืนสู่ธรรมชาติน้อยที่สุดซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะเป็นออร์แกนิกไร้สารเคมีแถมยังไม่มีสิ่งปนเปื้อนตกค้างในธรรมชาติอีกด้วยหมุนเวียนกันไปเป็นวงโคจรแบบใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวพี่หลิวจะพาเราไปเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์สบู่ซักล้างจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วกันค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พี่หลิวเล่าถึงที่มาของว่าทําไมเราถึงมาทําสบู่ซักล้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะการทําสบู่ซักล้างจริงๆก็เริ่มจากลูกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อย่างที่หลิวบอกไปว่าหลิวว่าลูกหรือไม่ได้ใช้แพมเพิร์สนะคะไม่ได้ใช้ผ้าอ้อมสําเร็จนะ
0: คะ
1: ก็ใช้เป็นเหมือนผ้าอ้อมธรรมดาโบราณอะไรเงี้ยก็ต้องซักใช่มั้ยคะต้องซักมือใช่มั้ยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากใช้พวกผงซักฟอกที่มันรุนแรงก็จะเอ้ยจริงๆเราทําสบู่ใช้อยู่แล้วแล้วก็เอ้ยทําสบู่ซักล้างดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าจะทําสบู่ซักล้างนะคะจะใช้น้ํามันมะพร้าวออร์แกนิกของเรามันก็จะดูแพงไปเราก็รู้สึกเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะพอด้วยความที่เป็นคนทําสบู่ก็จะเข้าใจว่าเอ้ยจริงๆมันคือแก้การสบู่มันคือการทําความสะอาดเนา
0: ะ
1: เขาสามารถซักล้างเขาสามารถดึงคราบสกปรกได้ด
0: ี
1: ซึ่งเราก็รู้สึกเอาไอ้พวกน้ํามันใช้แล้วมาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำสบู่ซักล้างเพราะว่าเอาไว้ซักพวกผ้าอ้อมลูกค่ะ
0: ค่ะแล้วน้ำมันที่ใช้แล้วของที่พี่หลิวทำเอามาจากอะไรบ้างคะ
1: ก็คือเราโชคดีที่เรามีเพื่อนเป็นในกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะที่รู้จักแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเขาทำทอดขายกล้วยค่ะชื่อร้านแม่อีทนะคะก็คือก็แม่อีทเขาก็ด้วยความที่ร้านขายกล้วยนะคะเขาจะมีน้ำมัน
0: ทอดเยอะ
1: มากใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วมันเป็นน้ำมันปาล์มเขาก็เลยเอ้ยเอามาให้เรา
0: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน้ำมันที่ใช้แล้วทอดอะไรก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่ค่ะทอดอะไรก็ได้ค่ะคือบางคนก็กลัวอุ๊ยน้ำมันทอดปลาอ่ะทอดปลาใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าสบู่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นแต่มันก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากนะคะเพราะมันผ่านกระบวนการทางเคมีแต่มันก็จะมีกลิ่นแต่ว่าคุณสมบัติในการซักล้างยังอยู
0: ่แล้วประโยชน์ของการทำสบู่แบบนี้นอกจากที่บอกว่าจะไม่ได้สิ่งตกค้างสารพิษอะไรเข้าสู่ร่างกายเรามันมีอย่างอื่นไหมคะมันคุณสมบัติการซักล้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะคุณสมบัติซักล้างดีมากนะคะก็คืออย่างเช่นพวกคราบพวกถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ได้ทั้งล้างจานและซักผ้านะคะบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยทําไมมาใช้ร่วมกันแต่จริงๆหรือรู้สึกว่ามันเราเป็นทาสของการตลาดมานานทุกอย่างจะต้องแยกไปหมดอันนี้ซักผ้าอันนี้ซักชั้นละอันนี้คือมันแยกไปถ้าเรากลับมาดูว่าเหตุผลของการซักล้างคืออะไรมันคือการดึงคราบสกปรกออก
0: ค่ะ
1: คือมันคือการชําระสิ่งสกปรกซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวซักล้างนี่แหละแต่ว่าเราจะคือการตลาดเขาก็จะพยายาม
0: เราก็จะแบบว่าถ
1: ้
0: าอันนี้คือสำหรับล้างจานก็ต้องล้างจานอันนี้สำหรับซักผ้า
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: อันนี้ฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอยากลองทำบ้างเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีน้ำมันอยู่แล้วเหลือใช้เราก็คือแทนที่จะเทไปลองมาดูวิธีทำวันนี้
1: ใช่คือเทไปแล้วมันก็แบบลงไปในสิ่งแวดล้อมน้ำมันนี่อะไรอย่างเงี้ยได้อย
0: ู่อยากให้พี่หลิวเริ่มเลยนะคะบอกเราว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเราก็จะเริ่มจากน้ำมันก่อนเนาะนี่คือน้ำมันใช้แล้วคือน้ำมันใช้แล้วค่ะเราก็กรองสักนิดนึงเนาะกรองเอากากเอาเศษเอาอะไรต่างๆถ้ามีน้ำที่ผสมกันก็พยายาม
0: ให้มันตกตะกอน
1: ใช่ให้มันตกตะกอนค่ะแยกไปให้มันมีแค่ไอ้ตัวน้ำมันนะคะ
0: อันนี้คือเราก็กรองมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้หลิวกรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เขาให้มาเยอะมากหรือว่าเอามาใช้
0: เป็นน้ำมันปาล์มใช่ไหม
1: เป็นน้ำปาล์มค่ะ
0: รอบนี้เราจะทำน้ำมันปาล์ม
1: อันนี้เราทำน้ำมันปาล์มเนาะ
0: การตวงการอะไรก็ต้องให้เท่ากัน
1: เป๊ะค่ะ
0: ม
1: ี
0: สูตรอยู
1: ่มีสูตรค่ะคือถ้าอย่างถ้าทางบ้านเอาไปทำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีความรู้นิดนึงจริงๆความรู้ไม่ได้หมายถึงว่ายากนะคะแต่อาจจะต้องรู้ว่าจะใส่น้ำมันเท่าไหร่ในสัดส่วนของตัวด่างนะคะด่างก็คือโซดาไฟอะค่
0: ะ
1: อันนี้น้ำมันอยู่ใช้700นะ
0: 702
1: ก็ไม่เป็นไร
0: โอเคค่ะน้ำมันนะคะใช้แล้วเอามากรองแล้วก็มาใส่ถ้วยตวง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราเทไปเลยก็ได้อันนี้คืออันเนี้ยหลิวทําวิธีเค้าเรียกว่า hot process หรือการตุ๋นร้อนนะคะก็คือใช้ความร้อน
0: เป็นหม้ออื่นๆได้มั้ยคะถ้าที่บ้าน
1: ใช้หม้อตุ๋นประมาณนี้ดีกว่าค่ะ
0: เหมือนหม้อหุงข้าวธรรมดาที่เราใช้มั้ย
1: หม้อหุงข้าวความร้อนอาจจะไม่พออาจจะต้องเป็นหม้อนะคะหม้อเขาเรียกว่าคอร์ดเขาเรียกหม้อตุ๋นนะคะ
0: อ๋อหม้อตุ๋น
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ความร้อนเยอะนะคะแต่ว่าหม้อหุงข้าวมันจะเบาไปแต่ว่ามันจะมีวิธีการทำสบู่แบบนึงคือแบบไม่ใช้ความร้อนภายนอกด้วยความที่ตัวโซดาไฟอะค่ะมันจะมีความร้อนอยู่แล้ว
0: มันมีหลายวิธี
1: ใช่แบบไม่แบบเป็นแบบเย็นก็ได้ค่ะแต่แบบเย็นมันจะมีขั้นตอนว่าน้ำมันตัวน้ำมันอุณหภูมิน้ำมันกับอุณหภูมิด่างจะต้องเท่ากันอะไรอย่างเงี้ย
0: ความร้อนมันต้องเสมอกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นแบบเย็นนะคะถ้าเป็นแบบร้อนแบบที่หลิวทำนี่คือไม่แข็ง
0: อ
1: ันนี้เราก็เลยเอาน้ำมันลงไปก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: เสร็จปุ๊บเราก็จะมาชั่งน้ำค่ะ
0: น้ำด้วยนะคะใส่น้ำน้ำเปล่าน้ำธรรมดา
1: น้ำเปล่าน้ำธรรมดาได้เลยค่ะน้ำอันนี้ในสูตรนี้260
0: นี่เป็นสูตรที่ทำแล้วก็ออกมาโอเคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: กว่าจะเจอสูตรนี้ ยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะคือด้วยความมันเป็นสบู่สักล้างด้วยแหละคือประเด็นมันอยู่ที่ตัวน้ำมันหลักๆคืออยู่ที่ตัวน้ำมันก็คือในการทำสบู่ค่ะมันคือการที่น้ำมันผสมกับตัวด่างคืออันนี้หรือเตรียมน้ำไว้เพื่อทำสารละลายด่าง
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะก็คือน้ำผสมกับด่างเมื่อมันผสมกันหมดปฏิกิริยาเคมีทำกันหมดอะค่ะมันจะหลุดกลายเป็นสบู่มันจะไม่เหลือความเป็นด่าง
0: ม
1: ันจะไม่เหลือความน้ำมันถ้าเราอยากให้สบู่เรามีความชุ่มชื้นอย่างสบู่ตัวนะ
0: คะ
1: เราก็ตั้งสูตรให้หลังจากที่มันทำปฏิกิริยากันทั้งหมดมันเหลือน้ำมันอยู่ในสบู
0: ่อ๋อให้เหลือน้ำมันมันจะได้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะมันก็จะอย่างอันเนี้ยหลิวก็ตั้งสูตรให้น้ำกับด่างไอ้น้ำมันกับด่างทำปฏิกิริยากันหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเพื่อให้มันเหลือแค่สบู
0: ่
1: ซึ่งสบู่มีสมรรถนะการซักล้างอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: เน้นไปเรื่องซักล้างความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต่อไปเป็น
1: ด่างนะคะ
0: ด่างค่ะอ
1: ย่างเวลาใช้ด่างอะค่ะด่างหรือโซดาไฟก็ต้องระวังก็คือต้องจำไว้เสมอนะคะคนทางบ้านท่าจะเอาไปทำเนาะต้องเอาด่างเข้าไปในน้ำนะคะไม่ใช่น้ำลงไปในด่างเพื่อเรื่องความเข้มข้นอะค่ะคือถ้าเอาน้ำลงไปในด่างความร้อนบางทีมันสูงถ้าไม่ชัวร์อย่าทำหรือศึกษาดีๆก่
0: อ
1: นถึงจะค่อยทำนะคะ
0: แต่มันทำได้ไม่ได้อันตรายแ
1: ต่
0: แค่แบบ
1: มันทำได้แต่ต้อง
0: รู้หลักการนิดนึง
1: ใช่ค่ะยังด่าง98นะคะ
0: ก็ต้อง
1: ถอยนิดนึงก็ได้น
0: ะได้ค่ะได้ค่ะ
1: คือเวลาด่างเนี้ยค่ะมันก็จะจริงๆมันก็จะเป็นเกล็ดนะคะถ้าใส่มาสอะไรก็จะดีแต่อันนี้คือปริมาณที่เราใช้มันไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
1: ตัวด่างนี้อาจจะต้องระวังอย่าให้มันเยอะเกิน
0: จากสูตรที่เราบอกก็
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างอันเนี้ยหรือทำให้มันไม่เหลือด่างอยู่แล้วถ้าด่างใส่เพิ่มไปอีกก็แสดงว่าในสบู่เราจะมีด่างหลงเหลืออยู
0: ่
1: อันนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายคือมันอันตรายมันอาจจะมีความระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะความอันตรายที่บอก
0: อันนี้
1: คราวนี้ก็คือจะด่างนะคะใส่ลงไปใน
0: น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะ
1: ใช่ค่ะจะได้เห็นว่าจะมีความละลายถ้าใช้อันนี้ด้วยความที่มันปริมาณมันน้อยถ้าปริมาณเยอะความร้อนมันจะมีความร้อนมันจะมีไอก็คน
0: อันนี้ก็คือถามว่ามันก็ร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสูง
1: ปกติถ้าทำวันนี้หรือก็ใส่หรือแบบทำอย่างนี้มันเพราะว่าด้วยมันขึ้นใช่คือบางทีแบบเอาหามาไม่เจอก็ลงอย่างนี้เพื่อว่าไม่ให้ดมอันนี้เป็นเทคนิคนะคะได้สารละลายด่างคราวนี้ก็จะเป็นสารละลายด่างแล้วนะคะน
0: ี
1: ่แต่ก็เพื่อความmake sure ว่าเราจะไม่ได้มีเป็นเกล็ดเป็นอะไรอะค่ะแล้วก็ใช้
0: กรอง
1: ท
0: ีนึงใช่มั้ย
1: กรองทีนึงค่ะอันนี้เราก็จะเอาสารละลายด่างของเราอะค่ะลงไปในน้ํามันใช้แล้วนะคะเทลงไปผ่านกระชอนเนาะแล้วคราวนี้ก็คนค่ะจริงๆจะคนจริงๆจะใช้ไอ้เบลนเดอร์ก็ได้นะคะกวนมือถือกวนมือก่อนมันจะเริ่มข้นขึ้นนี่ค่ะนี่ก็คือมันเริ่มมีปฏิกิริยาเคมีนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มข้นขึ้นอย่างนี
0: ้
1: ก็คือตัวน้ำมันกับตัวสารละลายด่างมันเริ่มทำปฏิกิริยาเคมีกันนะคะคือจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นอีกวิธีนึงที่เขาเรียกว่าโพรเซสที่ไม่ได้ใช้ความร้อนภายนอกจากหม้อตุ๋นนะคะอย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วเอาลงพิมพ์ได้เลยแต่ยังใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าความด่างยังสูงอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราใช้วิธีฮอตโพรเซสคือใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยาค่ะพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแต่มันจะต้องพักนึงนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสบู่ที่ปลอดภัยใช้ได้เลย
0: อันนี้คือเราก็ต้องให้มัน
1: ต้องร้อน
0: ร้อนสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือได้แหละ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ตุนไปอีกกี่นาทีคะ
1: น่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้
0: อืมค่ะ
1: ตอนเนี้ยมันเกือบจะเป็นสบู่แล้วแต่มันยัง
0: ยังอยู่ในกระบวนการอยู่
1: ใช่ค่ะรอให้มันสุกปุ๊บมันก็จะเสร็จแล้วก็เป็นสบู่ที่ใช
0: ้ได้ค่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาค่ะครบเวลาแล้วที่เราจะมาดูว่าสบู่ได้หรือยัง
1: ค่ะนี่นะคะเนี่ยคุณนะจะเห็นว่ามันก็จะมันดูมีความใสๆขึ้นนะคะเวลาสบู่เสร็จมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้ที่เราก่อนตอนที่เราพักไว้มันยังข้น
1: ๆใช่เนี่ย เสร็จมันก็จะมีความใสคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นวาสลีนนะ
0: ค่ะ
1: texture มันเหมือนเป็นวาสลีนนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยคือพอถึงขั้นตอนเนี้ยค่ะถ้าใครอยากจะใส่กลิ่นนะคะ
0: ที่เราเห็นว่ากลิ่นหอม
1: มะนงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะคะกลิ่นให้มันดูแบบว่าถ้าใช้พวกน้ำมันหรือว่าแนะนำถ้าจะไปล้างจานอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะใช้อะไรที่มันเป็นเคมีแบบไอ้พวกน้ำหอมอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะไปค้างที่เราม
1: ันก็จะไปใส่ที่เราก็จะใช้พวกน้ำมันหอมระเหยก็ได้แต่อาจจะแพงหน่อย
0: แล้วถ้าแบบนี้เราใส่แบบกลิ่นตะไคร้กลิ่นอะไร
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่นี้หรือว่าจะไม่ใส่อะไรเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าธรรมชาติค่ะแล้วเปลืองค่ะเพราะเราไปล้างจานอะหรือไม่ค่อยชอบให้จานมันมีกลิ่นอยู่แล้วคือเราแค่อยากจะทำให้มันสะอาด
0: แต่ถ้าบางคนเหมือนไปซักถุงเท้าอะไรสมมติว่า
1: ก็อยากใส่กลิ่น
0: ใส่น้ำมะกรูดอะไรใส่ลงไปได้เลยไหมคะ
1: ถ้าน้ำมะกรูดใส่ตั้งแต่ตอนไอ้ตัวน้ำอะค่ะ
0: ใส่น้ำแต่เป็นน้ำ
1: ตรงนี้สิ่งที่ใส่ได้คือน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยค่ะถ้าใส่น้ำไปมันก็จะบุ๋มมันจะนิ่มไปแล้วก็คือใส่ได้แหละแต่กลิ่นก็อาจจะไม่ได้มา
0: ก็คืออาจจะใส่เป็นน้ำมันหอมระเหยลงไป
1: ใช่ค่ะถ้าจะใช้สำหรับล้างจานอะไรเงี้ยก็เป็นน้ำมันหอมเลยถ้าไปซักผ้าก็ใช้เป็นพวกหัวน้ำหอมอะไรก็ได
0: ้ค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟหมดแล้ว
1: ค่ะปิดไฟเรียบร้อยค่ะแล้วก็เทลง
0: อันนี้เขาเรียกอะไรบล็อก
1: พิมพ์ค่ะพิมพ์สบู่นะคะจริงๆใช้ถ้าที่บ้านไม่มีพิมพ์สบู่นะคะใช้อะไรก็ได้ใช้เป็นกล่องก็ได้ค่ะกล่องไปรษณีย์อะไรเงี้ยแล้วก็เอากระดาษไขนะคะมา
0: ลองไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตักใส่ไปเลยอันนี้ก็มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะร้อน
0: ต้องระวัง
1: อันนี้ก็คือพอรอให้มันแห้งนะคะพอมันแห้งตัวแข็งตัวค่ะเราก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสบู่ใช้อาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะรอให้ตัวสบู่มันแข็งหมายถึงว่าให้มันละลายระเหยน้ำในตัวมันออกไปก่อน
0: แล้วเราก็พักไว้ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องอะไรใช่ไหม
1: ไม่ต้องเลยค่ะจริงๆสักประมาณวันหนึ่งอะค่ะก็จะเอาออกมาจากพิมพ์ได
0: ้ก็เซตตัวนานอยู่เหมือนกันหนึ่งวัน
1: ใช่ค่ะอันนี้หลุดจากกระแทกมันนิดนึงเอาให้อากาศอะไรพวกนี้ค่ะออก
0: มันแน่นๆไป
1: ใช่ค่ะข้างหน้านี่คืออันนี้คือแบบแต่งลายใช่ไ
0: หมเพราะเห็นแต่ละก้อนมันจะมีแบบข้างบน
1: ใช่ค่ะให้มันดูเหมือนเป็นคลื่นเนี่ยค่ะดูตอนนี้อาจจะไม่สวยแต่เดี๋ยวตัดมาแล้วจะสวยงามค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสบู่ซักล้างทำจากน้ำมันที่ใช้แล้วใครอยากจะลองเอาไปใช้ดูใช้วิธีนี้ได้
1: ใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยแล้วก็แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องด่างเลยนะคะก็ศึกษาก่อนนะคะมันจะมีเว็บไซต์อยู่ค่ะว่าในการคำนวณก็คือลองไปเซิร์ชหาดูในเว็บได้ค่ะ
0: จะใช้สูตรของพี่หลิวก็ได้
1: ใช่ค่ะใช้สูตรของพี่หลิวก็ได้ค่ะก็อย่างของหลิวนะคะก็เป็นน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์ม700แล้วก็ด่างก็คือโซดาไฟนะคะ98กรัมแล้วก็น้ำ266ค่ะ
0: ก็คือ
1: ก็แค่นี้เอง
0: แค่นี้เองนะคะก็ไม่ได้ยาก
1: ใช่
0: ถ้าใครอยากจะลองแบบเปลี่ยนวิธีมาแทนที่จะใช้เคมีมาในบ้านก็ลดก็คือวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ได้แนวคิดในการเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกใช่ไหมคะในร้านพี่หลิวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านพี่หลิวมีอะไรกันบ้าง
2: เห็นไหมคะว่าการใช้ชีวิตหรือการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักลดการทำลายธรรมชาติลดการสร้างมลพิษและรักษาสมดุลของระบบนิเวศซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสินค้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะอย่างถูกวิธีซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนช่วยในการรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดขยะและนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งใช้ขวดน้ำหรือแก้วน้ำแบบพกพาแทนการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเราทุกคนร่วมมือกันโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่สำหรับทุกคนในปัจจุบันและอนาคตได้เลยค่ะ

0: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
2: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
0: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
3: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า

วัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.

บ้านศิลป์ณัตตะโกลาเรือนไม้เล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทำหน้าที่บ่มเพาะเด็กๆและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยตั้งแต่นาฏศิลป์พื้นฐานไปจนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนศิลปะการแสดงที่มีความงดงามและทรงคุณค่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามจดหมายเหตุลาลูแบจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561และที่น่าประทับใจไปยิ่งกว่านั้นคือที่เล็กๆแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างเงียบๆในการสืบทอดมรดกของชาติผ่านพลังของชุมชน

0: ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพออยู่ในบ้านนาฏศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของครูอีทค่ะครูอีทเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในการแสดงโขนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเด็กๆนะคะตัวเล็กๆมาร่วมกันแสดงโขนให้เราชมกันค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านศรีนัตโกลาสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นคือความอบอุ่นที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่บรรยากาศแบบนี้ถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเหมือนกำลังเดินอยู่ในฉากละครจริงๆเลยค่ะแต่ความสงบเหล่านี้จะหายไปในทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่ด้วยเสียงของครูอีทและเสียงของเด็กๆที่กำลังเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของไทยถ้าใครไปดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

0: ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้โอกาสที่เราได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าโขนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้อยู่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของบ้านเลยค่ะจะเห็นว่าน้องๆกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือเด็กๆ เขาจะต้องมาซ้อมทุกวันไหมคะ
0: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาซ้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ9โมงแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
1: น้องๆก็ต้องมาซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยล่ะ
0: ครับแล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
1: เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมอย่างโขนใช่ไหมคะ

0: บ้านนี้เดิมเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อเอาไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ติดที
1: ่
0: ก็คือซื้อพอซื้อที่ปั๊บแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพทีนี้พอผมได้ย้ายกลับมาบ้านผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่มันเป็นตึกมาอยู่ตรงนี้แล้วผมชอบอากาศผมชอบอัธยาศัยของคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าผมขอมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พอมานอนปั๊บไอ้เรื่องของการซ้อมขูนอะไรมันก็จะติดตัวมาจากที่เราจบจากที่กรุงเทพแล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการท่านเห็นว่าเราทำได้ก็ให้เด็กอนุญาตให้เด็กเดินกันมาซ้อมได้เลยแต่ว่าต้องผู้ปกครองรับทราบด้วยบางคนที่บ้านไกลอยากมาซ้อมก็ขอพักศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์กลับผู้ปกครองจะเอาข้าวสารอะไรมาให้เป็นกระสอบ
1: เหมือนมาเข้าค่ายพักแรม
0: เข้าค่ายพักแรม
2: เรือนไม้หลังนี้ยังเป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะพาลูกๆหลานๆมาฝากเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นให้กินให้นอนฝึกการแสดงฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับมารับอีกทีในวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะสิ่งที่บ้านศรีนาฏโกลาต้องการมากที่สุดไม่ใช่ค่าเรียนแต่คือการได้เห็นเด็กๆ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีคุณค่า
1: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอิดบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงครูอิดทำมานานกี่ปีแล้วคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ที่ผมได้ย้ายกลับมาเดิมผมมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็พอเริ่มซ้อมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
0: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์อ๋อ
1: เหรอคะ
0: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นนะพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิก
1: ับ
0: อันที่สองก็คือเอามาช่วยเหลือให้เด็กที่เขาไม่ได้เก่งทักษะวิชาการให้เขาได้รู้สึกภูมิใจว่าพอเขาขึ้นเวทีแล้วทุกคนต้องมองเขานะซึ่งก็ได้ผลมากจริงๆครับ

0: เวทีใดบ้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ขึ้นไปแสดงเยอะ
1: เยอะเลยครับ เพราะว่าคือเดิมตรงนี้ที่ตะกั่วป่าตอนนั้นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะเพราะว่ามันหาคนต่อยากพอเขารู้ว่ามีโขนได้ทีนี้เขาติดต่อตลอดเลยจากที่ในโรงเรียนก็เป็นงานของวันครูแล้วก็ผอ.สนับสนุนให้มีโขนตอนช่วงของในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้มันดังไประดับจังหวัดท
0: ี
1: นี้พอระดับจังหวัดทราบปั๊บระดับจังหวัดก็ให้โอกาสเราไปแสดงในตัวแทนของอำเภอเป็นงานกาชาดเป็นพิธีเปิดงานกาชาดพิธีเปิดฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ต้อนรับของคณะทูตที่มาประชุม
0: น้องๆได้ไปมาหลายที่หลายเวทีแล้วมีรางวัลการันตีด้วยไหมคะ
1: มีครับแต่ว่าธรรมชาติของโขนจะไม่มีการประกวดแข่งขันกัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง
1: เป็นการแสดงแต่ว่าเด็กนักเรียนที่ได้พื้นฐานจากการแสดงโขนที่เป็นเหลี่ยมของผู้ชายอะไรพวกนี้ได้เด็กจะไปได้รางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศครับเราไปเล่นโดยที่โชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลที
0: ่
1: ประเพณีปีใหม่ที่เขาลอยเรือสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ครับได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ว่าเป็นทีมที่เท่มากที่กล้าเอาผู้ชายมาเล่นเยอะ
0: ซึ่งเด็กผู้ชายเยอะมาก
1: ซึ่งอาจารย์เขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สนๆได้แล้วเขาถามว่าเอามาซ้อมได้ยังไงเดี๋ยวเพราะปกตินาฏศิลป์กับผู้ชายนี่จะไม่ถูกกันเลย
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงซะมากกว่า
1: พอดีอาจารย์เขามีความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของโขนมาหมดเลยก็ความลับเลยแตกว่าอ๋อเป็นเด็กโขนมาหมดแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ต
0: ่อความลับแตกเลยเพราะว่าเด็กๆแบบมีทักษะจากที่นี่ไปอาจารย์เปิดสอนมาหลายปีแล้วมีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
1: ก็ถ้านับเป็นรุ่นก็ตั้งแต่ปี2547เลยครับเพราะว่าสึนามิเกิดตอน47แล้วก็เด็กจบเป็นรุ่นเป็นรุ่นตอนนี้มีครอบครัวหมดแล้วครับ
0: แต่ละปีแต่ละปีก็จะออกไป
1: ครับถ้าตอนตะกั่วป่าคริเคตผมสอนอยู่ระดับมัธยมพอผมย้ายมาอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านยาจะเป็นผมอยู่ในช่วงชั้นของประถมปลายป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็พอสอนไป2ปีเด็กก็จะเปลี่ยนสถานที่เรียนอะไรพวกนี้ครับ
0: ตอนนี้รุ่นนี้เด็กที่สุดอายุเท่าไหร่คะ
1: วีนัสเท่าไหร่
0: 9ขวบ
1: อันนี้จะเป็นป.4ครับเป
0: ็
1: นป.4
0: คือเด็กๆ เขาก็สมัครใจเข้ามาเองใช่ไหมคะ
1: มีเล็กกว่านี้ที่ผู้ปกครองเขาเห็นแล้วก็เป็นน้องของเขาที่เขาตามมาผู้ปกครองบอกว่าเอามาฝากทั้งพี่ทั้งน้องเลยได้ไหมคุณครู
0: ตัวละครตัวแสดงที่ต่างกันออกไปเราจะต้องเลือกจากบุคลิกหรือว่าเลือกจากอะไรคะ
1: ใช่ครับเลือกจากบุคลิกเพราะว่าพระนางยักษ์ลิงจะเลือกไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติทั่วไปเลยก็คือถ้าตัวนางก็คือต้องเลือกผู้หญิงก่อนนะครับเลือกผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแล้วก็รูปหน้ารูปไข่ตัวพระก็สูงกว่าผู้หญิงได้แต่ว่าโครงหน้าต้องเหมาะกับที่จะรับกับชดาพวกโครงหน้าที่เป็นหน้ารูปไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงสูงนิ่งนิ่งดูเท่ๆสง่าแต่ลิงนี่ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
0: จับลิงมาฝึก
1: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
0: แล้วนี่เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงกันเนี่ย
1: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู
0: ่
1: เป็นลิงของพระรามอยู
0: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
1: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบมันจะต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิง
0: คือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให้
1: มีครับลองบอกว่าเกาขมับเกาไหล
0: ่
1: เกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
0: เกาไม่เหมือนกัน
1: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
0: ค่ะ

0: ราบว่าน้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็ก

ในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณกู้เดี๋ยวผมจะทำเอ็มวีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพอนึกถึงพระพันปีหลวงคือเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องโขนพอดีของจังหวัดเรามีโขนอยู่แล้วอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเด็กไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพอดเรื่องค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้คุยกันเป็นระยะระยะจนมาถึงวันที่นัดซ้อมก็คือมาเตรียมกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนแล้วก็ได้ออกมาเป็นเอ็มวีที่เห็นนะครับ

0: จะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนเหมือนอย่างด้านหลังนี้คือ
1: เป็นตัวทศกัณฐ์กับมารีดอันนี้จะเล่นตอนที่สั่งมารีดครับสั่งมารีดให้แปลงมาเป็นกวางทองเพื่อที่จะให้กวางทองเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
0: วางทองขุยเรียกแล้วกวางทอง
1: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมารีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็ยิงธนูปั๊บแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นมารีตอนนั้นรู้แล้วว่าหลงกลแล้ว
0: หลงกลแล้ว
1: กลับไปที่กุฎีกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนู้นทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤาษีแล้วก็มาลักพาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย14 ปี
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กวางน้อยก็มีท่าของเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: มีความ
0: ท่าเขาต้องทำยังไงคะกวาง
1: ในกูเกิล
0: นี่เขายิ้มหวานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กวางน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่อาจารย์สอนแต่ละคนก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแล้วแต่บุคลิกของใครเขาจะมีไหมคะที่แบบหนูอยากเป็นตัวนี
1: ้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าทำให้ได้ต้องถ้าอยากเป็นตัวนี้ให้โอกาสหมดเลย
0: ค่ะ
1: ฝึกต้องฝึกแล้วก็ให้พี่ใช้อาศัยให้รุ่นพี่ความเป็นซีเนียร์ครับต่อให้รุ่นน้องแล้วจะมีความผูกพันกันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
0: อันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเหมือนเขามองหน้าเราอยู
1: ่
0: อ๋อไม่ใช่เนาะเออโอเคไม่ใช
1: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่3แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
0: ่ไม่ใช่
1: ระบบการหายใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
0: ต่อไปครูอีบอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานไม่อาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
1: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
0: เกาจากบนลงล่างด้วย
1: อันนี้ตรงขมับ
0: ค่ะ
1: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
0: อ๋อนี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
1: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจำจากที่ไล่ลงมาตามแบบแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะกองตรงไหนก่อนก็ได้เลย
0: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
1: ฟรีสไตล์ฟรีสไตล
0: ์โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
1: ฟรีสไตล
0: ์หนุมานจะได้ไปจับปลา
1: ส้นจริง
0: ส่วนอีกคนหนึ่งอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
1: มันจะเป็นลักษณะของหน้าตาศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
0: คือ
1: ห้ามเห็นฟัน
0: ค
1: ือห้ามเห็นฟันต้องแสดงออกมาทางสีหน้ากับแววตา
0: ครับ
1: ถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
0: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
1: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
0: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
1: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี้เป็นอัจฉริยะของครูดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
0: ให้ครูอีทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่1อยากจะสืบสานมรดกศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งนึงในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตัวป่าอยู่ตรงคลองสังเนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุน ร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทำการบ้านท่องศัพท์ท่องสุดคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาได้เลยครับ
0: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: ขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวรอดเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือหนึ่งคือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ของเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ของเขาให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขนด้วยตาเนื้อของตัวเองทุกคนแสดงตัวละครที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างงดงามไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนแต่เด็กๆก็แสดงและใจสู้มากค่ะแค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: เรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างอย่างมีความสุข
1: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลำพญาชุมชนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200-300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ซ้อนก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
1: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
0: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพิธีบอกพี่ซ้อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
1: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ200-300ปีที่แล้วเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองล้นนะครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่เก็บน้ำ
1: เก็บน้ำ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาน่ะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูงระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: มีแรงดันเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เอาน้ำจากที่นี่ไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับ
0: นี่แหละ
1: ก็พวกบริโภค
0: ค่ะคือน้ำเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น

0: ต้นเตือนเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขยะห้ามทิ้งค่ะเพราะว่าแหล่งน้ำคือมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะใช้ต่อในของชุมชนถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ส้นฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนกหลังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่แหละใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของกำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะ
1: และที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะ
0: และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ้อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ้อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
2: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
0: ์ค่ะ
2: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
0: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
2: ทั้งหมดน
0: ี่
2: เลยค่ะ
0: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
2: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ต้นว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
0: ได้มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
2: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็มีพระราชดำริว่า น่าจะมีการสร้าง

0: างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งคือน้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่างใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งทีเดียวค
1: ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นุ๊กได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นกำลังในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
0: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นี้อยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ้อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
0: มังคุดลังแขกมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
0: ทีนี้เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบประหนึ่งครอบครัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราไม่ได้รับเยอะ
0: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
1: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
0: ใช่ค่ะบ้านเดิมใช่ค่ะ
1: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
0: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม้ก
1: ับบ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
0: กับเรือนไม้
1: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณหน่อยนะพี่ส้นว่าน่าจะตอบโจทย์
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
0: ์ค่ะ

0: าก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราจะเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์ 2-3 อย่างค่ะค่ะอย่างที่1ก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอ่ะอยากอยู่พักผ่อนก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นท์การออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม
0: ้
1: ค่ะได้ที่นี่อันที่2ก็คือกลุ่มเนี่ยก็จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นออกจำหน่ายเป็นของที่

0: ลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามาคุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกลสนับสนุนเนี่ยค่ะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้มาฝึกมาหัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้หลายทักษะค่ะเช่นการทฤษฎีสีการใช้สีค่ะกระบวนการคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ย
1: ก็แสดงว่านอกจากจะเป็นแหล่งที่พักแล้วก็ยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
0: ้
1: ให้กับน้องๆที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
0: ้
1: กิจมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
0: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะหนึ่งเรามีพวงกุญแจง่าย
1: ๆ
0: อันนี้สำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
1: แล้วก็จะเป็นค่ะ
0: นี่อันที่สองก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
1: เรินกล่องใส่ของ
0: เร
1: ิน
0: กล
1: ่
0: องค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่3อันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
1: บ้านจิ๋ว
0: บ้านจิ๋วค่ะ
1: เป็นแบบของโชว์
0: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว์แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะสะท้อนแสงอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
1: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
0: เศษไม้ต่างๆ
1: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเย็นสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ส้มบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี่ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
2: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สคร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสคร.ให้ความสำคัญด้วยเหตุผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนวียอดรักแล้วก็พี่มอญยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสคร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของลำพญาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะจังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ย ได้ดำริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตำบลละพยาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ำโครงการพระดำริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วก็ตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ พวกหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของ อาชีพที่สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจอ
3: ยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจัดในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนที่ประสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และอย่างลงตัวค่ะขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของในเรื่องของการบริหารการน้ำที่เป็นได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากกับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมแวะมาเลยในพื้นที่ของตำบลลำพญ
0: ามาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ตำบลลำพญาค่ะซึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยและที่พักก็สะดวกสบายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยให้ท่านได้สัมผัสนะคะท่านจะมาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ
3: นี่เมืองนะคะอย่าลืมเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เลยนะคะที่ตำบลลำไพไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพาผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ่อนนะคะได้พาผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยง

0: การเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
3: ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนส่วนใหญ่มาคิดว่า
4: ไม่เห็นจะเร็วเลย
3: แต่ที่คุณไม่รู้คือ ที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้นเร็วถึงตายรถเร็วรถเสี่ยงจากสสส.

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและมุมมองมาให้คุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่11:00ไปจนถึง11:30วันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรหมค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไลฟ์สดกันตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับมือน้ำและก็ฝนในช่วงปลายปีค่ะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นั่นเองนะคะหลังจากที่หลายคนเซฟข้าวของกรุงเทพมหานครแล่ล็อบมาที่ภาคใต้ค่ะหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะท่วมหนักเหมือนปีที่แล้วไหมรวมไปถึงหน่วยงานค่ะมีการเตรียมความพร้อมบรรพือแล้วมั่งในเรื่องของคู่ครองเป็นบรรพือแล้วมั่งนะคะแล้วก็ศูนย์อพยพเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าล็อบมาติดตามกันต่อค่ะ

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: รับมาในช่วงที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะสำหรับประเด็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือของพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จะเป็นพันธุ์ผือเดี๋ยววันนี้เขาเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษากลางสักนิดนะคะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะนั่นก็คือนายแพทย์ชรินทร์แพทย์ยนันทเวศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: คุณหมอเจอกับเราอีกแล้วแล้วก็ประเด็นเดิม
1: ๆยินดีครับยินดีเพียงแต่ว่ามาอัปเดต
0: ละกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของน้ำท่วมปีนี้ก่อนค่ะว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: การเตรียมความพร้อมเนี่ยมีหลายส่วนหลายระยะนะครับแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนซึ่งเดี๋ยวฝนจะมามากแล้วนะครับก็ในส่วนของเราที่ทำกันมาก่อนหน้านี้ 3-4 เดือนแล้วก็คือเรื่องของการขุดลอกคูน้ำขุดลอกคลองซึ่งคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะมีคลอง30เมตรนะครับคลองเลียนนะครับคลองอุตภาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคลองใหญ่ๆอย่างคลองร .1 นะครับหรือร .2 ร .3 ร .4 อะไรก็ได้ฮะก็จะเป็นความรับผิดชอบของกรมชลประทานนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังที่เราฟื้นฟูเรื่องของขยะหลังน้ำท่วมของปลายปี68เป็นต้นมาเราก็เริ่มที่จะขุดลอกคลองต่างๆหลายท่านก็จะเห็นนะครับมีรถ JCB มีรถตีนตะขาบลงไปยังคลองแล้วก็ขุดลอกนะครับวัชพืชเอ่ยโคลนตมเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขุดลอกกันมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนก็เทศบาลทำเองบางส่วนก็เราจัดจ้างนะครับเอกชนมาช่วยเรานะครับส่วนคูน้ำเนี่ยผมต้องนำเรียนว่าถนนในเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด800เส้นนะครับตามตรอกซอกซอยต่างๆถนนก็มีคูน้ำสองข้างเราประมาณการว่าคูน้ำความยาวเนี่ยจะประมาณ420กิโลเมตรตอนนี้เราขุดลอกไปแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ 70-80% นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังขุดลอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่เราขุดลอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทับถมขึ้นมาอีกก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันน้ำท่วมในชุมชนของพี่น้องประชาชนเองนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเตรียมการนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยน้ำน่าจะไม่ได้ท่วมมากเหมือนปี68ซึ่งปี68เนี่ยมันมีคำหนึ่งบอกว่าน้ำ300ปีซึ่งมันก็คงไม่มาอีกรอบแล้วครับเพียงแต่ว่าหาดใหญ่นั้นก็จะมีการท่วมขังหรือท่วมบางพื้นที่อยู่แล้วเกือบทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมการซึ่งการเตรียมการเนี่ยตอนนี้เราเตรียมการเรียกได้ว่าเตรียมการให้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยหากว่ามีการน้ำท่วมบางส่วนบางพื้นที่ก็จะมีเรื่องของการอพยพนะครับอพยพก็จะเป็นเรื่องของอพยพพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็ต้องแยกเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลตัวเองได้กับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นภาวะพึ่งพิงไม่ว่ากลุ่มของคนนอนติดเตียงกลุ่มคนที่เป็นโรคไตกลุ่มคนที่มีความพิการนะครับก็จะต้องให้การช่วยเหลือกลุ่มนี้ก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยปลายปี68ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนก็ซื้อรถจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วรถที่ซื้อเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 40% จะเป็นรถไฟฟ้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมเชื่อว่าพอฝนตกสักวัน2วันหนักๆเนี่ยหลายคนจะต้องเอารถเนี่ยไปจอดอย่างที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นของเราในส่วนของรถเนี่ยเราก็เตรียมการนะครับว่าแจ้งสถานที่จอดต่างๆซึ่งสามารถติดตามได้ทางโบชัวซึ่งเราออกไปแล้วเนี่ยหลายพันใบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะออกทางเพจเพียงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งเพราะว่าเราจะใช้ห้างสรรพสินค้าใช้สถานประกอบการใช้โรงแรมนะครับเข้ามานะครับนอกจากในส่วนของเทศบาลที่เราบอกว่าสามารถที่จะไปจอดได้ที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนก็จะทราบว่าเมื่อปลายปี68ครั้งที่ผ่านมามีพื้นที่ใดบ้างที่สามารถจอดรถได้ในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ประมาณที่ติดเตียงนะครับมีประมาณสัก200กว่าแล้วก็แจ้งความจำนงว่าอยากจะย้ายถ้าน้ำท่วมจริงนะครับประมาณสัก100กว่าซึ่ง100กว่าเนี่ยเราให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเลขที่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ระบุไปว่าอยากจะไปนอนโรงพยาบาลหรืออยากจะไปนอนศูนย์พักพิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมต้องนำเรียนว่าจากการประสานล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ย จะไม่ได้ให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงไปนอนในโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปนอนเนี่ยให้ไปนอนที่ตึกอาคารเย็นศิละซึ่งสามารถรับผู้ป่วยติดเตียงได้ไม่ต่ำกว่า200คน
0: คะ
1: นะครับส่วนโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงซะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอาจจะให้ไปนอนที่โรงพยาบาลนอกๆนะครับนอกๆหมายความว่าโรงพยาบาลชุมชนอาจจะเป็นบางกำเป็นนาหม่อมเป็นคนเนียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโรงพยาบาลเองก็จะมีมาตรการว่าพอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะลดการผ่าตัดที่ไม่รีบด่วนเพื่อไม่ให้คนไข้ค้างอยู่ในตึกเกิดภาวะน้ำท่วมจะได้ไม่เดือดร้อนมากนักนะครับเสร็จคราวนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับบ้านอาจจะ1ชั้นชั้นครึ่งอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาละ ว่าในหลายพื้นที่จะมีการท่วมขังหรือท่วมเฉพาะพื้นที่เกือบทุกปีก็จะต้องหาที่อพยพนะครับตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจได้ว่าก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งในปีก่อนเนี่ยก็รับพี่น้องประชาชนได้เกือบ 20,000 นะครับครั้งนี้เนี่ยสงขลานครินทร์บอกว่าเตรียมความพร้อมได้ดีกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะได้รับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนในเขตของอำเภอหัดใหญ่ทั้งหมดส่วนของเทศบาลนครหัดใหญ่เนี่ยเราใช้ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาล1 2 3 4ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วปี68เนี่ยบางโรงเรียนเทศบาลนี่น้ำท่วมนี่นะครับผมก็ต้องนำเรียนว่าใช่แต่ว่าด้วย2เหตุผลนะที่เรายังเลือกโรงเรียนเทศบาลเป็นศูนย์พักพิงว่าอันที่1คือเราคาดหวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ได้เยอะเท่าปี68เพราะหลายๆปีที่ผ่านมาศูนย์พักพิงโรงเรียนเทศบาลก็สามารถทำเป็นศูนย์พักพิงได
0: ้
1: นะครับเหตุผลที่สองก็คือว่าครั้งก่อนเราใช้โรงเรียนเนี่ยทำศูนย์พักพิงตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับตอนนี้เนี่ยชั้น1เราไม่เอาละไม่เอาเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมาจะเดือดร้อนก็เลยทำชั้น2ชั้น3และบางโรงเรียนมีชั้น4นะครับก็ทำศูนย์พักพิงอยู่ข้างบนแล้วก็โรงครัวแต่ละศูนย์พักพิงก็จะยกขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็4โรงเรียนตรงนี้ก็รับพี่น้องในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ประมาณสัก 2,000 คนกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งผมเชื่อว่ามีไม่กี่เทศบาลนะครับอย่างเทศบาลหัดใหญ่ทำมา10กว่าปีก็คือเรื่องของบ้านพี่เลี้ยงคำว่าบ้านพี่เลี้ยงก็คือเอาบ้านในชุมชนของพี่น้องประชาชนนี่แหละที่เขามีจิตอาสาแล้วก็เขาสมัครเข้ามาตอนนี้ก็สมัครเข้ามา 4-50 บ้านนะครับพร้อมที่จะให้คนในชุมชนพร้อมที่จะให้คนในเมืองเนี่ยในซอยของเขาเนี่ยมาพักบ้านเขานะครับแล้วก็ครั้งนี้ทางเทศบาลก็จะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปยังบ้านพี่เลี้ยงเหล่านี
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามันติดเงื่อนไขอยู่นิดนึงระเบียบข้อราชการก็คือว่าถ้ายังไม่ยกธงแดงน้ำไม่ท่วมเทศบาลไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปได้ก่อนช่วงตกหนักหรือช่วงธงเหลืองเนี่ยซื้อไปไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบเกิดว่าซื้อไปให้เสร็จปุ๊บน้ำไม่ท่วมเกิดความเสียหายกับทางราชการคราวนี้ครั้งนี้เราก็เลยไปคุยกับทางมูลนิธิมิตรภาพทงเสียเสียงตึงก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประธานอรุณชัยศิริมหาชัยและคณะกรรมการบอกว่าถ้าติดปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเสียงตึงจัดการให
0: ้
1: คำว่าจัดการให้ก็คือเดี๋ยวช่วงฝนตกหนักๆทางเสียงตึงก็จะเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังบ้านพี่เลี้ยงให้นะครับให้สามารถใช้ให้สามารถกินได้2วันพอวันที่3แล้วเนี่ยเดี๋ยวของจากเทศบาลหัดใหญ่จะไปยังบ้านพี่เลี้ยงนะครับก็ตรงนี้ก็เชิญชวนถ้าใครคิดว่าอยากจะร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในละแวกบ้านก็สามารถที่จะสมัครเป็นบ้านพี่เลี้ยงได้เพิ่มเติมตอนนี้ก็มี40กว่า50หลังขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผมต้องนำเรียนว่าอย่างหัดใหญ่ท่วมเมื่อปลายปี68หรือเมื่อตอนนี้เนี่ยครับทางกรุงเทพที่ท่วมอยู่แล้วก็แถบปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนครนายกหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่ทางภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนของเทศบาลหรือกทม.เองนะครับก็คือว่าการรับข้อมูลเราไม่มีองค์กรที่สมบูรณ์แบบที่จะสามารถพยากรณ์ได้ในเทศบาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับข้อมูลจากทางอย่างฝนก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระดับน้ำก็จากกรมชลประทานและเรื่องของการเตือนภัยก็คือเรื่องของปภ.หรือหน่วยงานสนทช.เป็นต้นนะครับ3-4หน่วยงานนี้เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็หน้างานเนี่ยเราจะรู้ดีที่สุด นั่นหมายความว่ามีเริ่มน้ำเข้ามาในบางพื้นที่เราจะรู้ก่อนแล้วเราก็จะแจ้งหน่วยงานกลางไปนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าการคุยกันการส่งต่อข้อมูลกันระหว่าง 4-5 องค์กรนี้จะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็จะเตือนภัยให้เร็วขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเรารับข้อมูลมาเสร็จนะครับเราจะส่งต่อข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนโดยวิธีใดบ้างนะครับผมต้องนำเรียนว่าตอนนี้เป็นยุคสมัยของออนไลน์ตอนนี้เราเพิ่มช่องทาง9ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok จะเป็นเพจจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้โดยเฉพาะเราจะติดตั้งกล้อง CCTV ตามสถานีสูบต่างๆตามคลองต่างๆนะครับที่สำคัญก็สามารถเข้าไปดูได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ เราก็จะมีแบบรูปแบบเดิมๆผมยกตัวอย่างว่าบางพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็จะมีการปักธงธงเขียวธงเหลืองธงแดงนะครับเหมือนเดิมในสมัยก่อนแล้วก็พื้นที่ไหนที่น้ำเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มล้นคูน้ำเริ่มปริ่มคลองแล้วก็จะมีเรื่องของรถหวอนะครับวิ่งประกาศเลยว่าเตรียมแล้วครับตอนนี้ธงเหลืองหรือธงแดงย้ายของย้ายที่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเตรียมการสื่อสารผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะทำได้ดีกว่าทุกปีครับ
0: ค่ะนี่นะคะก็ถือได้ว่าเตรียมในหลากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคูคลองตอนนี้ 70-80% แล้วนะคะที่ดำเนินการไปแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถตอนนี้ก็มีการเตรียมไว้ให้ด้วยแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ดูได้ไม่ว่าจะเป็นเพจเทศบาลก็ดูได้เหมือนกันนะคะในการประชาสัมพันธ์ว่าควรไปจอดรถที่ไหนได้บ้างนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็เตรียมสถานที่นะคะศูนย์พักพิงก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นมอ.แล้วก็ที่สำคัญก็คือบ้านพี่เลี้ยงอันนี้ถือว่าสำคัญมากที่ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากสมัครเป็นบ้านพี่เลี้ยงด้วยอันนี้ต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแจ้งได้ที่กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็โทรเข้ามาได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมหรือว่าบอกแจ้งผ่านประธานชุมชนของแต่ละชุมชนก็ได้ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่มีชุมชนทั้งหมด103ชุมชนแต่ว่าชุมชนที่ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมักจะเป็นชุมชนที่อยู่รอบนอกหรือบริเวณที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเพราะว่าใจกลางเมืองผมต้องนำเรียนว่าบ้านพี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้มีบทบาทเพราะทุกบ้านมีชั้น2ชั้น3ชั้น4เวลาน้ำท่วมไม่มีใครอยากจะไปอยู่บ้านคนอื่นเขาก็อยู่บ้านเขาเนี่ยครับชั้นบนขึ้นไปก็จะบ้านพี่เลี้ยงก็จะมีบทบาทมากในกลุ่มของชุมชนที่มีบ้านชั้นเดียวชั้นครึ่งหรือ2ชั้นนะครับ
0: ค่ะทีนี้มีจากปีที่แล้วค่ะที่มีการท่วมอันเนี้ยท่านหมอมองว่ามีจุดไหนบ้างคะที่ปีที่แล้วหนักแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหลายพื้นที่ซึ่งมีการท่วมขังหรือมีการท่วม เกือบทุกปีผมยกตัวอย่างแถวจันทวิโรจน์นะครับตรงนี้ผมลงไปดูในพื้นที่ถึงผมว่า 3-4 ครั้งได้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เขาอยู่ในเขตของการรถไฟซึ่งทางเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มากมายนะครับโดยเฉพาะเป็นชุมชนที่มีบ้านอยู่แออัดพอสมควรและเป็นพื้นที่ลุ่มตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ท่วมครับไม่ต้องเข้าหน้าฝนหรอกครับแค่ตกหนักสักครึ่งวันหนึ่งก็ท่วมขังแล้วสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเอาเครื่องสูบน้ำโมบายเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วก็ไปสูบนะครับอย่างพื้นที่เพื่อบรรเทาความรุนแรงของการท่วมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ เกือบทุกปีเหมือนกันนะครับก็คือเขตทางหาดใหญ่ในนะครับบางโซนอย่างถนนเทสาเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย เราก็จะไปตั้งจุดนะครับนอกจากจุดบัญชาการที่ศูนย์ของเทศบาลหาดใหญ่เราก็จะไปตั้งที่หาดใหญ่ในนะครับซึ่งคร่าวๆเบื้องต้นก็กะไว้ว่าจะไปตั้งแถวโลตัสหาดใหญ่ในนะครับเป็นศูนย์อำนวยการศูนย์ช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งก่อนก็คือว่าเวลาเราส่งความช่วยเหลือเนี่ยยิ่งคนไปจอดรถบนสะพานลอยจอดจนเราไม่สามารถไปทางหาดใหญ่ในช่วยเหลือได้ครั้งนี้เราก็จะไปตั้งจุดแล้วก็เชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น้ำเข้ามาก่อนนะครับ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็น2จุดหลักๆที่ท่วมทุกปีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องลงไปพิเศษกว่าทุกๆปีด้วยการถอดบทเรียนจากปีที่แล้วมาด้วยทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสูบน้ำตอนนี้เทศบาลพร้อมแค่ไหนคะถ้าเกิดว่ากรณีที่น้ำมันเริ่มที่จะท่วมขังแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ผมต้องนำเรียนว่าหัวสูบ ตามสถานีสูบต่างๆเรามีทั้งหมด27สถานีตามคลองใหญ่ๆเราสูบน้ำเพื่อผันน้ำในตัวเมืองออกข้างนอกให้เร็วที่สุดเนี่ยเรามีทั้งหมด79หัวสูบ27สถานีจากการท่วมเมื่อปี68ทำให้เราหัวสูบต่างๆเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ภายในไม่ถึงปีเนี่ยครับใน79หัวสูบใหญ่ๆนะครับบางหัวสูบเนี่ยเมตรครึ่งเมตร8ด้วยซ้ำไปตรงนี้เราซ่อมเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แล้วนะครับวันก่อนก็ท่านคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็เปิดให้ดูเลยเรื่องประสิทธิภาพของหัวสูบของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ใช้การได้แล้วก็ยังไม่นับรวมหัวสูบซึ่งเป็นเครื่องโมบายเครื่องโมบายก็มีตั้งแต่ขนาดเครื่องเล็กๆซึ่ง1คน2คนสามารถยกหิ้วกันไปได้กับอีกประเภทนึงคือโมบายที่ใหญ่หน่อยจะต้องใช้รถกระบะหรือรถคันใหญ่เนี่ยลากจูงไปซึ่งไปสูบตรงนี้เรามีประมาณ40ถึง50หัวสูบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าถ้าน้ำมาไม่มากนะครับหัวสูบเป็นร้อยหัวตรงนี้สามารถที่จะผันน้ำจากในเมืองของเทศบาลนครหาดใหญ่ออกสู่คลองข้างนอกได้ทางสายน้ำเนี่ยพอออกไปเราก็จะไปปล่อยน้ำออกทางคลองซึ่งจะผ่านทางคลองแหแล้วก็ผ่านออกทางคูเต่าแล้วออกไปยังทะเลนะครับแต่ว่าความเข้าใจอันหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะพูดกันตลอดคือบางครั้งพอหาดใหญ่ในท่วมแล้วในตัวเมืองไม่ท่วมคนมักจะไปพูดว่าเทศบาลสูบน้ำจากในเมืองไปที่หาดใหญ่ในจริงๆผมต้องนำเรียนนะครับว่าไม่มีหัวสูบแม้แต่สักหัวเลยที่ไปวางสูบในเมืองแล้วไปปล่อยเอาที่หาดใหญ่ในนะครับผมต้องนำเรียนว่าหลักการสูบน้ำผันน้ำระบายน้ำให้เร็วที่สุดออกจากเมืองก็คือมันจะมี

0: ายน้ำธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคลอง30เมตรคลองเลียนคลองอู่ตะเภาคลองล.1นะครับเพียงแต่ว่าการที่เราปล่อยให้น้ำไหลไปตามเรื่อยๆเนี่ยน้ำจะออกจากเมืองช้าเราก็เลยไปติดตั้งสถานีติดตั้งหัวสูบบางตำแหน่งติดตั้ง1หัวบางตำแหน่งติดตั้ง2หัว3หัว4หัวบางตำแหน่งติดตั้ง10กว่าหัวนะครับอย่างที่ก่อนจะไปออกไปทิ้งคลองเตยที่เขาเรียกว่าสถานีหัวสูบขอ7ตรงนั้นเราติดตั้งประมาณ18หัวสูบนะครับแล้วเราก็สูบน้ำเนี่ยครับไปตามคลองธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยครับเราไม่ได้สูบน้ำจากในเมืองไปที่หาดใหญ่ในเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าหาดใหญ่ในจะเป็นพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองแค่นั้นเอง
1: ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารับน้ำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะท่วมขังทุกปีแหละนะคะทีนี้อย่างที่ท่านบอกนะคะก็คือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสูบน้ำตอนนี้หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากปีที่แล้วณตอนนี้เราซ่อมกลับมาสมบูรณ์ 100% พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะทีนี้ก่อนลารายการอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงประชาชนทางบ้านถึงความมั่นใจให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่สำหรับการเตรียมพร้อมในปีนี้รวมไปถึงส่วนของประชาชนควรจะเตรียมตัวยังไงสำหรับปีนี้บ้างคะเชิญค่ะ
0: ทางเทศบาลได้ประสานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานนะครับส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในปีนี้เนี่ยน้ำไม่ได้มากเท่าปี68นะครับเพราะฉะนั้นการท่วมแบบปี68น่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าหาดใหญ่จะท่วมไหมเข้าใจว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่มากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศบาลตอนนี้เราเตรียมการอย่างเต็มที่เตรียมการเรียกว่าพร้อมกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะเรามีประสบการณ์ที่แย่มากๆในปี68แต่ในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนต้องนำเรียนว่าแม้ว่าข้อมูลที่ทางเทศบาลได้มาว่าปริมาณน้ำอาจจะไม่มากเท่าปีก่อนแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้วยครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้ถ้าของอะไรหนักๆมีคนในบ้านอยู่ในบ้านเป็นผู้ชายยกได้ยกก่อนเลยครับยกก่อนนะครับแล้วก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเทศบาลก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนแล้วก็จะบอกแล้วก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ครั้งนี้ก็คงต้องเรียนฝากนะครับว่าน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับ
1: นี่นะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่ในการรับมือฝนในปีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะนายแพทย์ชรินทร์แพทย์ทยนันทเวชค่ะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ขอบคุณนะคะ
0: วัน
1: นี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็ค

0: กับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: าต้องทำพันไหนลองบอกมาที
1: ออกกำลังกายวันละฮิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
2: ทำกิจกรรมเล็กๆหน่อยๆในบ้านเพื่อให้อารมณ์ดีค่ะ
3: ปลูกผักปลูกยาไว้กินไว้ขาย
4: ยังเบี้ยอ้อมไว้มั่งไว้ใจตอนแก
0: ่อย่าลืมมาตรวจสุขภาพกันอย่างสม่ำเสมอนะคะ
5: โอเค
1: เห็นไหมคะไงๆแค่นี้ก็สูงไว้แบบมีคุณภาพขับแก้วแล้ว
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะคือการยกระดับภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะล่องใต้วันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าอย่างนาฏศิลป์และดนตรีไทยนะคะซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดโดยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยนะคะและยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานั้นก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกด้วยค่ะ

0: ท่านรองคะในมุมมองของท่านรองค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะมีคุณค่าที่จะสามารถสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์การแสดงทั้งหมดนะคะของไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เป็นสาเหตุจูงใจหรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทำให้คือที่อื่นในโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็รวมในเรื่องของสร้างเรื่องของเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แล้วก็เด็กๆที่มีการฝึกฝนหรือมีการอบรมเรื่องของการแสดงต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาสามารถแสดงได้ในวงเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยและสำหรับในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดมากเลยว่าเด็กๆที่ได้รับการฝึกอบรมนะจนตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นเยาวชนต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปร่วมในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเช่นงานแสดงโขนต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแสดงด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาตินะคะโดยเฉพาะทางสถาบันสุวรรณภูมิเองนะคะโครงการอบรมเยาวชนเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะมีกันเป็น 20-30 ปีจนเยาวชนที่ได้รับการอบรมเนี่ยนะคะโตไปเป็นคุณครูเป็นขั้น advanced เนี่ยก็มีแล้วแล้วมีหลายโครงการนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการ AUN นะคะ AUN Network เนี่ยก็จะเช่นจะมีโครงการเรื่องของ AYCF ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะที่ดำเนินการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีการแสดงแล้วก็มีการมาคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วทั้งประเทศของเราเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างต่างกับต่างประเทศด้วยในการร่วมมือกันในการที่เราเห็นความอัตลักษณ์นะคะของดนตรีของนาฏศิลป์ของเราเองของไทยเองแล้วก็มันมีลักษณะที่จะสามารถผสมผสานหรือสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ๆที่ร่วมกับต่างชาติได้ด้วย
2: ชายโยลงดาวขาบันที่ไปไหมเ
3: ฮ้ยจีบมากจีบมากจีบมากมาออกกันนะ
2: เรียนมือผมหยกนะ
0: นอกจากที่เราจะได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ออกสู่สายตาชาวโลกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะคะที่ทางสถาบันสุวรรณภูมิได้ดำเนินการก็คือโครงการในการสอนเยาวชนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่ามโนรานะคะตรงนี้เรามีแนวความคิดยังไงคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นศิษย์กันรุ่น

0: ฐานอะไรตรงนี้พอเด็กมาในแต่ละเทอมในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจริงได้แต่งตัวกันจริงๆนะคะนอกเหนือจากพิพิธศนาที่เราจะคือเรียนกับทางสถาบันสุวรรณภูมิแล้วต้องแสดงออกได้ต้องจัดออกเวทีได้และต้องถ้ามีการแสดงที่ไหนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยโขนเราก็ไปที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะต้องมีความพร้อมที่จะออกไปแสดงยังต่างประเทศได้ด้วยและเวทีอื่นๆก็จะเห็นว่าคุณครูของเราเนี่ยก็นำน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยไปแสดงนะคะณเวทีอื่นๆด้วยอันนี้ก็ตอบเรื่องของทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เด็กๆที่ไปก็ได้ค่าขนมด้วยนะคะในอนาคตพัฒนาต่อไปเขาก็อาจจะกลายเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองของน้องๆไปได้ด้วย
1: เหนือจากที่ท่านรองบอกว่าได้ค่าขนมท่านรองมองว่าศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้อะไรกับเยาวชนบ้างคะ
0: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการที่เขาได้ฝึกฝนเขาได้มีทักษะในเรื่องของเนี่ยดนตรีนาฏศิลป์ของไทยมันจะซึมซับในเรื่องของความเป็นไทยถูกไหมคะมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆที่มาอบรมรำหรืออบรมโขนนาฏศิลป์เขามีความน่ารักในตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการปลูกฝังคือสิ่งที่มันได้ไปพร้อมๆกับการอบรมดนตรีหรืออบรมนาฏศิลป์เนี่ยมันคือจิตใจที่ต้องบอกว่าเขาทำให้เขาใจเย็นทำให้เขาน่ารักก็คือในความเป็นไทยของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นโดยรูปธรรมเลยเวลาที่เราเห็นเด็กๆนะคะแล้วก็มันทำให้เขาได้ผ่อนคลายแทนที่จะเคร่งเครียดในเรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เด็กๆได้ซึมซับในสิ่งเหล่านี้ไปด้วยค่ะ
1: ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนหันมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็เริ่มจะฝึกฝนทักษะเรื่องของดนตรีไทยนาฏศิลป์กันมากขึ้นทีนี้ท่านรองมองว่าจุดแข็งสำคัญของดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะจุดแข็งเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยหรือของพื้นถิ่นมันก็คือเอกลักษณ์มันคือเอกลักษณ์ของเราอะนะคะที่คนอื่นไม่มีพอได้ฟังเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความเป็นไทยนะคะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยครูเองหรือว่าการศึกษาด้านวิชาการเองก็มีการผสมผสานเอาดนตรีพื้นบ้านเข้ามาใช้ในวงดนตรีไทยซึ่งดนตรีสามารถที่จะผสมผสานกันได้หมดแหละนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความลึกในด้านวิชาการเช่นดนตรีในสุวรรณภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บ่งบอกถึงเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีมาอันเนี้ยเมื่อมีข้อมูลในระดับวิชาการในระดับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังสู่โลกได้ด้วยว่าดนตรีบางอย่างมันอาจจะได้รับวัฒนธรรมมาดนตรีบางอย่างได้รับวัฒนธรรมอินเดียดนตรีบางอย่างอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ของเราของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีการผสมผสานการที่มันมีการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความเข้าใจในระดับสากลได้และดนตรีมันสามารถที่จะร่วมวงกันได้ด้วยถ้าครูมีการศึกษาหรือมีเรื่องของการทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอาจริงๆก็คือเราอยู่ในสถาบันการศึกษาถ้าผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติจริงๆเพื่อส่งถ่ายทอดให้กับลูกๆหลานๆของเราอันนี้มันก็ยิ่งทำให้เราอ่ะดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของเราเนี่ยก้าวสู่ในระดับสากลได้แล้ว
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะคะท่านรองมองว่าวิธีการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะได้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติแล้วก็นานาชาติเนี่ยค่ะควรจะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: คือมันคงต้องเริ่มตั้งแต่อนุรักษ์ก่อนเนาะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนตรงนี้นะคะให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญเอาจริงแล้วจุดเล็กๆก็คือจากทางสถาบันครอบครัวก่อนนะคะจากผู้ปกครองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับณปัจจุบันเนี้ยให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาแล้วแต่ความถนัดเลยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอยากรำนาฏศิลป์หรืออะไรตรงนี้เพื่อให้เขาเกิดความอยากแล้วก็ความรักในวัฒนธรรมไทยเด็กๆก็จะพัฒนาต่อยอดเองด้วยก็คือว่าจากเขารู้ศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเรียนจากครูจากตรงนี้นะคะและในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนกับครูที่เป็นระดับ ระดับชาติหรือมีการส่งเสริมในตรงนี้

0: รวมทั้งเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่เราจะเห็นบ่อยๆว่าสามารถนำเอาดนตรีไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลทำอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราพบเยอะนะคะสำหรับน้องๆที่คนรุ่นใหม่นะคะที่มาเรียนทางด้านเช่นเรื่องของดนตรีแล้วสามารถผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีไม่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่ AI ที่เข้ามาแต่ก็คือว่าเพื่อให้เขาไม่ทิ้งรากดนตรีไทยหรือรากวัฒนธรรมไทยเดิมของเราอันนี้คิดว่ามันสามารถที่จะก้าวไปสู่สากลได้อยู่แล้ว
1: ค่ะก็จะต้องมีเวทีมีโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงออกนะคะถึงทักษะที่เขาอาจจะได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือว่าบางคนก็ได้เสริมมาจากครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้วยนะคะและในช่วงที่โลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างที่ท่านรองบอกเทคโนโลยีเข้ามานู่นนี่นั่นเข้ามานะคะเราจะมีวิธีการในการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะวัฒนธรรมใดที่ไม่ได้รับการสืบต่อมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยมันมีการสืบสานมีการสืบต่อก็คิดว่าจุดเล็กๆที่จะเริ่มจากที่บ้านนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการทำรงไว้ในการรักษาวัฒนธรรมไทยถ้าให้บุตรหลานนะคะมาได้เห็นได้เรียนช่วยกันสืบทอดไม่ว่าจะเนี่ยถ้าไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนดนตรีไทยมันก็จะไปพร้อมๆเนี่ยไม่มาฝึกนาฏศิลป์หรือไม่มาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงดนตรีพื้นบ้านหรืออะไรทั้งหลายของไทยๆเนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมคะมันก็แค่ได้แค่เป็นการเก็บอนุรักษ์อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์มันควรที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็สืบทอดนะคะแล้วก็ต่อไปยังชนรุ่นหลังด้วยแล้วก็เนี่ยแหละบุตรหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยก้าวไปสู่วัฒนธรรมสากลโดยการผสมผสานเอากับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการสนับสนุนจากผู้ปกครองการสนับสนุนจากโดยสถาบันการศึกษาที่เขามีความรู้ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐต่างๆภาคหรือภาคเอกชนที่จะส่งเสริมเรื่องของการที่เด็กๆได้แสดงฝีมือต่างๆนะคะนอกเหนือจากที่สถาบันการศึกษาเองเนี่ยเวลาที่จะมีการแสดงอย่างที่ต่างๆหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เด็กๆนี่แหละเยาวชนต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่จะร่วมแสดงและถ้าเขามาจากใจมันฝังอยู่ในรากของเขาว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยยังไงเนี่ยศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของเราศิลปะวัฒนธรรมของเราจะไม่ไปไหนเลย
1: ในโลกที่วัฒนธรรมกลายเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนศิลปะการแสดงของไทยนั้นคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนรากเหง้าและความงดงามของชาติค่ะสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการสอนศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผ่านศิลปะการแสดงไทยหลากหลายแขนงนะคะทั้งโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์และมโนราแต่ละแขนงล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนเรื่องราวคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทยการถ่ายทอดศิลปะเหล่านี้ไปสู่เยาวชนนั้นนะคะไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการสร้างทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เวทีสากลได้อย่างสง่างามค่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมรายการแรกของประเทศไทยอย่างโขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นทุกท่วงท่าการรำคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ทุกการฝึกซ้อมคือการอนุรักษ์ศิลปะของแผ่นดินให้เติบโตไปพร้อมกับอนาคตของเยาวชนไทยค่ะ
2: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะ ด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับกลุ่มโขนนี่มันจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาฝึกเป็นวิชาชีพตรงนี้เขาก็จะเอาไปประกอบวิชาชีพทางด้านการแสดงเลยหรือเป็นนักแสดงที่เป็นนาฏศิลปินหรือเป็นครูที่จะไปสอนโขนต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการฝึกสอนโขนหรือเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่เขาชอบในศิลปะว่าทำไทยที่เขาประกอบอาชีพอื่นหรือเรียนทางสายอื่นตรงนี้เขาก็จะมีความสนใจมาร่วมอนุรักษ์การสร้างรายได้ตรงนี้เด็กก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวไปแล้วก็ไปรับงานการแสดงแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ

0: การสืบสานวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีไทยช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างวินัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์นะคะการฝึกฝนนี้เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเปิดโอกาสในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นการผลิตเพลงการแสดงและการออกแบบเครื่องดนตรีการสนับสนุนศิลปะการแสดงในสาขานี้นะคะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับการเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสค่ะ
1: หมายเลขที่สองซอนซอนคือภาษาโทรศัพท์โซ่ของจีนให้ใช้ที่เสียงซอน
2: ของไทยดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันในปัจจุบันดนตรีไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับการที่จะเอาดนตรีไทยไปเล่นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไปสู่การเล่นกับดนตรีสากลซึ่งทำนองมันก็จะมีความน่าฟังมากขึ้นคนต่างชาติเข้าใจดนตรีไทยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของดนตรีไทยที่จะเอาดนตรีไทยไปประยุกต์กับดนตรีสากลซึ่งการทำในรูปแบบนี้ก็จะทำให้มีความน่าฟังในกิจกรรมดนตรีไทยมากขึ้นชาวต่างชาติได้ยินได้เห็นนะครับก็เป็นโอกาสในการที่นักดนตรีของเราได้เรียนมาแล้วก็จะได้เอาการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราไปเอาไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมเรามีการเข้ามีการประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่จะส่งผลให้นักดนตรีไทยเราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาในตรงนี้
0: นายเยาวชนในด้านนาฏศิลป์ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและเปิดโอกาสในการสร้างงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยสามารถใช้ทักษะที่ได้รับมาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งในด้านการแสดงการผลิตการออกแบบที่สามารถเพิ่มมูล

0: ค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: ถ้าใครจะล้มหรือวางเท้าก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรหรอกนับเงินทุนสินให้หน่อยเร็ว
2: ก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะการเรียนในปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเยอะมากนะคะก็เนื่องจากว่าจะใช้เป็นความสามารถพิเศษในการสอบเข้าก็ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การต่อยอดเข้าสังคมต่างๆจนกระทั่งถึงถ้าเกิดว่าเด็กๆโตไปแล้วไปฝึกงานหรือไปทำงานต่างๆก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ค่ะก็ติดตัวไปบางคนก็อาจจะไปถึงประกอบอาชีพได้เลยก่อนหน้านี้เราก็จะมีเป็นการแสดงที่เป็นมาตรฐานเป็นอนุรักษ์นะคะมาโดยตลอดจนยุคหลังๆพอเราได้รับอิทธิพลมานะคะแล้วก็จากครูบาอาจารย์แล้วก็การ mix and match กันนะคะกับการรับเข้ามาเราก็จะมีการแสดงสร้างสรรค์ที่เป็นเกิดเป็นชิ้นงานวิจัยเกิดบรรเลงเพลงใหม่แล้วก็เป็นท่ารำใหม่ๆขึ้นมาเราจะเรียกว่าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งมันสามารถต่อยอดไปหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายทางได้ค่ะเพราะว่ามันรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะมันจะผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะว่าในทางศิลปะแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความผิดค่ะหมายถึงว่าเราสามารถใช้จินตนาการเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างผนวกรวมเข้าด้วยกันบูรณาการด้วยกันได้ค่ะ
3: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อย่างมโนราได้รับการยืนยันถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนก้าวขึ้นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนนั้นเห็นความสำคัญของการรักษาศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตค่ะ
4: ในการฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการลำผสมท่าหรือการลำเพลงครูนะครับก็คือการเอาท่าลำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่าลำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาภายในตัวด้วยครับซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่า1ต้องรำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการรำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่นั้นที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้

0: ได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได
1: ้การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อยอดศิลปะไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการขยายอิทธิพลไปยังเวทีระดับโลกวันนี้รายการล่องใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผ้าทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้ว

0: วัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสานมือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับวันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากยังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งคำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

0: พระองค์เป็นสุขเสื่อมมาช้านานเพราะเรามีความในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักนี้ให้มา
1: และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพีดอนเพื่อให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำพวงมาลาไปถวายบังคมในนามกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันยังมีตัวแทนในงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายบังคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำเป็นหลักในการนำทางเพื่อดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมนำพวงมาลาไปถวายบังคมและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลานะคะพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: และนอกจากนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างที่จังหวัดยะลากับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประชาชนชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ขบวนนักวิ่งได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามถนนเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือเส้นทางวิ่งถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาทางด้านของประสบกรณิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายเป็นสัญลักษณ์เลข9รอบลานสักการะพระพุทธนวะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตใจในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
1: ขณะที่ต่างจังหวัดนะคะได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมดอนไฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569 เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตลอดจนจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคสำหรับดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอจังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำ 194,993 ดอก
2: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันสักครู่เดี๋ยวครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ยังคงมีเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นเช่นเคยกับไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าเป็นการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยตัวเลขล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณสถานุเชิญครับ
1: ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็วันนี้นะครับถือได้ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นวันแห่งตัวเลขก็ว่าได้นะครับวันนี้มาอัปเดตประมาณการล่าสุดของทาง IMF นะครับเมื่อวานที่ผมพูดไปว่าตัวเลขอาจจะแย่นะครับฝากตัวเองก่อนนะครับ2ทีตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของเศรษฐกิจไทยถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่เศรษฐกิจโลกเองถ้าไปดูเนี่ยความเสี่ยงอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แรกของวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของ World Economic Outlook นะครับเป็นการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจผมจะลงเฉพาะตัวเลขใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณการตัวเลขหรือว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับมาดูที่ภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวนะครับ GDP น่าจะประมาณ 3.1 ในปี2026หรือว่าปีนี้แล้วก็ฟื้นตัวเป็น 3.4 ในปีหน้า2027นะครับก็เป็นประมาณการเดิมนะครับเมื่อช่วงเมษายนของทาง IMF คือไม่ปรับประมาณการนะครับยังคงเดิมทีนี้ขยับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยปี2026ปีนี้ขยายตัว 2.1 และก็ปีหน้าจะยังคงตัวเลขเดิมที่ 2.1 เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกปรับประมาณการดีขึ้น2ครั้ง 1.5 ในเดือนเมษายนแล้วก็ 1.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ที่ IMF ประมาณการนะครับก็ถือว่ามุมมองดีขึ้นครับสำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยของ IMF นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูตัวเลขจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเหนื่อยนะครับอาจจะยังเรียกว่าเหนื่อยมากๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของในอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองอาจจะต้องไปเร่งแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองที่ยังอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันอีกมากนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ IMF คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ในปีหน้านะครับเรื่องของเงินเฟ้อภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของสงครามเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันแล้วขอการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศในหลายประเทศนะครับโดยทาง IMF มองประเทศไทยค่อน

0: ข้างเป็นมุมบวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือปัจจัยท้าทายได้ค่อนข้างดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเติบโตด้าน AI ในเอเชียนะครับแต่ถ้าพูดถึงในความเห็นของกระทรวงคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีความมั่นใจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตมากกว่า 2.1% ตามที่ IMF ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจจะไปแตะที่ 2.3 หรือมากกว่านั้นนะครับก็ไทยเราโชว์ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของ FDI ที่ถือว่าเป็นประวัติการนะครับหลายปีติดต่อกันแล้วก็การส่งออกปีนี้ของไทยเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแตะที่ระดับ 20% นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 17-19% อาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นอกจากตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตในการแถลงข่าวของ IMF นะครับ Q&A การตอบคำถามสื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน้ำหนักคำถามส่วนใหญ่นะครับพุ่งไปที่เรื่องของ AI แทบทั้งสิ้นนะครับก็มุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มองว่ามาพร้อมกับโอกาสนะครับความท้าทายก็มีอีกเพียบเลยนะครับก็นำมาสู่ความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงกับผลบวกที่จะได้เนี่ยอันไหนมันจะมีมากกว่ากันนะตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะปรับไปเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยไซเบอร์แล้วก็ภาคแรงงานที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเซสชั่นช่วงเช้าของทาง IMF นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีงานเสวนาหลักของทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นโฮสต์คันทรีนะครับก็จะมีเวทีเปลี่ยนและเปลี่ยนมุมมองของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินของโลกเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของการแบ่งขั้วและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับก็ผู้ร่วมเสวนามีเอลิสหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองเอกนิตินะครับกรรมการผู้จัดการ IMFประธานธนาคารโลกนะครับแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจอีกหลายท่านจากหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกเวทีนึงถัดมานะครับที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยก็ไล่มาตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเลยนะครับปี1991หรือว่าปี2534จนถึงปีนี้ปี2026นะครับว่าประเทศไทยเองเติบโตมาทิศทางไหนแล้วเติบโตมาอย่างไรนะครับก็ติดตามนะครับว่าช่วงบ่ายทั้งความท้าทายความเสี่ยงทั้งของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีแนวทางรับมืออย่างไงแล้วก็วงเสวนาหลายเวทีน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผ่านมา2วันเหมือนผ่านมา2ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับท่านสำคัญครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสถานุครับก็รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปตัวเลขเราเนี่ยโตมากกว่าที่คาดการไว้เบื้องต้นด้วย
2: ใช่ค่ะอันในเบื้องต้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ทาง IMF เขาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2026นี้นะคะก็ขยายตัว 2.1% คงที่ 2.1% ในปี2027และบอกว่าปี70นะคะเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจจากในส่วนของระดับโลกอย่าง IMF นั่นเองนะคะขณะที่ธกส.ได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรไทยร่วมจัดแสดงในงาน2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะเพื่อที่จะหวังต่อยอดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะนายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธกส.เปิดเผยนะคะว่าสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติกระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางธกส.ร่วมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าของเกษตรกรลูกค้ามาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระเป๋าผ้าลายอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุโขทัยผ้าฝ้ายคลุมไหล่จากจังหวัดตราดกระเป๋าผักตบชวาจากจังหวัดพะเยาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีรวมถึงงานหัตถกรรมจากเตยปานหนันกระจูดและกาบกล้วยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ยังสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการลูกค้าธกส.ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะ
1: ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเองก็เปิดเวทีแสดงพลังแห่งภูมิปัญญาไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสยามภารกรแลนด์มาร์คระดับโลกร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเป็นเวทีแห่งมรดกไทยสู่สายตาโลกรวมความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงานสยามภารกร The Art of Royal CraftExplore Thai Heritage Experience ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมด้วยคุณถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition อย่างเป็นทางการภายในงานบริเวณ Living Hall ชั้น3จะได้สัมผัสเรื่องราว50ปีศิลปาชีพและชิ้นงานศิลป์แผ่นดินที่สร้างสรรค์มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้งอาจารย์สุดสาครชายเสมและอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์โบราณเช่นเทคนิคการปัดทองและการปรุงกลิ่นหอมแบบไทยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเทศกาลไหมไทยสู่สากลโดยนำผ้าไหมไทยไปสู่มือนักออกแบบชื่อดังกว่า100ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างส่งคุณค่าณชั้น1และ Living Hall ชั้น3ขณะที่บริเวณ Nextopia ชั้น5สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Future Craft Experience เพื่อเชื่อมโยงงานจักสานและวัสดุรักโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสความวิจิตรของมรดกไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี
2: ้ณขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมถึงสภาพอากาศในบ้านเราด้วยค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็คือภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนครส

0: วรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกหนักเกิดได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมง่ายก็ควรยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมจุดย้ายรถติดตามการแจ้งเตือนในพื้นที
1: ่ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมเพื่อตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวันนี้ครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนที่จะลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงสั่งการให้ขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผ่านน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนที่จังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักจงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอนั้นเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดี๋ยวได้เดินทางไปยังคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทานและก็เป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากเป้าหมายหลักก็คือเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงการเร่งตรวจสอบและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนายเจษฎาบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลประชาชนทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แยกข้อมูลความเสียหายก่อนและหลังวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาและประกันภัยค่ะเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนขณะเดียวกันนะคะยังกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้อมเนี่ยให้เกิดความชัดเจนโดยอธิบายความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายเจษฎาเองก็ยังฝากให้ทุกภาคส่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะค่ะเมื่อสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าควรสื่อสาร

0: ้น้ำครับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมก็เตรียมนำข้อมูลนั้นใช้ประกอบตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งติดกับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมจำนวน3จุดจากคันดินที่รั่วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรด้วยผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเช่นตะกอนดินเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสถานการณ์ปลากระชังที่ตายลอยในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและค่าออกซิเจนในน้ำต่ำขณะนี้ประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการซากปลาตายขณะที่สาธารณสุขอำเภอก็ประสานอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคปลาที่ลอยน้ำตายและก็งดบริโภคอุปโภคการใช้น้ำในแม่น้ำหากประชาชนมีผื่นคันผิวหนังและก็แพ้หรือว่ามีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังให้ติดต่อรับการตรวจในเบื้องต้นได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
1: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ไปพบสารเคมีนะคะที่อาจจะรั่วไหลจากโรงงานขยะปนเปื้อนกับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะจึงเตรียมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมเร่งนำขยะออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะมีการกำชับค่ะให้ในส่วนของทางจังหวัดพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการเยียวยาประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับโรงงานที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการรั่วไหลของสารพิษนายพลพีเปิดเผยว่านามสกุลที่ตรวจพบในทั้ง2บริษัทค่ะเป็นนามสกุลดังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้นคาดว่าจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีและรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นที่ผิดกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นามสกุลเดียวกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
2: วันนี้เราพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีนะครับเราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราก็กำลังจะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวเรียกว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับอันนี้ท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมเรื่องต้นที่เจอเขาก็ถืออยู่ทั้ง2บริษัทเลยนะครับนามสกุลนี้2นามสกุลด้วยนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านวราวุฒินะครับท่านก็บอกว่าผิดก็คือผิดก็ท่านนายกก็ย้ำเช่นกันครับว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
3: ไม่ใช่นักการเมืองเลยครับเขาใช่ไหมคร
2: ับไม่มีครับภูมิใจไทยไม่มีครับครับสะอาดเหมือนเสื้อขาวผมนี่แหละครับ
0: ดังนั้นกทม.ก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขตนะครับรับรองข้อมูลไปแล้วกว่า 88,000 ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือกว่า649ล้านบาทพร้อมกับเปิดลงทะเบียนออนไลน์24ชั่วโมงนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่38เขต118แขวงโดยเร่งตรวจสอบและก็ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาโดยเร็วข้อมูลณวันที่11ตุลาคม2569กทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้ปภ.แล้ว 88,198 ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือ649ล้าน 418,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวน 52,107 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีน้ำล้อมรอบจำนวน 36,091 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือ

0: ครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 86,088 คำร้องโดยเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ไม่สะดวกทางออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบภัยได้โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.สำหรับการติดตามสถานะการอนุมัติเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
1: มาดูเรื่องของแวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสากลกันบ้างนะคะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานและการศึกษาไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็กำหนดเกณฑ์เทียบวัดระดับภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลครอบคลุมการทดสอบภาษาสำคัญทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนซึ่งก็จะรองรับผลการทดสอบทั้งระบบ 2.0 และในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับระบบ 3.0ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดหลักเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบ NQF Dashboard เพื่อให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมและก็เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลทักษะแห่งอนาคตโดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสะท้อนความต้องการของตลาดซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการเดินหน้า3แนวทางหลักทั้งการปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
0: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อนักศึกษาใช้วิธีปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างเหยื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้เหยื่อนั้นจัดฉากว่าถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองแต่ถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามจากคลิปวิดีโอนี้ครับ
2: เดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะให้น้องเนี่ยนะส่งเรื่องเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่แต่อันนี้ห้ามบอกนะว่าคุยกับพี่
3: แล้วหนูจะต้องส่งไปว่าอะไรคะ
2: เรื่องทุนการศึกษาว่าเราเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อโอเคไหมเดี๋ยวพอได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเนี่ยนะน้องเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยส่งไปคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะโอนเงินมาให้แล้วเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปตามที่พี่บอกเข้าใจนะรู้เรื่องไหม
3: รับทราบค่ะ
4: โดนลักพาตัวเหรอเนี่ยบัวเน่อีกตายแล้วลูกฉันทำไงดีเนี่ยพอโอนตังไปไหมเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยตายแล
5: ้
4: ว
5: เฮ้ยพี่เป็นไรบ้างดูหน้าเครียด
4: ลูกหนูโมเน่โดนลักพาตัวช่วยด้วยพี
5: ่ยังไงผมขอดูหน่อย
4: ลูก รูปหนูแล้วแบบ
5: เดี๋ยวนะโอนเงินไปยัง
4: ยังค่ะ
5: ไม่ต้องโอนอันเนี้ยมิจฉาชีพชัวร์จากที่ผมเช็คเนี่ยลูกพี่ไม่ได้โดนลักพาตัวแต่เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเบื้องต้นเราไปแจ้งความกันก่อนป่ะ
1: อาจารย
5: ์โมเน่ครับโมเน่ใช่ไหม
4: ใจเย็นนะไม่พาตำรวจมาหาแล้ว
5: พี่อยากตำรวจไซเบอร์นะ
4: อันนี้ตำรวจจริง
5: มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเราปลอดภัยแล้วตอนนี้
4: จริงตำรวจจริง
6: อันนี้ตำรวจจริงแล้วแม่
4: จริง
6: แม่จริงตำรวจจริงเหรอคะ
5: พี่ตำรวจไซเบอร์พาแม่เรามาช่วยเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นั่นคือมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเราอยู่แม่เรามาแจ้งพี่ให้มาช่วยเราตอนนี้เราปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะ
4: เย็น
5: ครับและนี่คือกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่ใช้มากในช่วงนี้แล้วก็มีเหยื่อน้องๆนักศึกษาถูกหลอกเป็นจำนวนมากครับโดยลักษณะที่เรียกว่าการลักพาตัวทิพย์ครับนอกจากเหยื่อจะถูกหลอกจนหมดตัวแล้วยังใช้รูปของน้องเนี่ยไปใช้ในการหลอกครอบครัวหรือบางทีก็แอบอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียกค่าถ่ายจากทางครอบครัวอีกครั้งครับดังนั้นถ้าเจอลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาชีพแน่ๆ
1: สภาพอากาศบ้านเรานะคะทุกภาคต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะวันหยุดนี้ใครซักผ้าไว้คอยดูฝนกันด้วยนะคะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มีฝนหนักกลับมารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันเลยค่ะในส่วนของภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษที่กำแพงเพชรอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้กลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะฝนหนักเป็นบางจุดแต่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านหรือจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักฝนตกสะสมแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมจุดย้ายรถไว้ด้วยค่ะใครออกไปเที่ยวหรือทำธุระพกร่มเผื่อเวลาเดินทางช่วงฟ้าร้องให้เข้าที่ร่มที่แข็งแรงเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคจะมีฝนหนักโดยเฉพาะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่จะมีฝนหนักบางจุดใครอยู่จุดท่วมง่ายเตรียมรับมือสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ส่วนฝนหนักยังมีบางจุดเที่ยวทะเลออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนหนักบางจุดในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของภาคเดินเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันฝนหนักบางจุดที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเลี่ยงการเดินเรือค่ะ
7: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับใน NBT World Brief
1: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. Let's begin with the latest update on the 2026 IMF World Bank Group annual meeting from the Queen Sirikit National Convention Center right here in Bangkok.
8: สวัสดีค่ะ good afternoon. Today marks the second day of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings, taking place right here in Bangkok. Yesterday highlights included a forum on AI and job creation, a platform for young generation to share their views, and discussions on building sustainable economy. The Thai Pavilion was also officially opened to celebrate the richness of Thai culture. And there is more to look forward to today.This morning, the IMF launched its World Economic Outlook, highlighting the resilience of the global economy, supported by strong AI investment and adaptive policies, while underscoring opportunities to promote sustainable and inclusive growth. This was followed by the launch of the Global Financial Stability Report, which noted the resilience of global financial markets and the importance of strengthening financial stability, transparency, and cybersecurity to sustain long-term economic confidence.That's all for now. Stay tuned as NBT World brings you more highlights from the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok, Thailand.
9: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the Ministry of Finance have brought rural community goods to global delegates in Bangkok. The exhibition runs alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings.The international gathering brings more than 15,000 participants from 191 countries to the Queen Sitakit National Convention Center. Manager of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chattai Sirilai, said the meetings provide a major opening for Thai producers. He noted that the finance ministry supports community items developed with bank assistance to generate fresh farmer income.Featured products include patterned cloth bags from Ayutthaya province and ready-to-eat jasmine rice under the Un Im brand. Visitors can also find mud-dyed fabric from Sukhothai, cotton shawls from Trad, and water hyacinth bags from Payao. Officials noted that the items reflect local craftsmanship and community creativity from across Thailand. Beyond the venue, buyers can view and order goods.Through the bank's BAAC matching online platform. In our next story, Prime Minister and Minister of Interior Anutin Thamwittakun led cabinet ministers in laying wreaths at King Bhumipol Adunyadet, the Great Memorial Park, marking His Majesty King Bhumipol Adunyadet, the Great Memorial Day.The ceremony took place earlier today on Pisanulok Road in Dusit District. Government leaders paid respect before the royal statue before the premier laid two official wreaths from the cabinet. Prime Minister Anutin then led Interior Ministry executives in presenting a separate wreath on behalf of the ministry. Across Bangkok, His Majesty the King permitted the Royal Household Bureau to open Prasad Prathepidon to the public.Dignitaries, community groups, and citizens from all walks of life entered the Royal Pantheon to honor past monarchs. Visitors paid homage before statues of Chakri Dynasty kings from Rama I through Rama IX. People offered prayers expressing gratitude for royal contributions while seeking lasting peace and welfare for the nation.His Majesty King Bhumipol Adunyadet, the Great Memorial Day, falls on October 13th each year, commemorating King Rama IX on the anniversary of his passing in the year 2016. During his reign, the monarch launched extensive development initiatives focused on water management, soil protection, forest care, and rural job training.His philosophy of sufficiency economy continues to guide public life, resting on core principles of moderation, reasonableness, and self-immunity. And in one last update for you, Deputy Minister of Interior Jay Sait Thai Sait traveled to Kanchanaburi province to inspect food recovery and clarify emergency relief payouts. The Deputy Minister...surveyed inundated communities across the Capital District and Tha Muang District. He visited temporary shelters and directed state agencies to speed up deliveries of clean drinking water, hot meals, and medical supplies. On compensation, the deputy minister instructed officials to separate damage assessments recorded before and after October 1st. That distinction ensures claims align with the statutory rules and qualify for coverage under the Public Disaster Insurance Scheme. He also instructed staff to explain payout rules clearly, specifically distinguishing between submerged properties and homes surrounded by floodwaters. Officials stress that clear communication prevents public confusion and guarantees fair access to state financial aid. And that wraps up our midday edition of MBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องนะคะหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนนะคะยังคงสูญหายแล้วก็มีนักเดินป่าชาวต่างประเทศประมาณ150คนเนี่ยที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รุ่นสู่รุ่นสู่จนมาถึงวันนี
4: ้ป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
5: ผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับ
3: ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูศิลป์แห่งแผ่นดิน
6: ดูแลภูมิปัญญาเนี่ยไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคอง
3: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากนะครับมูลค่านั้นประเมินไม่ได้
4: พอที่เนี่ยโซวอสินใจทุ่งทองเอ้ยป่าเนี่ยที่มาอื่นไม่ยากอื่นควันให้เด
3: ้อท่านเชื่อไหมครับที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีวัฒนธรรมที่มากมายและสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อแต่วันนี้ผมมาถึงปั๊บเป็นธรรมดานะครับมีประเพณีในการรับขวัญให้ขวัญให้สิ่งที่ดีๆสำหรับแขกที่มาเยือนจริงๆผมคนดูถ่ายผมมาทุกครั้งก็จะได้เจอพวกพี่ป้านะทุกท่านเนี่ยนะครับได้มิตรไมตรีแล้ววันนี้ท่านก็จะรับขวัญผมเพราะว่าเขาสงสัยผมจะกลัวผมตกใจตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะ คนที่ทำพิธีรับขวัญผมก็คือป้าจำปีนะครับท่านเหมือนปราดอยู่ที่นี่ถ้ามาบ้านไร่มาอุทัยไม่รู้จักป้าจำปีเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงอุทัยและอย่างที่คือบ้านไร่ครับสวัสดีป้าครับทำอะไรบ้างครับเนี่ย
4: นั่งโกนั่งลงเอามือชูมาเดี๋ยวป้าจะให้รับนิโกนแล้วจะได้เรียกไปเรียกให
3: ้ถ้าหากว่าเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมถึงบอกไงครับว่าทุกเชื้อชาติทุกชนชาติโดยเฉพาะประเทศไทยหลากหลายชาติพันธุ์รวมกันเป็นหนึ่งคือไทยนอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของผ้าทอเรื่องของความสวยงามต่างๆนะครับนี่แค่สิ่งที่จะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเห็นไหมครับ
4: ตอนนี้นะขอโทษนะป้าจะใส่หัวให้ทุกคนมาที่นาหยิบกินไข่กินข้าวอย่างละนิดละหน่อย
3: กินละหน่อยนะไม่ต้องทั้งโลกแล้วป่ะนะ
4: ไม่ต้องพอเท่านั้นก็ได้ข้าว
3: นั่นไหน
4: ไข
3: ่
4: แก้ว
3: เพราะว่าเหลือแล้วไม่มีใครกินต่อ
4: โอ้ได
3: ้ป้ามีความรู้เป็นศาสตร์หรือปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องของทอผ้าที่สวยงามมากวันนี้ป้าได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ
7: ยายสอนแม่สอนทอสิ้นเป็นลายลวยลินน้ำไหลปลาน้อยลอยดาววาไวปีไก่ขอกรรมดำแดงนี่มันเป็นลายปลาน้อยปีไก่คือลายนี้ขอกรรมดำแดงเป็นลายนาคร้อยสร้อยสาช้างม้าลายนาคฝากแฝงโดกสะท้านเม็ดมะระเลืองแหลงโดกแก้วกีบแย่งใหญ่โยสอดเส้นเป็นสีเป็นสันได้พันได้ผูกพราวผ่องทอสิ้นตีนจุกยกทองสิ้นการลายกองลิ้วเกี่ยวปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายร่ายร้อยเส้นฝ้ายน้อยน้อยแน่นเหนียวร้อยลายพันลายพลายเพียวลายใจลายเดียวดำลงบทกวีของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะ
5: ตอนที่ทอผ้าผมก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็สบายใจดีครับผมอาจจะทำเป็นผ้าทอขายเหมือนกับคุณย่าครับ
7: เด็กๆอยากจะรู้อะไรก็ถามป้าได้นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆไม่ได้ถามแบบนั้นเลยเด็กๆก็ถามป้าจำปีป้าไปกระบี่เห็นอะไรมาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะป้าก็ถ่ายรูปไม่เป็นแล้วเห็นอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จะบอกเล่าแบบไหนป้าก็ทอเป็นแต่ผ้าป้าก็เลยทอผ้าออกมานี่แหละคือกุญแจลายกุญแจลายนี่อย่างรูปทะเลพวกเนี้ยก็จะใช้ลายอ้อแอทำเราจะต้องทำลายพวกนั้นเป็นก่อนอย่างลายปีกไก่โขกรรมดำแดงอะไรพวกเนี้ยก็เอามาทำพวกต้นโกงกลางสร้อยสาเอามาทำต้นมันอันเนี้ยมันก็จะเป็นลายที่ป้าเรียนมากุญแจลายแล้วมาทำมาพวกนี้ปุ๊บเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอย่างพวกภูเขาพวกเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมคะป้าก็เอาลายง้างมูกมาทำมันจะเป็นกุญแจลายเหมือนเราวาดเหมือนรูปวาดพอดีอาจารย์สิทธิชัยสมานชาติมาถ่ายรูปไปแล้วก็เอาไปส่งแบบไหนก็รู้ก็เห็นก็ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยพอรับรางวัลอาเซียนกับมาไม่เท่าไหร่ในหลวงก็สิ้นพระชนป้าก็เลยทำในหลวงผ่านผืนผ้านะคะท่านทำอะไรมาบ้างอันโน้นอันนี้ที่มันสำคัญป้าก็มาลงในผืนผ้าเสร็จแล้วมาลงก็จะเป็นต่อเรือไมโครโมดเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรพวกเนี้ยก็ให้ป้าได้รับครูศิลป์ของแผ่นดินนะคะ
8: ท่านมีความรู้ลึกรู้ละเอียดหรือเป็นต้นกำเนิดของความรู้ด้านทอผ้าที่อำเภอบ้านไร่เลยคนอาจจะไม่รู้จักมากแต่ป้าจำปีเนี่ยผมได้ยินชื่อมานานท่านได้ถ่ายทอดและสอนกับเด็กเยาวชน
7: รุ่นที่หนึ่งของยายเกี้ยงจะเป็นผลงานของยายรุ่นที่สองก็คือย่าป๊อกนี่ผู้ฝึกสอนป้าจำปีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝีมือของย่าแล้วก็ของป้าจำปีเนี่ยรุ่นที่สามกุญแจลายนี่คือป้าต้องเรียนทุกลายเลยแล้วให้มันเข้าสมองป้าจำปีเสร็จแล้วอ่ะก็เราจะเอามาทำอะไรเราก็ออกมาทำ

0: ใจครับที่บรรพบุรุษได้คิดค้นลายผ้าสวยๆงามๆพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผมทำให้แม่มีผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับมันไม่ได้แค่นั่งแล้วก็ทอไปเฉยๆนะครับมันต้องมีสติรู้ลึกรู้ระลึกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ลายเนี่ยมันเป็น2ประเภทประเภทที่1เหมือนที่ป้าใส่เหมือนโบราณอย่างนี้นะคะที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปวาดพวกนี้ที่อย่างป้าทําพวกนี้นะคะ3ชิ้นนี้นะคะที่ป้าทําอันนี้ได้รางวัลอาเซียนเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆการทําลวดลายของผ้าเนี่ยแม้แต่ป้าเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะยังไม่สิ้นสุดนะที่การทํางานพวกเนี้ยไม่สิ้นสุดนะป้าต้องคิดและต้องทําต้องแก้ปัญหาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเด็กๆเนี่ยจะมาเรียนวันพุธ
2: ครับ
1: บ่ายนี่อาจารย์พาเด็กมา
2: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค่ะ
3: ดูสิครับโรงเรียนอยู่ที่นี่นะครับชุมชนอยู่ที่นี่ข้าเอาเด็กเยาวชนเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมความรู้เกี่ยวกับผ้าโดยมีดับเบิลปริญญาดับเบิลด็อกเตอร์ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูศิลป์แห่งแผ่นดินเราฝึกนานไหมเนี่ยฝึกยากไหมป้า
1: ก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กก็ฝึกมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็ให้เขาเข้าสมองให้เขารู้จักจับก็สวยเหยียบไม้ตีนเหยียบกระทบฟืมรู้จักอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเด็กๆมันโตมาขึ้นมาปุ๊บบางครั้งเขาก็จะคิดว่าโอ้เคยไปเรียนกับป้าจำปีเนาะเคยสอนงานของเขาก็มีอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปดู
3: โอ้โหแล้วผืนโอ้แล้วอ๋อนี่เป็นเบสิก
1: อัน
3: นี้เป็นเบสิกลายธรรมดาก่อน
1: จ้า
3: ให้รู้จัก
1: โทธรรมดา
3: เป็นวัฒนธรรมของชาวลาวซึ่งอยู่ที่นี่มาเกือบ200กว่าปีนะครับท่านแล้วยังดำรงอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังสั่งสอนลูกหลาน
1: บอกว่าหาเวลาแล้วเอาเด็กมาแต่นี้ครูใหญ่คนก่อนนี่เป็นครูใหญ่ผู้หญิงเขาบอกป้าจำปีไม่มีงบไม่มีอะไรเลยป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
3: โอ้ท่านผู้ชม
1: ก็เคยทำอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไร
3: โอ้โหเนี่ยดูที่ท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆเนี่ยคนต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆเป็นเรื่ององค์ประกอบนะแต่ความรู้สึกความสำนึกเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้านี่คือเป้าประสงค์ของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติป้าจำปีอยากมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหม
1: โดยมากป้าจำปีก็การถ่ายทอดนี่แหละการค้าขายการขายผ้าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ขายพอได้เลี้ยงชีพเพราะป้าไม่ได้ทำธุรกิจโดยมากส่วนใหญ่อ่ะป้าก็จะถ่ายทอดให้เด็กๆ
3: คิดยังไงบ้างคุณครูอยู่ที่นี่เราได้มีโอกาสให้เด็กมาฝึกพวกนี้ครับคิดยังไงครับสิ่งที่อยู่ที่นี
4: ่ก็จะไม่อยากให้การทอผ้าแบบสูญไปดีใจที่ป้าจำปีเอาเด็กนักเรียนเรามาเรียนถ่ายทอดค่ะแล้วหนูเองอ่ะไม่ใช่คนมาไล่คนชัยนาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมเด็กค่ะหนูเรียนมาหลายปีค่ะพาเด็กมาตลอดตัว4ตัว5
3: ครับสิ่งเหล่านี้มันก็คงไม่ใช่เท่อย่างเดียวแล้วว่าตอนนี้มันมีมูลค่านะและหนึ่งในบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอบ้านไร่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับมีความเป็นมาอย่างไรสิ่งที่นั่งอยู่ข้างๆผมคือลายผ้าทั้งสองท่านก็สวยเหมือนกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าสวัสดีครับ
5: คุณป้า
3: ทองลีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับป้าทองลีกับผมก็รู้จักกันมานานเพราะผมคนอุทัยคือผมเนี่ยพอเราเจอป้าทองลีแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขเพราะป้าพูดเพราะมากคุณป้าผมถามนิดนึงว่าที่นี่ความเป็นมาของคุณป้าที่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นยังไง
6: พวกเราอะค่ะอพยพมาจากเวียงจันทน์เนาะปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังมาเขาบอกว่าหนีสงครามมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่200กว่าปีมาจากเวียงจันทน์เลยค่ะทําไมเขาเรียกลาวเวียงแล้วก็ลาวข้าง
3: ครับ
6: พวกเราเนี่ยค่ะใช้ข้างย้อมป้ายย้อมไหมก็เลยเรียกลาวข้างแล้วก็ลาวเวียง
3: แล้วคุณป้าเนี่ยเกิดที่นี่
6: เกิดที่นี่เลย
3: แต่ที่มาตอนนั้นก็คุณยายหรือคุณแม่
6: ยายค่ะ
3: โอ้ยแต่ที่น่าทึ่งคืออะไรไหมยังสามารถถ่ายทอดศิลปะนี่นะครับที่เห็นนะครับรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้แล้วท่านเห็นไหมครับรอบห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ลับเฉพาะมาก เพราะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มีทั้งคุณค่ามูลค่านั้นประเมินไม่ได้ผ้าบางผืนอายุกว่า200ปี

0: ผู้ชมครับผมพาท่านมาบริเวณตรงนี้มาเล่าเรื่องราวให้ท่านได้รับรู้สิ่งที่คุณป้ารักและศรัทธาและมรดกตกทอดท่านผู้ชมตามผมมาคุณป้าครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคุณป้าบอกหน่อยว่าสิ่งที่ปรากฏตรงนี้คืออะไร
1: ค่ะสิ่งที่ท่านเห็นนะคะก็คือคุณยายที่อพยพมาจากเวียงจันทร์แล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกมีหลานมีเหลนคนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9อันด้านล่างนี้คือคุณแม
0: ่คุณแม่คุณป้า
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมรดกที่คุณยายค่ะ
0: นี่ผ้าสมัยคุ
1: ณยายค่ะ
0: นี่อายุเกิน100หมดเลย
1: 200กว่าปีค่ะ
0: 200กว่าปีหมดเลย
1: อันนี้เป็นของคุณยายทวดนะคะของยายทวดย่าทวดจะอยู่แถบโน้นค่ะที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็เก็บไว้ตั้งแต่ดิฉันเก็บตั้งแต่พระราชินีท่านเสด็จครั้งแรกเลยได้ยินพระองค์ท่านบอกว่าให้เก็บพระคิริไว้พอดิฉันก็เก็บตั้งแต่ปีพ.ศ.1112มาตั้งแต่โน้นเลยค่ะก็จนกระทั่งบัดนี้ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
0: ผมยังชื่นชมคุณป้าทองลีนะครับมาถึงรุ่นลูกก็ทำเป็นแล้วก็ถูกพัฒนาความรู้ต่างๆมาให้เข้ากับยุคสมัยพยายามหาตัวอย่างพยายามนำเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นว่าก่อนจะพัฒนาไม่ว่าอะไรไม่ว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันชนชาติต่างๆมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้เราหยิบเหล่านั้นมาพัฒนาผมก็ไม่อยากถามคุณป้าเรื่องรางวัลนะเพราะว่าคุณป้านี่จำไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ที่สุดยอดได้รับการยอมรับระดับโลกคุณป้าได้รางวัลอะไรบอกผมนิดนึง
1: ได้ที่1ของยูเนสโกครั้งแรกเลยเราก็เอาไปฝากของคุณหญิงสมใจชุรภีโรจนวงศ
0: ์
1: ครั้งนี้ท่านอยู่โรงแรมค่ะท่านสสนพดลท่านก็พาเอาไปของไปฝากขายพอเอาของไปฝากขายแล้วเราก็มีตำนานมีชุดเครื่องนอนแล้วก็ให้ท่านดูว่าเป็นลายเช่าป้าที่นาคจะบวชไม่ได้บวชขอสร้างเช่าป้าไว้ที่โบสถ์เพราะพระพุทธเจ้าจับได้ไม่ใช่คนเป็นพญานาคก็เลยไม่ได้บวชอันนี้เขาก็เลยบอกว่าชุดเครื่องนอนนี้มีตำนานมีประวัติที่ดีมากให้พวกเราเนี่ยหาได้

0: มีเรื่องราวให้เล่าขานมีสิ่งที่ได้พูดถึงว่าคืออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าคนศึกษามานานดูลายผ้าจะรู้เลยว่ามาจากไหนแล้วสิ่งที่ปรากฏในลายผ้าส่วนใหญ่ก็ไม่หนีจากสิ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเราสามารถรู้ทันทีว่ามันจะกำหนดตัวตนอยู่ที่ในลายผ้าเป็นเครื่องสื่อถึงความเข้าใจนี่คือความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมจังหวะของการวางลายเนี่ยมันได้แพทเทิร์นของงานศิลปะความสวยนี้มาเป็นร้อยปีพันปีได้นำสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะเฮ้ต้องกินได้มาสู่โลกยุคใหม่กลายเป็นในเชิงพาณิชย์ใช่ไหม
1: ใช่ไหมซึ่ง
0: ผมไม่บอกคุณค่าเพราะว่ามันประเมินไม่ได้เพราะว่างานศิลปะเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อ

0: ูกไหมครับจากผ้าทอธรรมดามีอะไรบ้างคุณป้าก็ได้คุณลูกก็ได้
1: ก็สำหรับพัฒนาต่อยอดจากผืนผ้านะคะก็ปัจจุบันค่ะก็มีการสวมใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นลดน้อยลงแล้วก็มาหันนิยมในเรื่องของการตัดเย็บแปรรูปมากขึ้นเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยและง่ายต่อการแต่งตัวก็จะมีการทำทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายอะค่ะแล้วก็มีที่นำมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกระเป๋าผสมหนังกับผ้าทองเนี่ยค่ะการเย็บของเรานะคะจะเป็นยังเป็นการเย็บมือด้วยฝีเข็มเหมือนเดิมก็ยังเน้นในเรื่องของงานทำมือหัตถกรรมทำมือทั้งหมดค่ะ
2: อันนี้ผืนละ 200,000 ที่บอกท่านนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นผ้าฝ้ายผสม
2: ผ้าไหมค่ะ
0: ผ้าไหมทั้งผืนอันน
2: ี้ไหมล้วนเลยค่ะ
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านดูครับ
2: ถ้าเรามาประยุกต์ใหม่เพื่อให้ทันกับสมัยเขา
0: สมัย
2: พอถึงวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องหาเลิกหาชัยแต่งงานได้เลยมันจะมีลายบ่งบอกว่าถ้าตัวนี้ลายแกนบักหน่อยเนี่ยค่ะแกนบักหน่อยอันนี้ขาเปียที่เราเปียฝ้ายถ้าตัวนี้จะเป็นงูพันเอื้อบางหมู่บ้านก็เรียกบัวเครือตัวนี้หนวดมังกรเนี่ยค่ะก็จะมีหลายลายมากตัวนี้ดอกพิกุลเขาเรียกว่าลายดาวค้ำเดือนเนี่ยค่ะแล้วก็มาตัวนี้ดอกแก้วถูกไหมคะถ้าตัวนี้ดอกกระถินจะมีลายเยอะมากตัวนี้ทำยากมากที่สุดคือลายนี้ลายโอแอเหนื่อยนักหยุดพักก่อนแล้วก็ไม่ให้ทำงานเดี๋ยวเป็นโรคเครียดข้างล่างนู้นจะเป็นลายลูกมอมลูกหมาน้อยอันนี้สมเด็จพระเทพท่านชอบมากพอว่าลายลูกมอมท่านก็ไม่รู้ลูกหมาท่านก็ไม่รู้นึกได้ลูกคุณทองแดงเพชรท่านก็หัวเราะก้าเลยค่ะ
0: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากนะครับผมว่าผืนนี้ใช้เวลากี่เดือน
2: อันนี้ใช้เวลา4เดือนไปแล้วซึ่งได้ซีกเดียว
0: ซีกเดียวมันมี2ด้าน
2: ต้องมีอีกซีก
0: เอาเหรอ
2: ต้องมีอีก
0: มันต้องมีด้าน
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องน้ำผืน
2: แล้วก็
0: ย้อมครั้งคือย
2: ้
0: อมธรรมชาติถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ย้อมสีธรรมชาติหมดเลย
2: ธรรมชาติหมดเลย
0: ท่านผู้ชม
2: 5สีหลัก6สีหลักของแม่สีที่นี่เราข้างต้องมีสีส้มสีแสดสีแดงสีเหลืองสีซิ่ว
1: อยากที่จะสืบสานต่อยอดตรงนี้นำมาพัฒนาเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักและยังคงอยู่สืบสานต่อคู่กับแผ่นดินไทยของเราเนี่ยค่ะให้ตราบนานเท่านานค่ะ
3: ของที่เราทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญหายมันก็จะต้องยืนอยู่กับเราอย่างนี้ถึงรุ่นป้าจะเสียหายถึงไม่มีป้าไปแล้วถึงไม่มีรุ่นเราไปแล้วอ่ะรุ่นหลังก็ต้องคิดพัฒนาทำออกมาอะไรมันก็จะอยู่กับโลกของเราอยู่กับประเทศชาติของเรา
2: ดูแลภูมิปัญญานี้ไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคองช่วยปากทางหน่วยราชการให้ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เกื้อกูล
0: วันนี้ในฐานะคนไทยคนอุทัยรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจว่าสิ่งนี้วันนี้เป็นสมบัติของคนอุทัยแล้วนะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับป้าจำปีท่านก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนี่ผมพยายามนำเสนอให้ท่านเห็นว่าแค่อำเภอเล็กๆอำเภอเดียวแต่สิ่งที่แฝงอยู่ที่นี่นั้นเป็นวัฒนธรรมทั้งศิลปะประเพณีวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างและวันนี้ได้พัฒนามาถึงในเชิงพาณิชย์เท่ต้องกินได้ครับพัฒนาอย่างเดียวแล้วนั่งนอนกอดผ้าอยู่ที่บ้านก็คงไม่ได้ครับต้องขายเป้าหมายของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างชาติครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้ไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ามตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี2553ค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธและมุสลิมให้มีอาชีพเสริมมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธีนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ

ความตัวอย่างที่นี่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินและก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปตามที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห่วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่เขาได้ส่งได้ทำไปแล้วนะครับฉะนั้นคือปัญหาก็ในตรงนี้ก็ไม่มีความกังวล นะครับแล้วก็ด้วยที่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลในเรื่องของประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นคนไทยหรือคนเขมรคนลาวที่มาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยพระองค์ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือครับในช่วงแรกๆก็วันที่9กุมภาพันธ์2552เนี่ยก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนงานนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนงานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห่วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นนี้ก็จะใช้คนงานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญนะครับยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เป็นต้นแบบของความเป็นพระวรรณธรรมตรงนี้ครับก็การจัดการบริหารก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำไปแล้วก็ขยายนะครับผลงานที่นี่ก็นอกจากทำที่นี่

0: โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะฟาร์มแห่งนี้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะประกอบด้วยฐานการเพาะชำและการปรับปรุงดินเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาคุณภาพดินฐานการแปรรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกะละแมกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศฐานการผลิตปุ๋ยพอดอและปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ค่ะรวมถึงฐานการขยายพันธุ์บอนสีและพืชเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกในโรงเรือนเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตลอดจนกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: คือฐานที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทำดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาทำที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคนไผ่นี่ครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ภายในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางฟาร์มไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านส่วนกลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสุลงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็นการรักษาอัตลักษณ์และก็วิถีชุมชนเดิมๆมาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่สี่นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณีของสมเด็จพระบรมปินหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบๆ บ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าในโรงเรือนถือเป็นบ้านและรอบๆ บ้านเนี่ย

0: จะปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วก็ฐานที่8ก็เป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่การปั้นโคกสร้างหนองทำนานะครับอันนี้คือได้เนื่องจากโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดห่วงที่มีโควิดปี2562เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากกรุงเทพบ้างจากเขตปริมณฑลบ้างจากหัดใหญ่บ้างจากต่างประเทศบ้างนะครับ50คนนะครับมาทำงานตรงนี้นะครับเพื่อที่เรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับที่ลดไปนะครับแล้วก็จะได้มีพอมีพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่นะครับแล้วก็ฐานที่9ก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลแพะนะครับมีทั้งวิชาการและประสบการณ์คือแพะเดินมานี่ก็สามารถรู้ได้ว่าจะให้ยาอะไรแพะเป็นโรคอะไรนะครับสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับอันนี้คือเรื่องของแพะนะครับก็หลังจากนั้นก็ฐานที่10นะครับฐานที่10นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งก็ได้200ตัวนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดแล้วก็ผ่านทางอำเภอสบายย้อยมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่11ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมี2ส่วนนะครับคือ1ทางส่วนของการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่ทําเกี่ยวกับปริญญาพลแล้วก็เช่นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยสงขลาอย่างเนี้ยแก้ปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็สถาบันปณในพื้นที่ของอําเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็ส่งเด็กที่เรียนอยู่ในปณละ6คน7คนนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็มาอยู่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทอะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางโอกาสนะครับทางอำเภอเนี่ยก็จะให้ผู้ที่ขอเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนจากหน่วยงานของรัฐขยายหรือว่าสร้างเครือข่ายให้กับโครงการของพระองค์ท่าน
1: ความสำเร็จของฟาร์มตัวอย่างบ้านควรได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เล็งเห็นในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างอาชีพและพื้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วนจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมของฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: โครงการร่ำรีบ้านควนหลันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนหลันโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านนะครับคนในพื้นที่ควนหลันเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่2ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้มาประกอบอาชีพซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมทั้งรายได้และการมีอันทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้ให้ผู้ปกครองท้องที่นะครับ

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามพระวัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดำเนินการจริงในพื้นที่จริงในพื้นที่ประมาณ70กว่าไร่ตรงนี้นะครับซึ่งมีประมาณ11ศูนย์เรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตจริงนะครับชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้างบ้านตัวเองเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทำจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่70กว่าไร่ตรงนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้นำชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวันปฏิบัติเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทำมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาเป็นต้นทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ชาวบ้านได้มาทำเรียนรู้ทั้ง11ฐานเนี่ยทั้งในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่ของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มีลักษณะเด่นคือจำดักไม่มีเมล็ดซึ่งตรงนี้เป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นอุปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับบ้านควนหลันนะครับเป็นมรดกแห่งความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นมรดกความสุขแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทำสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรับความสามัคคีนะครับในพื้นที่ควนหลันนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระรามีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขนุปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันต ติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความเสถียรสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้จึงค่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สอนให้ประชาชนนั้นคิดเป็นทำเป็นและพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ
2: ก็ตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆก็ประมาณ3ปีอะค่ะก็กว่าจะได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปนี่แหละค่ะใครจ้างก็ไปทำค่ะแล้วก็พอที่นี่เปิดรับนะคะพอรู้ว่าที่นี่เปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าเป็นฟาร์มของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
3: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่เนี่ยคือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแล้วก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
1: าร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพ

0: ีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมที่ร่วมสมัยวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชุมชนที่เคยประสบกับความยากจนแต่กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและจิตสำนึกในการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกมอญเลี้ยงไหมครบวงจรและเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมที่ทรงคุณค่าด้วยกว่าจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั้นจุดเริ่มต้นเกิดมาจากพระบารมีของพระมารดาแห่งไหมไทย
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญศิลราชเจริญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจจากก่อนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายค่ะครั้งแรกที่ไปเจอพระองค์อยู่ที่ตอนนั้นพ.ศ.24แม่เข้าไปขอเส้นไหมตอนแรกท่านประกาศบอกว่าประชาชนผู้สนใจอยากได้เส้นไหมไปทอเอามาทอที่บ้านน่ะใครสน

0: ใจก็มารับเอานะพอแม่ได้เขาแม่ก็เลยชวนพี่น้องไป5คนเข้าไปสวนจิรดาไปขอรับเส้นไหมมาทอท่านผู้หญิงสุปภาดาตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าเอาไปทอผ้าไหมนะกิโลหนึ่งท่านจะเอาคืน1ผืน1ผืนคือ4เมตรพวกแม่ก็เก็บเอาคนละ10กิโลทีนี้เอาใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพระบรมพระราชินีนะขึ้นไปแม่ก็ตกใจแม่งงไม่รู้ว่าโอ้ผู้ใดมาเนาะแม่ก็วางสิล่ะเอาพระราชินีมานั่งลงนั่งลงท่านผู้หญิงว่าพวกแม่ก็เลยนั่งลงกราบพระองค์สวยงามมากพระพันปีอ่ะสวยเรื่องอลามเลยพวกแม่กราบลงทั้งร้องไห้ทั้งไม่เคยเห็นปื้มใจที่เจอครั้งแรกครั้งแรกคือพ.ศ.24ต่อมาพวกแม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่ภูพานไปกันหลายคนพระองค์เคยไปซื้อผ้าสมาชิกอยู่บนภูพานพวกแม่ก็เอาผ้าไปให้พระองค์ไปถวายพระองค์อยู่ตำหนักข้างบนที่รามคำหอมพวกแม่ก็พาเพื่อนๆขึ้นไปรับเสด็จพระองค์เราก็ไปทุกปีตอนนั้นพระองค์ไปทุกปีปื้มไม่รู้จะทำยังไงพูดก็ไม่ออกท่านก็ซื้อผ้าพวกเราก็เก็บเอาให้เลขาเก็บเอาเก็บเอาพวกแม่ก็ดีใจทุกคนดีใจลงมาพอมาพ.ศ.62แม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่กรมหม่อนไหมแม่ไปถวายผ้าพระองค์พระแม่พันปีเนี่ยแม่ไปถวายผ้าอยู่ที่เปิดงานกรมหม่อนไหมแม่ก็เจอพระองค์อีกตอนนี้พวกแม่ก็ได้มีอาชีพพระองค์ว่าให้ทําต่อไปนะผ้าไหมอย่าหยุดนะผ้าไหมเนี่ยมันมีรายได้ให้ชุมชนพากันเลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะพวกแม่ก็เลยมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมอยู่ทุกวันนี้เราก็เลยมีรายได้สมาชิกก็มีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างก่อสร้างที่ไหนตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พ.ศ.24เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เราพวกกลุ่มเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ด้วยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่พระองค์ท่านประทานอาชีพให้เราได้มีรายได้ให้ลูกให้หลานทำผ้าไหมแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้จบปริญญาได้ทำงานทุกวันนี้เป็นพระกรุณาเป็นที่สุดตอนนั้นพระองค์ไม่สบายเราก็เป็นห่วงเราก็มีแต่ภาวนาให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขึ้นไปตอนนั้นเจอพระองค์พ.ศ.24เรามาตั้งกลุ่มพ.ศ.39หลังตั้งหลายปีปีแรก 100,000 บาทแล้วก็มีห้องเลี้ยงไหมมีอุปกรณ์เขาจะให้เรามาเลยกลุ่มหม่อนไหมจะให้มาเลยเอางบมาให้เราเนี่ยอาคารเขาก็มาสร้างให้ทีนี้งบประมาณเงินสดเขาก็ให้1ล้านบาทเอามาหมุนเวียนในกลุ่มพวกเราก็บริหารจัดการกันมีสมาชิกแต่ก่อนนี้เริ่มต้น31คนเดี๋ยวนี้70กว่าคนแล้วเลี้ยงไหมกันหมดทอผ้ากันส่งพระราชวังสวนจิตรดาเป็นประจำค่ะพี่หนีไปถวายงานเอาผ้าไปถวายงานท่านชอบมากท่านก็เอารูปให้ของพระองค์ที่อยู่ในข่าวรูปนั้นแหละแต่อยู่บ้านแม่เอาโชว์ไว้ที่บ้านแต่ว่าแม่ก็ได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านหม่อนไหมปี55เกษตรกรดีเด่นปี66ก็รับอีกไปรับโล่ที่สนามหลวง2ครั้งไปรับจากพระองค์ท่านร.10ทุกครั้งค่ะเป็นพระมหากรุณาพระองค์หาที่สุดไม่ได้แม่จะพูดไปหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ออกบางทีก็ตื้นจันใจพวกเราก็ห่วงคิดถึงแต่ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สวรรค์นะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมบ้านหัวฝายในปัจจุบันไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เท่านั้นแต่ยังมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยทายาทคุณแม่บุญศิลป์ได้กลับมาพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัย
2: ต่อยอดจากคุณแม่นะคะซึ่งทอผ้าส่งในศิลปาชีพค่ะปัจจุบันนะคะซึ่งคนก็เหมือนรักสุขภาพใช่ไหมคะใช้ผ้าที่ย้อมด้วยจากสีธรรมชาติค่ะพี่นีก็เลยไปศึกษาแล้วก็มีการอบรมที่ไหนก็จะสมัครใจไปอบรมค่ะแล้วก็มาทำผ้าของตัวเองนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็ยังท ทอผ้าส่งสวนจิตรลดาต่อจากคุณแม่นะคะลวดลายดั้งเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลวดลายร่วมสมัยค่ะก็เป็นแนวคิดตามจินตนาการที่มองเห็นนะคะทางศิลปาชีพนะคะก็คือได้มองเห็นว่าผ้าที่เป็นลวดลายใหม่ๆถือเป็นแบบลวดลายแปลกๆนะคะก็ได้โทรติดต่อมาค่ะเพราะว่าเราใช้เบอร์โทรติดไปด้วยนะคะก็โทรติดต่อมาที่แม่บุญศิลป์นะคะซึ่งคุณแม่เคยส่งที่สวนจิตรลดาอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะท่านมองเห็นว่ากลุ่มของเราเข้มแข็งแล้วก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เลยจะตั้งกลุ่มให้เป็นศิลปาชีพบ้านหัวฝายโดยให้ทัศนียาเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มให้แม่เนี่ยทอผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานเจ้าฟ้าหญิงวันวลีค่ะแล้วก็ท่านได้ทรงแนะนำในเรื่องว่าให้ย้อมให้มีความหลากหลายสีในผืนนั้นนะคะหัวหน้าที่เป็นเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติค่ะมาสอนที่กลุ่มนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ทอผ้านะคะขั้นตอนทอผ้าก็จะมีตั้งแต่การกวักไหมค้นหมี่ค้นเป็นลำหมี่อะค่ะแล้วก็ไปมัดหมี่ไปมัดเป็นลวดลายนะคะแล้วก็ย้อมค่ะย้อมเก็บสีนะคะก็ในผ้าหนึ่งผืนนะคะก็จะมีการย้อมเก็บสีย้อมครบแล้วก็มีการแก้หมี่นะคะแก้หมี่แล้วก็ไปกวักหมี่แล้วไปปั่นหลอดค่ะปั่นหลอดแล้วก็พร้อมที่จะทอเป็นผืนผ้าค่ะแล้วก็มีการไปจำหน่ายด้วยตัวเองด้วยค่ะทั้งงานที่เมืองทองหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ตามหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐที่ได้มีงานออกบูธค่ะส่วนมากนะคะเราก็จะย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะเราหาได้จากชุมชนค่ะซึ่งได้เป็นเปลือกไม้ใบไม้รากไม้หรือแก่นไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราก็จะมีแก่นฟางแล้วก็เปลือกประดู่เปลือกสะเดาใบสีเขียวอย่างสีเขียวก็จะใบหูกวางใบขี้เหล็กดอกใบแก้วอย่างเงี้ยค่ะเปลือกไม้เปลือกประดู่นะคะก็จะเป็นเหมือนสีไม้อะค่ะสีเปลือกประดู่ค่ะแล้วก็แก่นฟางนี้ก็จะให้สีโทนถ้าเป็นแก่นฟางน้ำสองเราก็จะได้สีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ไล่เฉดสีคือจะให้เข้มขึ้นก็ย้อมฝางน้ำหนึ่งอย่างเด็กได้สีแดงแล้วก็ใช้ครั่งค่ะย้อมด้วยครั่งนะคะจะได้สีแดงถ้าอยากได้สีชมพูก็เราย้อมด้วยน้ำสองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากบอแดนเป็นเปลี่ยนสีนะคะเราก็มีการเก็บสีแล้วย้อมทับสีไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนอย่างย้อมด้วยเก็บสีด้วยฝางและด้วยสีชมพูอ่อนแล้วนะคะเราอยากได้สีม่วงนะคะก็จะไปย้อมทับด้วยเปลือกมะพร้าวสดนะคะเปลือกมะพร้าวสดถ้าเกิดเปลือกมะพร้าวสดย้อมเปลือกมะพร้าวสดอย่างเดียวก็จะได้สีเทาค่ะแต่ถ้าเกิดไปย้อมทับด้วยสีชมพูนะคะก็จะได้สีม่วงค่ะดังนี้เป็นต้นนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไข่ไหมนะแล้วก็พันธุ์หม่อนแล้วก็มาอบรมการย้อมสีธรรมชาติอบรมในเรื่องการเลี้ยงไหมนะคะการปลูกหม่อนค่ะนี้แล้วก็มีรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของลวดลายผ้าด้วยนะคะมีต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็อบรมในเรื่องของการมัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคที่5นะคะมาช่วยในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติฟอกย้อมแล้วก็สอนย้อมสีธรรมชาติแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการย้อมผ้าแล้วก็การทอผ้าค่ะคิดว่าอยากสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะให้ อาชีพปลูกมัน

0: เลี้ยงไหมนี่ได้อยู่กับชุมชนได้ตลอดไปค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะเราได้มีอาชีพนะคะในเพราะท่านค่ะท่านได้พระราชทานอาชีพให้กับพวกเรานะคะได้มีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวทุกๆวันนี้ค่ะเพราะพระองค์ท่านค่ะเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: กว่าจะได้เส้นไหมที่เรียบเนียนและเหนียวทนทานต้องอาศัยความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนก่อนจะนำไปถักทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่อันล้ำค่าของอำเภอชนบทความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกในกลุ่มและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพลังขับเคลื่อนในทุกกระบวนการผลิต
2: เลี้ยงไหมก็ไปเอาไข่ไหมมาจากกันศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เราก็เอามาเพาะเองใบหนึ่งเราก็เจ็บที่ยอดของใบอ่อนยอดเลยใบหนึ่งใบสองเราใบหนึ่งเราเจ็บลงมาแค่นี้เองแล้วก็ใบสองเราก็เจ็บลงมาอีกใบสามก็ลงมาอีกพอใบสี่เราก็เจ็บหมดเลยค่ะสร้างอาชีพรายได้ส่งลูกเรียนได้นะจนจบปริญญาลูกก็ได้ทำงานทุกคนแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้สานต่อจากพระองค์ท่านภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้เลี้ยงไหมก็ไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพพอมีตรงนี้แล้วเราก็ออกมาทำเลี้ยงลูกให้เขาได้เรียนจบปริญญาเขาก็ทำงานของเขาลูกเขาก็มีงานทำเราก็มีงานทำอยู่บ้าน
3: ก็แต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมล่ะค่ะตั้งแต่15-16ปีก็สาวไหมทอผ้าอาชีพหลักค่ะขอบคุณที่กรุณาที่มาส่งเสริมลูกหลานอย่างนี้เป็นกรุณายิ่งเพิ่นมานั่นไปผู้พ่านเพิ่นก็ซอยเหลียเฮาตามเพิ่นบ่เซาไปขึ้นพระรามหอมอีหยังผู้พ่านก็ได้ไปรับเสด็จเพิ่นก็นั่งอยู่ไกลๆจะอ่อนเพิ่นเมื่อสั่นจะแม่นเพิ่นดีจะแม่นเฮามีบุญวาสนามาหาเพิ่นเนาะท่านดอกภูมิใจหลายจนว่าให้จะอ่อนเพิ่นดีใจหลายบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทียเห็นมือนั่นล่ะขอบคุณพระพันปีเด้อมากเกินกรุณาที่มาลูกเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งอันนั้นอันทรงได้เงินทรงมานมาทรงลูกทรงหลานไปโรงเรียนได้เป็นผู้เป็นนั่นก็แม่นเพิ่นล่ะเพิ่นเอาให้เพิ่นว่าอันลูกบ่ได้เรียนหนังสือเพิ่นก็ให้มาเป็นทุนเพิ่นดีหลายจนว่าได้ให้น้ำเพิ่นบ่จักกันคำสิว่าอันใดแค้นหลาย
4: แม่มาเข้าร่วมกลุ่มนี้30ตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็มาช่วยเวลาเจ้าหน้าที่มาก็จะมากวกไหมก็สำคัญพอว่ากวกแล้วก็จะเอาไปค้นทำเป็นหัวหมี่ทำหัวหมี่แล้วก็จะไปมัดเป็นลายลายหมี่เพื่อจะไปทอเป็นผืนผ้าค่ะเป็นรายได้หลักแต่ว่าเราก็ไม่ต่อมาก็ไม่ได้ทอแล้วล่ะค่ะก็แต่ก่อนก็ทอบ้างตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ตัวไหมแล้วก็จะเอาเส้นขายถ้าตัวไหมมันดีเราก็จะได้เส้นไหมที่ดีก็ขอบพระคุณท่านมากแล้วค่ะยังไงที่ท่านให้อาชีพเรา ให้ได้กินได้ใช้ต่อลูกหลานมาค่ะก็ไม่เคยเห็นท่านหรอกเห็นแต่ในโทรทัศน์เพราะว่าไม่ได้ไปที่วัง ตั้งแต่ตอนไปก็ไม่ได้เห็นท่าน
1: หลังความงดงามของผืนผ้าไหมแต่ละผืนเคยมีเรื่องราวของความทุกข์ยากแสนสาหัสซ่อนอยู่ในยามที่ชีวิตมืดมิดไร้ทางออกสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งชี้ทางสว่างพระราชทานอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กลับมามีความหวังมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
5: กว่าจะเป็นผ้าไหมนะคะเรามันเอาตัวผีเสื้อมาแล้วก็มาใส่ผ้าให้มันไข่ออกเป็นไข่เหมือนกับไข่ปลาไข่อะไรนี่แหละทีนี้เราก็ไปลองไว้ให้มันออกเป็นตัวอ่อนเราก็มาเอาไหมเอาหมอนนะใส่เอาใบหมอนซอยให้มันเล็กๆใส่ตัวเล็กๆออกใหม่ๆได้สองวันมันก็เริ่มลงนอนเป็นวัย2วัย3วัย4เก็บวันมันสุกออกมามันก็จะเป็นตัวแดงๆเก็บไปใส่จอวันนี้มันก็ถ้าเป็นฟักเป็นฟักแล้วเอาไปสาวจังเพิ่นสาวนั่นล่ะสาวออกมาเป็นเส้นไหมแล้วก็เอาไปฟอกสีออกฟอกสีแดงๆนะออกมันก็จะขาวอย่างนั้นมันขาวแล้วทีนี้ก็กวกแล้วก็ไปค้นใส่หงคนใส่หงคนหมีมันก็จะออกมาเป็นลำไหมอย่างนี้เราก็เอามามัดลวดลายมันครั้งแรกเราก็มัดขาวก่อนมัดขาวแล้วทีนี้เราก็เก็บเอาขาวแล้วก็ไปลงเหลืองทีนี้ก็มาลงสีเทาหรือสีเทียเทานี่แหละมามัดเอาเทาอีกมัดแล้วเรามัดเสร็จทุกสีแล้วเราก็ไปย้อมเหมือนกับพี่นีจะย้อมให้เสร็จแล้วเราก็ไปตากให้มันแห้งไปล้างให้มันสะอาดแล้วก็มาแกะกวกออกให้มันเป็นเส้นใครเส้นมันเนี่ยกวกแล้วกวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นใส่หลอดเป็นหลอดจะทอแล้วนั่นใส่หลอดแล้วเราก็ไปทอเป็นผืนเพราะว่าทำมาตั้งแต่เล็กเลยรู้หมดอะไรทำมีตั้งแต่ก่อนทำโบราณมันย้อมสีเคมีไม่รู้อย่างนี้แต่ตอนนี้เพิ่นมีโครงการใหม่ก็เลยให้ไปทำสีธรรมชาติต้มช่วยกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละต้มใบอะไรก็ต้มช่วยกันใครมีอะไรก็ต้มแล้วก็แบ่งกันย้อมแบ่งกันทำในกลุ่มนี้แหละทำช่วยกันหมดทุกคนเขาเรียกว่าลายเครือไม้เราก็แต่งเอาแต่งให้มันหลากสีพบอะไรก็เก็บมาสร้างสรรค์มามัดมาทำได้ทุกอย่างแหละบางครั้งท่านก็ส่งมาลายที่จะให้ทำท่านก็ส่งมาเรื่อยส่งมาให้พี่นีก็ไปบอกสมาคิดต่อบอกให้ทำอย่างนี้พี่นีเราเขาคนเป็นคนรับถ้าองค์ท่านส่งมาแล้วก็ไปทำท่านเคยให้เอาไปส่งที่ไปรับที่สกลนครน่ะที่ภูพันไปเวลาท่านเสด็จมาก็จะไปรับเสด็จท่านช่วยเหลือราษฎรดีๆท่านก็ใจดีด้วยเวลาไปหาท่านเข้าไปกราบไปถวายท่านก็พูดเพราะแต่งตัวก็สวยเวลาไปท่านตัดผ้าสลุงใส่ก็สวยท่านใส่อะไรก็สวยท่านเป็นคนสวยเนาะผิวก็ดีเวลาไปรับเสด็จท่านที่ภูพานสกุลนครลานขันหอมท่านก็ใจดีพูดกับประชาชนท่านก็พูดเพราะไปหาท่านทีไรดีใจปลื้มใจเวลาราษฎรนั่งท่านก็เดินมาใกล้ๆให้จับมือให้อะไรท่านก็ให้จับไม่มีใครเทียบท่านได้หรอกผู้ใดใครก็เทียบไม่ได้ท่านดีสวยสง่างามสมกับเป็นพระองค์ท่านแหละปีไหนก็ไปนอนจนกว่าท่านจะกลับไปนอนรอรับเสด็จนี่นั่นแหละจนกว่าท่านจะกลับท่านกลับแล้วก็ถึงค่อยกลับมาค่อยกลับบ้านอยู่ตั้งสกุลก็กันไปหมดแหละกลุ่มไปหมดทุกคนหาใครเทียบไม่ได้เดี๋ยวนี
6: ้ตั้งแต่พ.ศ. 2524ค่ะในกลุ่มแม่ก็เป็นดีไซเนอร์ในให้กลุ่มค่ะ แรงบันดาลใจของเราก็คือตั้งแต่ก่อนนี่ตอนที่อยู่กับพระองค์ท่านพระพันปีเราจะทำเป็นลายหมี่แต่ว่าตอนนี้องค์หญิงท่านอยากจะได้ลายใหม่ๆก็แม่ก็เดินออกมาก็เห็นลายก้อนเมฆก็มัดเป็นก้อนเมฆขึ้นมามองเห็นเป็นใบไม้แล้วก็เอาใบไม้มามัดส่วนมากจะทำเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าตอนที่อยู่กับพระพันปีพระองค์ท่านให้พวกเราทำเป็นแบบลายเก่าๆลายดั้งเดิมก็ทำกันมาทีละยาวๆแล้วก็ส่งไปทางในวังส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคนโดยเฉพาะแม่เคยเดือดร้อนเรื่องส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทั้งป่วยแล้วก็ไปส่งผ้าที่ภูพานก็เลยไปพูดให้เลขาท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าให้ขอทุนจากเลขาของพระองค์ท่านเพื่อนก็ให้ทุนเรามาลูกชายก็เรียนจนจบปริญญาตรีเสด็จย่านี้เป็นทุกอย่างให้สำหรับพวกแม่และทุกคนและทุกครอบครัวก็เราก็มาทอผ้าพระองค์ท่านให้ทอผ้าแล้วก็ส่งไปในวังส่งไปแล้วก็ทางเลขาเพื่อนก็ส่งเงินกลับมาเราก็ได้เงินส่วนนั้นไปไถ่ที่แล้วก็ส่งให้ลูกเรียนถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกเราคงไม่มีวันนี้หรอกพอพระองค์ท่านมาสวรรคตพวกเราก็ร้องไห้เพราะว่าเสียดายพระองค์ท่านก็ขอให้พระองค์ท่าน
0: ยัง
6: พูดไม่ได้เลยขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พูดไม่ได้ค่ะขอยังไงก็จะขอทำงานในสิ่งที่พระองค์ท่านให้มาให้ความรู้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พระภูมิที่ดีขอให้พระองค์ท่านไม่ต้องห่วงประชาชนจะคอยดูพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านจงไปดีอย่าห่วงลูกห่วงประชาชนเลยสาธุ
1: ลวดลายสีสันที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัยนิยมสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทมีมนต์เสน่ห์น่าหลงใหลภูมิปัญญาอันงดงามนี้ได้รับการสืบทอดอย่างทรงคุณค่าเกิดเป็นความเข้มแข็งความสามัคคีและความภาคภูมิใจของชาวบ้านหัวฝายที่สะท้อนผ่านผืนผ้าไหมทุกผืนภายใต้ร่มพระบารมีความมั่นคงของชาวบ้านหัวฝายในวันนี้คือผลลัพธ์อันประเสริฐแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงถักทอทั้งหยาดมั่นคงเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เอ้าพี่จะไปไหน
2: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
2: ่โธ่ไอ้กล้วย
3: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
2: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
5: พ่อให้หนูตัวเล็กก่อนสิ
6: พักแป๊บนึงลูก
7: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
8: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
5: พ่อให้หนูตรวจก่อน
7: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
8: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: แม่บอกว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยเขาก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเราไปขอทานพวกอีกอย่าทำมาแม่ทำผมก็ไม่ทำครับ
1: อับดุลอาดัมหรือบังดุลชายพิการวัย35ปีรูปร่างแคระแกรนแต่กำเนิดมีความผิดปกติของร่างกายคืออวัยวะช่วงหัวเข่าตั้งแต่ต้นขาลงไปก็จะเป็นเท้าที่มีลักษณะลีบเล็กและไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ต้องใช้สองมือพยุงร่างกายเมื่อต้องการเดินหรือเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนเดินสี่ขา

0: แฟนเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเลยกล่าวเหมือนกัน
1: ตอนเด็กๆก็ไม่ได
0: ้พ่อมาขอว่าพ่ออะไรก่อนเพิ่งเกิดเลย
2: บังดุลมีสมาชิกในครอบครัวด้วยกัน4คนพี่น้องส่วนแม่ได้จากไปด้วยโรครุมเร้าเมื่อ10กว่าปีก่อนสูตรการทำข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งคือมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้ลูกๆไว้สร้างเนื้อสร้างตัวและยังแฝงด้วยกุศโลบายที่ให้ลูกๆรักและผูกพันกลมเกลียวเหนียวแน่น
3: ดั้งเดิมแรกชีวิตครอบครัวแรกเริ่มจากแม่กับพ่ออยู่หาดใหญ่มาอยู่ซอย33เพชรเกษมอยู่มาจนกระทั่งว่าได้อยู่มาก็ประมาณ40-50ปีเหมือนกันนะในอายุพ่อกับแม่อยู่หาดใหญ่เลยอยู่ไปอยู่มาแม่ก็ไปตั้งรากฐานที่สตูลและไปตั้งรากฐานที่สตูลก็คือไปทำบ้านตั้งแต่ว่าก็กลับมาทำฮานหาดใหญ่กันอยู่อย่างนี้แหละมาทำฮานหาดใหญ่อยู่ปกติอยู่อย่างนี้แหละไปทำบ้านที่สตูลเหมือนกับว่าให้มีบ้านอยู่กับที่ว่าเช่าแต่ก่อนแม่บอกว่าทำงานได้อย่างนี้ก็ไปทำบ้านดีกว่านะเผื่อว่าจะได้ลดต้นทุนในการเช่าบ้านเผื่อวันไหนไม่อยู่ไม่ได้หาดใหญ่ได้กลับอยู่สตูลแม่ก็ได้กลับไปอยู่สตูลได้ค้าขายที่สตูลแล้วขายไปขายมาทุนก็หดกำไรก็หายอยู่คงที่อย่างนั้นอย่างนี้ก็แม่บอกว่าก็มากับบังดุลนั่งซาเล้งมา2คนบอกป้าว่ามาเยี่ยมพี่สาวคนโตที่หาดใหญ่ตอนที่มีครอบครัวอยู่ไปเยี่ยมมาเยี่ยมหลานดีกว่ามาทีนั้นแหละบังดุลกับแม่ไม่กลับจับขนมค่อมจับขนมหวานก็ช่วยขายมะไปขายไม่ได้มาเอาแบบนี้ดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าสอนด้วยนะทํากันไปอย่างเนี้ยพอดูแล้วเราดูว่าตอนเย็นมันไม่มีของใครในช่วงนั้นตอนเช้ามันมีเยอะเลยจับมาเป็นตอนเย็นทําไปทํามาไม่มีใครหอบเป็นนะแม่หอบเป็นคนเดียวทั้งบ้านพอแม่ช็อกอาการหนักพี่สาวก็เริ่มจับตัวเองเนี่ยเริ่มจับหอบมาตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้

0: หลังจากแม่ตายทำมาได้สัก5ปีได้ครึ่งหนึ่งของที่แม่เสียไป10ทำมาได้5ปีทำไปทำมาพอโควิดเข้าใช่ไหมเข้ามาแล้วก็เช่าบ้านกายอยู่บ้านสามีน้องๆก็อยู่บ้านที่เช่ามันก็ขายได้นิดลงค่าที่ไม่มีขายแต่ก่อนค่าที่ไม่มีก็เลยมีค่าเช่าค่ากินค่าจ่ายก็โควิดมันลดลงพอลดลงก็กลับสตูลทยอยกลับทีละคน2คนก่อนก็กว่าจะกลับมันกลับหลังเพื่อนแล้ว
1: หลังจากสูญเสียแม่สมาชิกในครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะกลับไปตั้งหลักที่จังหวัดสตูลแต่ซ้ำร้ายต้องมาเจอกับวิกฤตโควิด-19ทำให้กิจการต้องหยุดชะงักพักไปแบบไม่มีกำหนดจนกระทั่งเหมือนฟ้าเปิดเมื่อบังดุลและครอบครัวได้รับโอกาสจากความพยายามทำให้มีทุนหมุนเวียนกลับมาสานต่อมรดกแม่อีกครั้ง

0: ก็พูดกับลูกต่อไปอีกว่าถ้าไม่มีแม่ลูกสองคนต้องดูแลสุดุลให้ดีนะเพราะว่าไม่มีใครหรอกเพราะว่าสุดุลเนี่ยดูแลลูกกันมากกว่าแม่ยังไม่ได้เท่ากับที่ดูแลลูกบอกสาวทุกครั้งว่าทุกครั้งที่ลูกต้องดูสุดุลให้ดีนะเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ให้กับลูกยังทำให้ไม่ได้แต่ว่าคนที่ว่าไม่น่าจะมาทำหน้าที่ดูแลลูกได้บอกลูกประจำว่าต้องดูถึงจะมีครอบครัวก็คือต้องดูต้องบอกสามีกับลูกให้ได้ว่าคนที่ดูแลลูกไม่ใช่แม่คือน้าชายดูแลบอกกับลูกแบบนั้นแล้วทุกครั้งทุกวันนี้แม่ไม่ได้ดูลูก
1: นอกจากต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วบังดุลยังได้อาสาแบ่งเบาครอบครัวด้วยการดูแลหลานสาวและยังทำหน้าที่สารถีคอยรับส่งไปโรงเรียนทุกเช้าเย็นไม่ให้พี่สาวต้องเป็นกังวล

บังดุลหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างนวดในพื้นที่จังหวัดสตูลหากใครเคยได้ใช้บริการก็จะรู้เลยว่าการลงน้ำหนักมือของบังดุลนั้นทำให้ชายชะกันที่มีรูปร่างกำยำต้องร้องโอดโอยขอชีวิตได้เลยล่ะค่ะเพราะการเดินทุกครั้งบังดุลจะต้องใช้สองมือพยุงร่างกายจนทำให้แขนและนิ้วมือนั้นมีความแข็งแรงมากก่อนจะมาทำอาชีพรับจ้างนวดแบบจริงจังมักจะนวดให้แม่อยู่บ่อยครั้งและเมื่อได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเข้ารับการอบรมอย่างถูกวิธีก็ทำให้บังดุลมีความมั่นใจในการนวดให้กับลูกค้ามากขึ้นค่ะ

เงินจะฆ่าตัวตายเมื่อก่อนสามคนคิดแล้วไม่มีทางไปแล้วครับเพราะไม่มีรถจะไปอะไรแบบนี้เดินไม่ได้อยู่ในบ้านครับมีแต่รถโยกไปไหนไกลๆไม่ได้ช่วยเหลือใครก็ไม่ได้อยากทำงานข้างนอกอะไรแบบนี้ครับไปออกไปนอกพื้นที่อะไรแบบนี้ครับไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาไม่ออกนั่งเมืองเขาไอ้เนี่ยอยากไปโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปแม่บอกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับหลักๆของผมก็นวดอยู่ครับได้ต่อคนละ200บางคนก็วันละ2คนมั่ง3คนมั่งแล้วแต่ก็โทรเรียกเข้ามาพอมั่งไม่พอมั่งค่าโคชิปแพงครับตรงนี้

เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับอย่าคิดท้อผมไม่เคยท้อเลยช่วงนี้ไม่ท้อเลยขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าท้อท้อไม่ได้ต้องเดินต่อไปครับผม

ว่างเว้นจากการนวดบางดุลก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกว่า100กิโลเมตรจากจังหวัดสตูลมาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยพ่อและพี่สาวขายข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งมีหน้าที่หลักก็จะช่วยฉีกใบตองมัดข้าวต้มขนของไปที่ร้านแล้วก็นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งคอยเรียกลูกค้าและเก็บเงินค่ะ

ณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยอยู่ที่ถนนเพชรเกษมซอย35หาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาค่ะและร้านบังดุนเหนียวปิ้งก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองตามหาดูค่ะว่าร้านเขาอยู่ตรงไหน

0: นี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านบางจุนข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราไปอยู่ที่ร้านที่บางจุนขายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้คือ
1: ร้านประจำ
0: ร้านประจำอ๋อแล้วก็ขายตรงนี้มานานหรือยังคะ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้วก็คือทำที่บ้านเสร็จก็จะมาขาย
1: ใช่ครับ
0: หน้าที
1: ่ขายครับผม
0: ขายอย่างเดียว
1: ครับผม
0: เป็นต
1: ัง
0: เป็นเท่าแก่อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนี้ค่ะก็คือถ้าลงทุนมาเนี่ยมีลูกค้าประจำ
1: มีลูกค้าประจำครับ
0: วันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้ทำมามีอะไรบ้างคะ
1: มีกุ้งเผือกไม่มีไส้ข้าวต้มมัดครับกล้วยไข
0: ่ก็จะมี
1: กุ้งเผือก
0: ข้าวต้มมัดแล้วก็กล้วยไข่
1: ครับ
0: แล้วก็ที่แบบไม่มีไส
1: ้ใช่ครับธรรมดา
0: ก็
1: ที่บ่ายสองถึงสองทุ่มครับ
0: บ่ายสองหมดไหมคะ
1: หมดครับ

0: ิดเหนื่อยแล้วต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ช่วยเหลือช่วยเหลือทำวันนี้มาย่างมาปิ้ง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งน
1: ี่
0: มีประมาณเท่าไหร่
1: แล้วครับ
0: 400
1: ห่อครับผม
0: 400ห่อ
1: ครับหมดครับ
0: แล้วเวลาแบบคิดเงินนี่คือเวลาลูกค้ามาเยอะๆครับ
1: แม่เจ้าไหนมีหลานอยู่มีช่วยอยู่ครับ
0: ก็คือแบบก็ช่วยด้วย
1: ช่วย
0: ด้วยพี่สาวด้วย
1: ครับผม
0: มาช่วยกันดี
1: ครับ
0: ลูกค้านี่ค
1: ืออร่อย
0: อร่อยเหมือน
1: มากมาทำครับ
0: ก็จะต้องอย
1: ู่
0: ที
1: ่อ
0: ย
1: ู่
0: ตรงน
1: ี้
0: ตลอด
1: เลยจะรอหาที่หน้าไม่กระสีครับ
0: เข้ามานิดเดียวก็จะเจอเลย
1: ใช่ครับ
0: หน้าร้านเห็นว่าบาง
1: คืน

0: แทนทุกคน
1: ค
0: ้
1: าเก
0: ่
1: าบ
0: ้างเก่ามั่งใหม่มั่งครับผม
1: แล้วขายดีที่สุดก็จะไปมองเพลงนะคะ
0: ครับผมทั่วไปสามโมง
1: ราคาที่เท่าไหร่ยังไงคะ
0: สามโมง20 บาทก็พอได้8 บาท
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: หมดเลยเหรอ
0: เหมือนกันหมดจริงครับผม
1: ใหญ่ไหม
0: ครับผม
1: แล้ววันไหนถ้ามาคืนมาเนี่ยเกี่ยวใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ครับ
1: ในน
0: าม
1: เจ
0: ้
1: าของร้านด้วยก็เลยแบบถ้าวันไหนมาอีกก็จะมาเห็น
0: คร
1: ับและที่ประจำก็คือหน้าร้านได้
2: ดูมาได้นี่เลือกอันนี้กุ้งอันนี้ไปใช้

ภาพที่คุ้นตาเมื่อเข้ามาในซอยเพชรเกษม35ก็จะเห็นชายพิการนั่งอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าเชิญชวนให้ซื้อข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งหากเป็นลูกค้าประจำก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าต้องบริการตัวเองค่ะ

0: แล้วก็ชื่นชมเขาด้วยเห็นเขามาตั้งแต่นู้นมาช่วยแม่ตั้งแต่นู้นเลยเหรอคะ
1: เล็กๆเลยเล็กๆเลยเริ่มเดินได้แล้วคานได้อย่างนั้นครับขึ้นรถพ่วงข้างเขาวิ่งขนของอยู่เรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เห็นทุกวันนี้เขาก็ยังมา
1: ทำงานอยู่เขาก็ขายกันอยู
0: ่มาช่วยพี่สาวขายด้วยเห็นนั่งขยันแล้วเขาชอบช่วยเหลือคนด้วยไหม
1: ก็ช่วยอยู่เหมือนกันแหละ
0: ช่วยยังไงบ้างคะที่บางครั้ง
1: ขับรถให้เขาไปอย่างนั้นไปส่งเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแบกช่วยหาไม่ได้ต้องขับรถให้
0: ก็คือจะเห็นเขาจะอาสาช่วยขับรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่นชม

ข้าวเหนียวของเขามันแน่นอ่ะมันได้ถึงมันแบบได้ตามสูตรของเขาเลยมันแล้วก็แน่นแล้วก็ความหวานของเขานี่พอดีแล้วก็ไปให้แจกไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ชอบเพื่อนบ้านก็เลยฝากซื้อเลย120ในวันนี้

0: ก็คุณขยันแบบนี้คนดีอ่ะ
1: ก็ชื่นชม
0: ชื่นชมเพราะว่าตามศาสนาของเราอ่ะคนถึงพิการไม่พิการแล้วก็บอกต้องการให้เราอ่ะทำงานแล้วก็ให้เราขยันความพยายามเราชอบพระองค์ชอบกับคนที่พยายามเขาไม่ให้นิ่งเฉยค่ะเราจะตอบแทนมากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นบ่งบอกถึงความยึดมั่นในคำสอนของแม่ที่บังดุลจดจำมาเสมอนั่นก็คือห้ามไปขอทานเพราะบางทีเขาอาจจะลำบากกว่าเราก็ได้และที่สำคัญเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแรงใจสำคัญของบังดุลนอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วสังคมยังได้เติมพลังบวกพลังชีวิตทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองไม่รู้สึกว่าเป็นผู้พิการกลับแบ่งเบาภาระครอบครัวและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่เขาจะช่วยได้

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: โอ้โหแย่แล้ว
1: เป็นแล้วครับพ
0: ่อฝนตกน้ำท่วมพ่อไม่ได้ขายของลูกค้างงวดมาแล้วเนี่ยอะไรลูก
1: ไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวเขาก็พร้อมช่วยเรานะพ่อโทรเถอะ
0: โทรได้เลย
1: ครับ
2: โทรกันได้เลยค่ะสายด่วนปพ.1784สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน
3: เมื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างแข็งแรงเทรนสุขภาพดีๆที่รอให้มาสัมผัสสุขทุกวันเฮลตี้ทุกเวลาประเทศไทยภูมิศาสตร์สุขภาพอาเซียนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะทาง NBT นครศรีธรรมราชวันนี้อยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการเรานะคะทุกวันอังคาร 15:00 น.มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแน่นอนติดตามได้ทางเครื่องรับโทรทัศน์นะคะทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11หรือใครติดตามผ่าน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันที่ Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชค่ะที่นครศรีธรรมราชวันนี้คุณผู้ชมค่ะเราเป็นเมืองธรรมชาตินะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะประกอบอาชีพพร้อมที่จะดำเนินชีวิตพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวค่ะหนึ่งพื้นที่วันนี้อยู่ที่อำเภอขนอมบอกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งคุณผู้ชมนะคะจนสามารถคว้าเอามาตรฐานเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับดีเยี่ยมมาครองได้นะคะบอกว่าที่นี่อยากจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะรู้จักอยากจะเปิดให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการของเราได้รู้จักด้วยนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียงค่ะวันนี้2ท่านนั่งอยู่ในรายการกับเรานะคะคุณกฤษพันธ์ทองนุ่มค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณรุ้งตะวันคงหอมค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยค่ะนครศรีธรรมราชเป็นเมืองธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ววันนี้ดีใจมากๆที่เรามีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวเราไปได้มาตรฐานมาด้วยนะคะพี่การบอกว่าเราถือมาตรฐานวิสาหกิจชุมชนเขาบอกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับดีเยี่ยมมาไว้ที่พี่การแล้วตอนนี้จุดเริ่มต้นของพี่การเริ่มจากอะไรทำไมถึงคิดว่าจุดนี้มันจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเองเนา
0: ะ
1: ตัวเองแล้วก็ร่วมกับชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะทำในแนวทางของบ้านวัดโรงเรียน
0: บ้านวัดโรงเรียน
1: บวรใช้หลักบวรนะคะแล้วก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
0: ค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือจากการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปการตลาด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำกันในชุมชน
0: ตอนนั้นเรามีพื้นฐานอะไรพี่การเราถึงแบบคิดว่าเออเราต้องมาทางนี้มันถึงจะสำเร็จอ่ะ
1: เขาบอกว่ากินข้าวเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: กินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหาร
0: ปิ๊งเลย
1: ปิ๊งเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เดินมาตามแนวทางนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนนะคะพี่การ
1: ปี 63
0: ตอนนั้นโควิดไหม
1: โควิดยังเริ่มต้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาโควิด64มั้ย
0: พอดีเลยนะตอนนั้นก็เป็นช่วงของแบบวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพด้วยแต่ว่าพี่การเองก็ปิ๊งนะคะว่าเราควรที่จะเนี่ยเดินมาทางนี้แหละกินข้าว
1: เป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหาร
0: ค่ะ
1: แล้วขนมว่าเราคือมีพร้อมหมดเลยแค่ว่าลงมือทำให้ถูก
0: ค่ะวันนั้นเริ่มแรกพี่การก้าวแรกเลยเล่าให้ฟังว่าทำยังไงจุดเริ่มต้นของเรา
1: ปลูกผักก่อน
0: ปลูกเอง
1: กินเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหลือจากกินแบ่งปันเหลือจากแบ่งปันขายแล้วก็มาเลี้ยงไก่เพื่อกินไข่ก็คือเริ่มจากจุดสุขภาพทำยังไงให้เราสุขภาพดีเขาบอกว่าสุขภาพดีเป็นอะไรคะเป็นยาอายุวัฒนะเลยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการปลูกผักปลูกเองได้กินเองได้ขายเองได้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ชวนทุกคนในชุมชนมาทำ
0: ทางด้านเกษตรเองมองเห็นวิสาหกิจชุมชนของพี่การเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะจากวันนั้นที่พี่การบอกก้าวแรกเล่าให้ฟังตอนนี้ก็กลายเป็นจุดของการต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานต้อนรับนักท่องเที่ยวทีนี้ภาคการเกษตรเองนะคะหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือว่าเรามองเห็นอะไรจากกลุ่มนี้บ้างคะ
2: ทางสำนักงานเกษตรอำเภอขนอมนะคะนำโดยนางสาวโสภาวรรณลักษณาคือท่านเกษตรอำเภอขนอมนะคะก็เล็งเห็นว่าทางวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียงนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนนะคะโดยมีเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะกับคนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาคีต่างๆนะคะก็ได้มีการพิการเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนนะคะที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทางสำนักงานเกษตรอำเภอขนอมค่ะก็เข้าไปซัพพอร์ตนะคะในการทางการเกษตรการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ เห็นว่าพี่การอ่ะเข้มแข็งแล้วก็ที่จะพัฒนาในการขอมาตรฐานต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะก็คือซัพพอร์ตเต็มที
2: ่ใช
0: ่ภาพที่เราเห็นเขาก็มาตรฐานจริงเนาะ
2: ค่ะ
0: นะคะยากไหมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะพี่การ
1: ไม่ยากถามว่ายากไหมไม่ยาก
0: ใครๆก็ทำได้เลยหรอ
1: ใช่ใครๆก็ทำได้แต่ต้องทำจริง
0: ค่ะ
1: ต้องลงมือทำและชวนกันทำ
0: ค่ะ
1: ทำคนเดียวไปไม่ได
0: ้วันนั้นพี่การทำคนเดียวก่อนเริ่มแรกบอกปลูกผักบอกเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นแล้วอย่างไรคะทำไมหลายๆคนถึงเข้ามาอยู่กับเราม
1: ันต้องทำให้เขาเห็น
0: ค่ะ
1: ว่าเนี่ยเราปลูกเองได้นะเราเก็บกินเองเรามาแปรรูปแล้วเรามาขายกัน
0: ค่ะ
1: แล้วร่วมกันทำเพราะเฉพาะเราอ่ะไม่พอหรอกไม่พอที่จะขายเราก็ชวนเพื่อนมาปลูกมาทำกันแล้วก็ดึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่แต่ละคนมีอ่ะเขาเก่งมาก
0: เช่นอะไรบ้าง
1: เช่นอะไรบ้างขนมไทยอาหารพื้นบ้านการแปรรูปต่างๆจากวัตถุดิบที่เรามี
0: ค่ะ
1: คือดึงมันขึ้นมาให้มีศักยภาพเหมือนผ้ามัดย้อมดินแดงผืนดินของเราที่ทำไร่ทำสวนกันมันจะเป็นสีแดงทั้งผืนแล้วดินแดงตรงนั้นอะมาทำเป็นผ้ามัดย้อม
0: ค่ะ
1: แล้วโมเดลของเราคือน้ำทะเลเรามีสระเบลอเลย
0: ค่ะ
1: นั่นแหละนั่นคือไอเดียของเรา
0: ทรัพยากรเนาะ
1: ใช่
0: เรามีวิธีของเรา
1: ใช่แล้วมะพร้าวของเรามะพร้าวเป็นพืชหลักของที่นั่นนะคะเพราะโซนทะเล
0: ค่ะ
1: แล้วดึงจากศักยภาพตรงนั้นก็คือมะพร้าวสีทอง
0: ค่ะ
1: มะพร้าวสีเขียวไม่พอนะเอาสีทอง
0: เป็นยังไง
1: เขาเรียกว่ามะพร้าวข้าวยาม
0: ะพร้าวข้าวยาม
1: ะพร้าวโบราณเป็นมะพร้าวหายากแล้วก็ดึงตรงนั้นขึ้นมาให้เป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็มาแปรรูปในลักษณะต่างๆน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสบู่โลชั่นแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่ไหนไม่มี
0: นะขนมนะเรามีความอุดมสมบูรณ์เรามีอะไรมากมายต่างๆที่พี่การบอกเมื่อสักครู่เรามีเยอะมากแต่ถ้าเราไม่จับมาใช้ประโยชน์นะคะทางด้านเกษตรพอเราเห็นว่ามีกลุ่มที่มองเห็นความสำคัญของงานเกษตรอย่างเงี้ยเราต่อยอดยังไงในแผน
2: ในตอนแรกนะคะที่ทางกลุ่มนะคะมีการดำเนินการกลุ่มอยู่แล้วซึ่งดินที่พี่การบอกนี่ก็คือเป็นดินของในตำบลควนทองคือในอำเภอขนอมเองอะค่ะเอามาแปรรูปสร้างเป็นผ้าซึ่งมะพร้าวเนี่ยก็มีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่แล้วเป็นอายุกว่าร้อยปีค่ะแล้วก็พอวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยค่ะการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเราเล็งเห็นถึงศักยภาพในตรงนี
0: ้
2: แล้วก็เลยมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะในทางกลุ่มว่าสนใจจะขอมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไหมซึ่งทางเกษตรจะเป็นคนสนับสนุนแล้วก็ประสานงานค่ะซึ่งพี่การนะคะก็จะมีการดำเนินการที่ครอบคลุมในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของชุมชนค่ะแล้วก็มีการในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มเติมซึ่งพี่การก็สามารถพัฒนาได้ครบทุกมิติค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นว่าที่มาว่าทำไมถึงเราสนใจอยากให้พี่การนะคะขอมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้เดินคนเดียวทีนี้เริ่มมีกลุ่มมีทีมเริ่มเป็นที่ฝากฝังของกลุ่มแล้วเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแล้วทีนี้พอมีสมาชิกอย่างเงี้ยค่ะความยากมันเกิดขึ้นไหมพี่การ
1: ความยาก
0: การบริหารจัดการ
1: ไม่ยากเพราะทุกคนอยากเข้ามา
0: ค่ะ
1: อยากเข้ามาดูว่ามันมีอะไรถ้าถามว่าบ้านเรามีอะไรไม่มีอะไร
0: เพราะมองไม่เห็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะเขาถือว่ามันเป็นธรรมดาหมดเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นวิถีชีวิตบ้านเราเลยแต่คนนอกเข้ามาอุ้ยมันว้าว
0: ค่ะ
1: มันมีอะไรเด็ดตั้งแต่การบริหารจัดการตั้งแต่การแปรรูปตั้งแต่การตลาดตั้งแต่ทุกหน้าเลย
0: ค่ะ
1: ที่เข้ามาแล้วเขาเจอ
0: นี่ถามพี่การว่ายากไหมสองครั้งนี่พี่การบอกไม่ยากนะตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวเองพี่การก็บอกไม่ยากเลยถ้าทำจริงนะพอสุดท้ายเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนถามยากไหมต้องทำงานร่วมกันหลายๆคนก็ไม่ยากเพราะทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะซึ่งความว้าวที่ขนมมันก็มีเป็นของตัวเองอยู่แล้วเมื่อสักครู่เห็นไหมขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังไม่ทราบเลยคุณผู้ชมว่าดินที่ขนมอ่ะมันแดงสวยเอาไปย้อมผ้าได้เมื่อสักครู่ก็มีภาพนะคะถ้าเกิดว่ายังไงมีโอกาสเปิดขึ้นมาอีกรอบก็ดีเพราะว่าเป็นสีแดงที่ไม่ใช่แดงไหนแดงอยู่นี่เลยนะคะแดงที่ขนมเป็นแดงที่สวยด้วยนะคะดินใช้จากพื้นที่ไหนนะคะเมื่อสักคร
1: ู่ตำบลควนทอง
0: ตำบลควนทอง
1: ซึ่งกรรมวิธีพื้นที่สวนของเราจะอยู่ที่นู่นแล้วเราไปทำสวนกันปลูกทุเรียนมังคุดลงกองแล้วกลับมาแล้วมันติดมือติดเท้าเรามา
0: ติดดีนัก
1: ค่ะ
0: เอามาทำประโยชน์
1: มันล้างไม่ออกเราก็ลอง
0: ค่ะทีนี้พอเราไปเห็นว่าสิ่งนี้มันน่าจะทำได้เกิดการทดลองเกิดขึ้นทดลองเองหรือว่ามีหน่วยงานเข้ามาดูแลไหม
1: ทดลองเอง มอแดนเมื่อก่อนเราใช้น้ำเกลือละลายในกะละมัง
0: ค่ะ
1: ณตอนนี้เราไปทะเลเลยบรรยากาศฟิลนั้นคือมันได้เลย
0: ก็คือใช้น้ำทะเลมา
1: ช
0: ่วยในการที่จะย้อมนำดินที่เรามีมาช่วยดังนั้นแล้วภาพทุกผืนที่ย้อมกับสีดินแดงนี้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นด้วยกระบวนการนะคะนี่เลยนะคะเป็นภาพอ่ะเมื่อสักครู่ภาพแรกนะคะก็ถือว่าสวยงามค่ะตอนนี้เรามีขายไหม
1: มีค่ะ
0: ภาพผ้าย้อมราคาสูงไหมบางทีคนมองเข้ามาเนื้ออะไรที่มันเป็นวิถีอะไรที่มันเป็นพื้นถิ่นมักจะมีมูลค่า
1: ราคาติดดินค่ะราคาติดดินเอื้อมถึงหมดเลย
0: อันนี้ไม่ได้โฆษณาค่ะแค่บอกเฉยๆนะคะเราไม่แฝงโฆษณาใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่เราจะบอกว่าเรามีความเข้มแข็งเราสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึ้นได้และส่วนที่เป็นรายได้ตรงนั้นเนี่ยเลี้ยงคนในชุมชนได้อีกคุณผู้ชมอย่ามองว่าเป็นการโฆษณามาทาอินแล้วไม่ใช่เลยนะคะแต่เราแค่จะบอกว่านี่คือความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นที่อำเภอขนอมค่ะแล้วตอนนี้การนำเอาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรในพื้นถิ่นมาใช้ทำเองด้วยหน่วยงานตรงนี้เรามีการต่อยอดองค์ความรู้ไหมคะเรื่ององค์ประกอบหรือว่าเป็นแบ็คเกี่ยวกับงานวิจัยอะไรต่างๆมีไหมคะ
1: มีค่ะมีหน่วยงานจะเข้ามาร่วมตลอดเลยอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งประเด็นไปที่หน่วยงานไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จับประเด็นไปให้ตรงจุดแล้วเขาก็จะมาร่วมทั้งหมดเลยของขนอมดีอย่างคือทุกคนช่วยกัน
0: ค่ะ
1: บูรณาการร่วมกันหมดเลยนั่นแหละการทำงานของเรามันก็เลยโตขึ้นตลอด
0: ค่ะ
1: แล้วด้วยสมาชิกของกลุ่มไม่หยุดที่จะเรียนรู
0: ้
1: ไม่หยุดที่จะคิดต
0: ่อ
1: เขาทำกันตลอดต่อเนื่องเราก็เลยมีการพัฒนาตลอด
0: ค่ะก็เลยมองว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กลุ่มเรามาไกลนะพี่การ
1: ไกลค่ะไกล
0: เปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยสักกี่คนได้แล้วอ่ะ
1: เป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นคนต่อปี
0: ค่ะ
1: รายได้เราเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สมาชิกรับกันเหนาะๆเลย
0: ค่ะ
1: ใช่
0: นั่นคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนาะนอกจากตัวเงินแล้วมีอะไรที่เราได้รับกลับมาแล้วมันภาคภูมิใจ
1: เราจะมีฐานการเรียนรู้เยอะที่ได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
1: 20กว่าฐานคุณอยากเวิร์กช็อปฐานอะไรล่ะแจ้งได้เลยคุณได้ลงมือทำณจุดนั้นแล้วได้สินค้าสิมันติดมือไว้ด้วย
0: ค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่เราได้แล้วเป็นความภูมิใจที่เราได้กระจายความรู้ตรงนี้ส่งต่อให้กับผู้ที่เข้ามา
0: วันนี้เราได้ชื่อว่าเป็นคนที่ดำเนินกิจกรรมนี้เพื่อชุมชนจริงๆอ่ะรู้สึกไงพี่การ
1: ภูมิใจ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจที่เราเป็นจุดยืนให้เขาได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเกิดทำกันเองจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้แต่นี่ด้วยความร่วมมือด้วยภาคีเครือข่ายด้วยวิสาหกิจต่างๆที่เข้ามาร่วมด้วยชาวบ้านภูมิปัญญาต่างๆที่เข้ามาร่ว
0: ม
1: เราก็คือกระจายให้กับทุกคนแล้วก็ส่งต่อถึงมือเขาจริง
0: ๆค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่เราได
0: ้ค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นมโนราอันนี้กลุ่มจัดหาหรือใครจัดหาหรือมโนรามาจากไหน
1: กลุ่มจัดหาเลยค่ะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโดยใช้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็นักศึกษาที่มาร่วมใครมีจุดเด่นอะไรแล้วกลุ่มเราจะดึงขึ้นมาหมดเลยเพื่อนำโชว์คณะที่มาดูงานให้เขาเห็นว่าบ้านเรามีอะไรดีแล้วก็ทำอะไรได้แล้วก็ส่งต่อตรงนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กับเด็กรุ่นต่อไป
0: นี่หมายถึงว่าน้องๆที่มารำมโนราหรือว่าคนที่เขามาร่วมกับเราเนี่ยก็มีรายได้กลับไปด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ฟีดแบคที่เราได้จากคนที่เขามาเยี่ยมชมที่ศูนย์เราเป็นไง
1: เขาไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นว่ามาแล้วมีการต้อนรับที่ดีแบบนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: อบอุ่นมันเป็นมิตรภาพที่เขาไม่เจอ
0: ค่ะ
1: แล้วกิจกรรมพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่จัดงานประเพณีอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แต่กลุ่มเราจัดได้หมด
0: มาเลย
1: มาเลยค่ะอยากได้แบบไหนล่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะนำคุณผู้ชมมาติดตามว่าเส้นทางที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับดีเยี่ยมเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะที่ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้นำคุณผู้ชมเที่ยวขนอมไม่ได้ชวนไปเล่นน้ำทะเลพอน้ำทะเลเราออกมาย้อมผ้าซะแล้วนะคะอยู่กับพี่การค่ะอยู่กับทางด้านของเกษตรอำเภอขนอมนะคะก็ถือว่าเรามีหนึ่งพื้นที่ที่สามารถสร้างเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตอนนี้เราเปิดนะคะต้อนรับให้กับนักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานมากันได้และที่สำคัญตอนนี้จะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับดีเยี่ยมไม่ใช่ที่ไหนก็จะได้มาตรฐานนี้ถูกไหมคะได้มายังไงคะมาตรฐานนี้วิธีการ
1: มาตรฐานนี้ตอนแรกนะคะก็ทำร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในการขอรับรองมาตรฐานผ่านกับกรมท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เราจะมีการเตรียมพร้อมก่อนนะคะโดยตอนแรกค่ะจะมีการจัดอบรมนะคะโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะมาอบรมให้ความรู้ว่ามาตรฐานท่องเที่ยวนี่คืออะไรแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งของพี่การเนี่ยค่ะจะไปเข้าประเด็นในเรื่องของมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะในรูปแบบเกษตรผสมผสานค่ะหลังจากทำความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สู่เข้าสู่กระบวนการนะคะเตรียมความพร้อมค่ะโดยจะมีหลักเกณฑ์นะคะคือ100คะแนนเต็มเนาะถ้าเกิน80คะแนนก็คือจะได้อยู่ในระดับดีเยี่ยมค่ะพอหลังจากเราเห็นหลักเกณฑ์แล้วเราก็มาคุยกับพี่การค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมว่าในสิ่งไหนที่พี่การขาดเหลือทางสำนักงานเกษตรอำเภอขนอมก็ช่วยซัพพอร์ตในส่วนนี้ค่ะ
0: ค่ะพี่การพอรู้ว่าเราจะต้องขึ้นเวทีนี้แล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงมองภาพไว้ว่ายังไงว่าต้องได้แน่ๆอย่างนี้ไหม
2: ไม่ได้คิด ไม่ได้คิด
0: ค่ะแล้วเริ่มยังไงเลยตอนนั้นพอรู้ว่าจะต้องแบบขึ้นสังเวียนละอ่ะ
2: ก็มันธรรมดาก็คือมันเป็นการทำงานของเราที่เราทำปกติอยู่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ทำของเราปกติแค่ปรับนิดหน่อยเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนั้นมันก็ได้มาแบบที่ไม่คิด
0: ได้มาแบบไม่คาดคิดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย อย่างนี้คุณผู้ชมฟิลแบบอ้าวยังไม่ทันทำอะไรเลยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแบบเราสุดๆอยู่แล้วนะคะเกณฑ์ตอนนั้นมันยากง่ายยังไงไหมคะสิ่งที่เรามองว่าต้องเพิ่มเติมอ่ะมันเยอะมันน้อยยังไง
1: จริงๆส่วนมากค่ะเป็นในเรื่องที่พี่การดำเนินการอยู่แล้วค่ะอาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงวอล์กเกอร์นะคะสำหรับผู้พิการสถานที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้พิการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้พิการเนี่ยค่ะก็เป็นจุดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆค่ะที่พิการขาดตกบกพร่องอยู่แล้วก็ไปเสริมนิดหน่อยค่ะนิดเดียวเท่านั้นค่ะ
0: นอกนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนของเราได้เลยตอนนี้ก็ถือว่ามีครบทุกอย่างแล้วอย่างที่ท่านบอก
2: ค่ะ
0: แล้วในแต่ละปีเนี่ยมีตารางเดือนไหนยังไงที่คนwalk in เข้ามาหรือว่าจองเข้ามาเคยมีเต็มไหมพี่การ
2: เต็มค่ะบางวันก็2คณะซ้อนเลยก็มีเราบอกว่าเรามีคณะแล้วนะเขาก็บอกขอเข้าด้วย
0: สักนิดก็ยังดี
2: สักนิดก็ยังดีมาแล้วย้ายเสียเที่ยว
0: ค่ะก็คือผ่านไปผ่านมาบอกไปขนอมนี่ก็ไม่ใช่แค่จะแวะไปเล่นน้ำไม่ใช่แวะไปถ่ายรูปเช็คอินอะไรนะขอไปดูสู่วิสาหกิจชุมชนนิดนึงนะคะว่ายังไงนะวันนี้ถ้ามีเข้าไปเนี่ยเจออะไรก่อนอันดับแรกอยากเห็นภาพเราอยู่ในสตูเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าภาพที่นั่นเป็นอย่างไรสมมติว่าไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้าง
2: ฟิลธรรมชาติวิถีบ้านบ้าน
0: ค่ะ
2: เห็นการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเลย
0: ค่ะ
2: ก็คือเราทำอะไรอยู่ก็ดูนั่นน่ะ
0: ค่ะก็จะมีพี่การนี่แหละที่จะต้อนรับในทุกๆทีมที่ไปใช่ไหม
2: แต่ส่วนมากลูกค้าจะแจ้งมาก่อนเพื่อเราจะได้แจ้งสมาชิกให้มาร่วมต้อนรับแล้วก็มาออกบูธขายสินค้ากันเขาก็ได้ช็อปสินค้าชุมชนไปแล้วก็ดูฟิลธรรมชาติบอกแล้วที่นี่ไม่ได้สวยงามเหมือนที่คิดจุดเช็คอินเรามีไหมมีแต่แบบธรรมดาบ้านๆเพราะฉะนั้นคือเราขายวิถีชุมชนเราไม่ได้ขายความหรูหราถ้าคุณอยากชมฟิลนี้คุณไปได้เลย
0: แล้วก็บอกว่ารับได้ทั้งชาวไทยแล้วก็กรุ๊ปทัวร์ชาวต่างชาติก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ตรงนี้เขาก็สนใจที่มา walk in ทำอาหารพื้นบ้านขนมไทยๆโดยใช้มะพร้าวเป็นหลัก
0: ค่ะใช้ทรัพยากรของเราที่มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่มาทำอาหารนี่พี่การจะเสิร์ฟอาหารเมนูอะไรบ้าง
2: มีน้ำสมุนไพรมีน้ำมะพร้าวมีขนมโคขนมสอดไส้อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ขนมลอดช่องที่กวนเองทำเองแล้วเนี่ย
0: ก็คือมาก็ได้จัดเต็มในรูปแบบของทางด้านของวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะนี่คือภาพของความประทับใจนะคุณผู้ชมที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือทั้งนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไทยอย่างเดียวก็จะมีนักเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้มีแพะด้วยนะคะมีอะไรบ้างตอนนี้พี่การสัตว์เลี้ยงที่นี่
2: สัตว์เลี้ยงก็มีเลี้ยงปลามีฟาร์มแพะค่ะมีให้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ใช่
0: ก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยว่าเราเลี้ยงยังไงกัน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นผ้ามัดย้อมสีสวยนะคะซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติโหเต็มที่เต็มอิ่มมากๆเลยไปที่นี่ที่เดียวเราก็คือได้หนึ่งเรียนรู้วิถีชีวิตเนาะพี่การนะคะแล้วก็เรียนรู้การทำการเกษตรและเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยนะคะพื้นที่เท่าไหร่พี่การที่นี
2: ่โอ้พื้นที่นิดเดียว
0: โอ้คุณผู้ชมทำได้เยอะมากเลยการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี
2: ้
0: ถามคำเดิมยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ชอบมากเลยชอบเอเนอร์จีพี่การอันนี้เป็นผักบุ้งนะคะ อ๋อนี่ก็จะมีทางด้านของกลุ่มต่างๆที่เขาทำนู่นนี่นั่นก็หยิบมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยสามารถช้อปปิ้งกลับบ้านได้นะคะได้ฟิลเที่ยวไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ต้องขอถามความภาคภูมิใจถามพี่การก่อนก็แล้วกันค่ะเราไม่ได้ผ่านกันมาน้อยๆเนอะแล้วก็ใช้เวลาแล้วแถมเราได้มาตรฐานมาการันตีด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเรา
2: ก็ภูมิใจภูมิใจที่ชาวบ้านแถบนั้นมีรายได
0: ้
2: มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ยกระดับชีวิตเขาให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกคนสุขภาพดีทุกคนมีรายได
0: ้
2: นี่ก็อิ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: อิ่ม
0: ทางด้านสำนักงานเกษตรเองเราเห็นผู้ที่แบบเราก็ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงทางด้านอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วต่อไปเนี่ยเราจะสามารถแบบทำให้ยิ่งกว่านี้ได้ยังไงบ้าง
1: ก็ทางด้านสำนักงานเกษตรอำเภอขนอมเองนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่สามารถพัฒนานะคะให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพิการเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่
0: ะ
1: ก็หลังจากนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรก็จะเข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้อะค่ะเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเป็นการเลี้ยงแตนเบียนนะคะในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมีนะคะเป็นชีววิถีซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของพิการอยู่แล้วค่
0: ะ
1: แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผักยกแคร่เมื่อกี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะค่ะ
0: ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากใช่ไหมคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่แบบว่าชอบไปทางนี้เหมือนกันเนี่ยให้กำลังใจเขายังไงดีพี่กัน
2: ก็เริ่มจากตัวเองก่อนถ้าตัวเองลงมือทำเมื่อไหร่ความสำเร็จก็จะตามมา
0: ลงมือทำเท่านั้นคือคำตอบนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่เหมือนพี่การก็มาแชร์ว่าขนอมเราอ่ะไม่ได้มีแค่ทะเลเนอะเรามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเปิดบ้านแล้ววันนี้นะคะต้อนรับทุกท่านที่อยากจะไปเรียนรู้ค่ะที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามนะคะที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนสำนักงานเกษตรเองก็ให้กำลังใจนะคะรู้ว่าเราก็ต้องแบบวางแผนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้ดำเนินตามที่ต้องการนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ร่วมพูดคุยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ NBT นครศรีธรรมราชได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา 15:00 น.วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลย
4: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
3: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอเออสวัสดีดิลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
0: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะนำคุณผู้ชมมาดูผลงานลายผ้าที่มีการหยิบยกเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นค่ะมาออกแบบเป็นลวดลายที่สวยงามทันสมัยเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องนะคะผู้ที่อยู่ในโปรเจกต์แบรนด์สีพุนพินของเราค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนันทนานสุวรรณค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาจากแผนกดิจิทัลกราฟิกนะคะระดับชั้นปวช3ค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรนะคะ
1: ชื่อแอนดี้ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกน้องแอนดี้ได้นะคะอยากจะทราบเลยค่ะก่อนอื่นว่าโปรเจกต์แบรนด์สีพุนพินของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็จุดเริ่มต้นนะคะมาจากว่าโปรเจกต์จบของรุ่นพี่นะคะเราก็ได้สานต่อมาค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเราก็เกิดในคิดที่ว่าในอำเภอพุนพินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยทางอารยธรรมของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่มากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเขารู้จักกันนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่จะหยิบนำวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผ่านรูปแบบของลวดลายผ้าค่ะ
0: ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตั้ง19อำเภอเราหยิบเอาอัตลักษณ์ของอำเภอพุนพินมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วจากที่เราศึกษาอัตลักษณ์ต่างๆอะค่ะเราได้ออกมาเป็นลวดลายผ้ากี่ลายอะคะ
1: ตอนนี้เราได้มาทั้งหมด3ลวดลายนะคะเป็นลายที่ว่าออกขายมาแล้วก็จะมีทั้งลายสีจักรนะคะลายสีนารายณ์และลายสีพันธุ์พานค่ะ
0: โอเคทั้ง3ลายก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อต้นรายการค่ะจากนางแบบสวยๆของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างจริงๆแบบใกล้ชิดกันนะคะ

0: แล้วก็จากที่คุณผู้ชมได้ดูตัวอย่างลายผ้าจากนางแบบที่ได้ดูไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาแนะนำว่าแต่ละลายเนี่ยมีที่มายังไงนะคะ
1: เริ่มจากลายแรกลายสีจัก
2: ค่ะสีจักค่ะซึ่งลายนี้นะคะเป็นลายที่เรานำเอาจากสำริดนะคะที่ขุดพบบนเขาศรีวิชัยเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาคาดว่ามีอายุมากกว่า 1,300 ปีนะคะเราก็นำมาตัดทอนเป็นลวดลายกราฟิกค่ะแล้วก็นำมาจัดวางเป็นแพทเทิร์นนะคะสไตล์นอร์ดิกค่ะเพื่อให้เข้าถึงกับวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยค่ะ
0: แล้วต่อไปลายสีนารายค่ะ
2: ลายนี้นะคะจะมีจุดเด่นอยู่ที่เทวรูปของพระนารายณ์ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเขาประดิษฐานอยู่บนเขาศรีวิชัยนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะมีการนำลวดลายของใบปาล์มนะคะซึ่งต้นปาล์มเนี่ยถือเป็นพืชพันธุ์เศรษฐกิจของอำเภอพุนพินอยู่แล้วค่ะเราก็ไปนำมาตัดทอนเป็นลวดลายกราฟิกนะคะลงมาสู่แพทเทิร์นนี้ค่ะ
0: อันนี้สองลวดลายนี่คือเป็นลวดลายผ้าทอใช่ไหมคะ
2: เป็นลวดลายที่เรานำลงสู่ผ้าทอง
0: ค่ะแล้วก็อีกลายหนึ่งลายสีพันผ่านค
2: ่ะลายสีพันผ่านเนี่ยจะเป็นลายที่เรานำเอาแผนที่ของอำเภอพุนพินเนี่ยนะคะแล้วก็นำเอาอัตลักษณ์จากชุมชนวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือว่าข้าวของเครื่องใช้โบราณนะคะมารวมเข้าอยู่ในลายนี้ค่ะซึ่งในแต่ละแผนที่นะคะเราก็จะมีเป็นสายน้ำตาปีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคอยขั้นกลางค่ะสื่อว่าเป็นสายธารแห่งวัฒนธรรมค่ะและลวดลายนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่สีพื้นหลังของลวดลายเนี่ยเป็นสีของลูกปัดศรีวิชัยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากที่น้องได้อธิบายถึงที่มาของลายต่างๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีผลงานจริงอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวน้องพาพี่ไปดูหน่อยนะคะ
2: เช่นตรงนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีทุกลวดลายทุกสีเลยค่ะซึ่งตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นลายแรก
0: อันนี้เป็นผลงานจริงนะคะนี่อันนี้ลาย
2: สีนารายค่ะ
0: สีนาราย
2: เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายนะคะอันนี้เราตัดออกมาเป็นเสื้อคอจีนค่ะสามารถใส่ได้ทั้งเพศชายเพศหญิงนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกวัยเลยค่ะ
0: อะไรต่อไปเลยค่ะ
3: อันนี้สวย
2: ใช่ต่อไปอันนี้จะเป็นลายสีจักค่ะเป็นลายที่พูดไปข้างต้นนะคะว่าอันนี้เราก็มาจัดทำเป็นเสื้อฮาวายค่ะซึ่งเหมือนกันนะคะสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกโอกาสเลยค่ะไม่ว่าจะใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปเที่ยวค่ะก็คือหน้าผ้าเนี่ยจะมีความเบาสบายนะคะใส่แล้วไม่ร้อนค่ะ
0: อีกลายนึงค่ะที่เป็น
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นลายสีพันธุ์อันนี้สวยมาก
2: นะคะว่าลายพื้นหลังของลายเนี้ยเราจะใช้เป็นสีของลูกปัดศรีวิชัยค่ะซึ่งสีแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวก้านผักบุ้งค่ะ
0: แอบทราบมาว่ามีความหมายของแต่ละสีด้วยมีความหมายยังไงบ้างคะ
2: ก็คือในแต่ละสีเนี่ยนะคะสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายวัวค่ะเกี่ยวกับความเมตตามหานิยมนะคะช่วยเสริมเสน่ห์ค่ะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าสร้างบารมีสร้างอำนาจนะคะให้ผู้คนเนี่ยมารักมาเอ็นดูค่ะ
0: แล้วก็จะมีสีส้ม
2: สีส้มนะคะก็จะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานค่ะแล้วก็สีส้มนะคะเป็นสีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
0: เป็นสีส้มอิฐเนาะ
2: ใช่ส้มอิฐ
0: โอเคค่ะแล้วก็จากลายที่คุณผู้ชมได้เห็นมาข้างต้นนะคะลายสวยๆกว่าจะได้ออกมาเป็นลายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทราบที่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกแบบกันว่ากว่าจะได้ลายมาแบบนี้ออกแบบยังไงค่ะ

0: ใช้ตัวแบบไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นสีมาเรียงเป็นแพทเทิร์นเพื่อทำเป็นลายผ้าครับผมแล้วก็จะมีในลายสีจักรก็จะมีลายต้นปาล์มก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นลายรองจากสีจักรที
1: อันนี้คือเป็นลายผ้าทอใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ลายผ้าทอแล้วก็ลายสีพันๆที่เป็นผ้าพิมพ์เนี่ยค่ะมีความยากง่ายยังไงบ้าง
0: ลายสีพันๆก็จะยากตรงที่เราต้องเรียบเรียงตัวเรื่องราวของตัวลายครับเพราะว่าแต่ละลายจะมีที่มาแล้วก็ที่ไปตามสายน้ําจากที่น้องแอนดี้บอกที่ว่าเป็นรถไฟสุราษฎร์แล้วก็มาเป็นสะพานพระจุลอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปถึงเขาศรีวิชัย
1: แต่ละลายที่เราออกแบบเป็นกราฟิกมาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็นานครับถ้าบางลายก็ 2-3 เดือนอย่างเช่นลายสีนาลายก็ 2-3 เดือนมันก็เสร็จแต่ว่ามีแก้หลายรอบ
1: เราเป็นคนออกแบบเองเลยไหมคะ
0: รุ่นพี่ออกแบบผมมาดูบ้างมาช่วยบ้าง
1: แล้วก็เรามาต่อยอดเป็นลายที่สำเร็จที่เป็นประจักษ์เป็นผลงานตอน
0: ใช่ครับที่ผมตามตอนนี้จะมีลายสีลูกปัดที่กำลังพัฒนา
1: อย
0: ู่
1: แต่อยากให้น้องสาธิตการออกแบบให้ดูสักนิดนึงสักลาย
0: ได้ครับเราจะใช้โปรแกรม Illustrator ในการออกแบบเราสร้างกริดขึ้นมาเป็นช่องพอดีกับหน้ากระดาษ A4 แล้วเราพิมพ์ออกมาก่อนแล้วก็เอารูปตัวแบบมาสเก็ตลงกระดาษก่อนครับแบบว่าให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็เอามาลงในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นนี้ครับใช้ตัวถังสีในการดอทลงไปในตัวงาน
1: มันจะเป็นตารางแล้วก็เราก็ระบายสีลงไปตามช่องข
0: ึ้
1: นเป็นร
0: ู
1: ปแบบขึ้นมา
0: อันนี้ก็จะเป็นไซส์จริงของตัวผ้าทอแต่ว่าจะเล็กมากอันนี้แค่ประมาณ6ตะกอครับก็ประมาณเท่านี้ของผ้าทอจริงเพราะว่าผ้าทอจริงใช้ประมาณ24ตะกอก็จะเป็นเมตรกว่าขนาดตัวผ้าทอ
1: โอเคอย่างลายสีจักรเนี่ยค่ะเราเริ่มจากตรงจุดไหนก่อนนะคะ
0: ลายสีจักรเราเริ่มจากการเอาแบบมาสเก็ตใช่ไหมพอสเก็ตลงกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวกระดาษมานั่งดูแล้วเราก็ดอทตามในกระดาษอย่างเช่นถ้าเป็นลายสีจักรครับก็จะเป็นลายประมาณนี้ถ้าในกระดาษจะเป็นวงกลมเราต้องดอทให้เป็นวงกลมก่อนเป็นกรอบอย่างนี้ครับ
1: แต่จริงๆคือภาพจริงๆคือใช้เวลาทำ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือมาสาธิตได้ดูมันก็
0: จะไม่ค่อยเท่ากันนะ เพราะว่าไม่ได้นับครับอันนี้คือลดรายละเอียดมาเยอะมากเพราะว่าที่จริงมันต้องมีรายละเอียดมากกว่านี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้คือรายละเอียดมันเยอะ
0: ใช่ครับแล้วเราก็ลดทอนมาเรื่อยๆให้อย่างเช่นตัวลูกปัดตัวนี้ครับถ้าเป็นลูกปัดมันก็จะมีหลายรูปทรงแบบเป็นทรงกระบอกทรงกลมทรงกลวยทรงแบนแล้วก็เอามาตัดทอนแล้วก็ลดรายละเอียดใส่ความโค้งมนนิดหน่อยใส่ตัวเอกลักษณ์ของรูปปัดแล้วก็จะมีลายตัวนี้ที่เป็นดอกไม้เขี้ยมเราใช้ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์เป็นแบบก็คือเป็นดอกของต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ครับเอามาลดทอนลายให้เป็นลายรูปดอกไม้ในภาพครับเดี๋ยวพี่ลองดูก็ได้ครับใช้เมาส์ดอทลงไปได้เลยครับ
1: ไล่จัด
0: ก็เป็นวงกลมแล้วก็มีจุด4จุดข้างใน
1: โอเคแล้วมัน
0: ในช่องฝั่งนี้ครับตรงนี้มันยังไม่ได้กดให้มันจะมีตรงที่มีจุดสีแดงครับ
1: คือเราไม่เข้าใจในโปรแกรมก็ร่างให้มันเป็นวงกลมใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ครับกด Ctrl Z กลับก็ได้ครับ
1: อุ้ยยากนะมันต้องนิ่งมากเนี่ยมันข้างล่างมันไม่ติดเพียว
0: กดตรงข้างล่างหนึ่งทีครับแล้วก็กดตรงนี้
1: อ๋อมันยังไม่ได้ลงถังสีอันนี้ใช่ไหม
0: ข้างบนครับแล้วก็คลิกที่ตรงให้เป็นสีแดงได้แล้วกดให้เป็นสีดำตรงนี้อีกอันนึง
1: ถ่ายของเหรอ
2: ถ่ายไป
1: เลยอุ้ยไม่เห็นกลมเลยก็กลมอยู่
0: เสร็จแล้ว
1: โอเคคล้ายๆอยู่ยากค่ะคุณผู้ชม

0: ต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้สมาธิในการทำมากเลย อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ชอบงานออกแบบชอบงานกราฟิกอย่างนี้นะคะอยากจะมีผลงานเป็นของตัวเองสาขาที่ท่านกราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ในแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิกนะคะก็คือเราได้เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวสื่อต่างๆนะคะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะนั้นทั้งปวช.ปวส.เนี่ยเราจะมีกระบวนการหนึ่งที่สอนเด็กโดยการใช้Workbase นะคะ Workbase ก็คือเป็นการเรียนการสอนโดยให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงนะคะในรายวิชาโครงงานนะคะโครงงานก็คือเราสอนวิธีการคิดแล้วก็ใช้ดีไซน์ thinking เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาซึ่งเด็กอ่ะก็จะได้ลงมือทำงานจริงด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เนี้ยพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนะคะในนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือผ่านดิจิตอลกราฟิกสามารถที่จะใช้ทักษะดิจิทัลเนี่ยแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทั้งตัวสื่อต่างๆนะคะหรือว่านักเรียนสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เองรับงานได้เองได้ด้วยค่ะกลุ่มสีพุ่นพินนี่คือเกิดจากการรวมตัวกันในตั้งแต่ในรายวิชาโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ก็คือโครงงานนะคะนักศึกษาเขาเรียนรู้ก็คือจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะไปสำรวจถึงปัญหาในชุมชนว่าชุมชนเนี่ยมีความต้องการอะไรนะคะจากที่อำเภอพุ่นพินนะคะตำบลพุ่นพินตำบลหัวเตยแล้วก็ตำบลเขาศรีวิชัยเขาก็ไปพบปัญหาหนึ่งที่ว่าชุมชนเนี่ยเขามีทักษะเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้านะคะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากศูนย์ศิลปาชีพแต่ว่าผ้าทอเนี่ยเขายังไม่มีอัตลักษณ์ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะโดยที่เด็กนำภูมินิเวศทางวัฒนธรรมนะคะมาใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วเขาก็สามารถที่จะนำเพื่อนๆนะคะพอเราได้เรียนรู้อดีตเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาเพิ่มมูลค่านะคะประยุกต์แล้วก็ต่อยอดเป็นแผนธุรกิจนะคะในสู่ในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงในสาขาวิชาชีพอื่นอย่างเช่นเราเชื่อมโยงไปสาขาวิชาแฟชั่นและเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็สาขาการตลาดนะคะโลจิสติกซัพพลายเชนแล้วก็แผนกวิชาบัญชีตัวนี้เวลาเราทำเกี่ยวกับเรื่องแผนธุรกิจเนี่ยทุกหน่วยงานหรือว่าเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์เด็กๆก็จะมาร่วมทีมกันที่จะมาพัฒนาจากสู่จากนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่เชิงพาณิชย์สร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มมูลค่าผ้านะคะจากที่เขาไม่มีดีไซน์ที่เป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ตอนนี้เราได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มอบให้ชุมชนมอบให้เรา 10% จากการยอดจำหน่ายของการขายผ้าที่เป็นลายอัตลักษณ์ของเราแล้วก็กำลังจะพัฒนาไปอีกหนึ่งลวดลายก็คือลายสีลูกปัดนะคะก็จะเป็นน้องรุ่นใหม่ก็คือเจน2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก็มุ่งจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสาขาวิชาชีพต่างๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีให้มีสมรรถนะอาชีพที่สามารถไปประกอบอาชีพและมีงานทำได้หลังสำเร็จการศึกษาครับจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทางพาณิชย์หรือทางด้านอุตสาหกรรมได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สีพูนพินนะครับก็เป็นผลงานในเชิงประจักษ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิกกับแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพนำไปสู่ชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษานะครับในการพัฒนาต่อยอดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็นำสู่กระบวนการผลิตในชุมชนที่สามารถหารายได้สร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ครับในด้านวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ได้ส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนักศึกษาโดยตรงที่ได้นำความรู้ทางด้านวิชาชีพไปใช้นะครับแต่ว่าส่งผลในหลายมิติเช่นส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผู้เรียนด้านอาชีวศึกษานะครับส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและชุมชนสามารถไปนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในส่วนของสถานศึกษาก็จะได้มีเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะว่าสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาคุณครูจะได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปช่วยกับชุมชนแล้วชุมชนก็จะเป็นเครือข่ายในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการจัดการศึกษาในอนาคตข้างหน้าครับหลักๆที่นักเรียนได้เนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วนักเรียนนักศึกษาเขามีความรู้ทางด้านวิชาชีพซึ่งเป็นความรู้และทักษะในสาขาที่เขาเรียนมาแต่สิ่งที่เขาได้นอกเหนือจากห้องเรียนก็คือการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมอันที่สองผมก็คิดว่าเขาจะมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าเขาสามารถนำสิ่งที่เขารู้และทักษะที่เขามีไปช่วยชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาการมีอาชีพและมีงานทำของชุมชนได้และประเด็นสำคัญก็คือว่าหากเด็กได้ไปอยู่ร่วมกับชุมชนจะทำให้เขาเห็นภาพอนาคตในอาชีพของเขาว่าหลังสำเร็จการศึกษาแล้วเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากการที่ไปทำงานกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของเขาเองครับผมว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหากเราจะต้องพัฒนาเด็กก็จะเน้นไปที่เรื่องของการให้เขามีสมรรถนะทางด้านการตลาดการค้าขายออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซในอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เขาจะได้นำสิ่งที่เขาทำไปใช้ให้เกิดรายได้ในอาชีพของเขาหลังสำเร็จการศึกษาประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องของภาษาเพราะเรื่องของภาษาเป็นโอกาสในการที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยสรุปก็คือเรื่องของการตลาดหรืออีคอมเมิร์ซกับเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญ

ค่ะของเราก็จะเป็นช่องทางหลักนะคะก็คือเพจ Facebook สีคุณพินค่ะแล้วก็จะมีช่องทาง Instagram นะคะก็คือสีคุณพิน _official ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ www product นะคะเป็นเว็บไซต์ของทางศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวะค่ะแล้วก็จะมีการติดต่อหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็กลุ่มพาพาสิชัยทับเที่ยงแล้วก็ร้านเสื้อฟ้าค่ะ

และอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปทั้งหมดในรายการวันนี้นะคะว่าทั้งหมดนี้น้องๆได้มีการเรียนรู้จริงทำจริงและได้ประจักษ์เป็นผลงานสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะรายการที่ดีหมดเวลาแล้วค่ะตอนหน้าจะมีอะไรไม่ให้ชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้แก้มและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับผลงานสวยๆตรงนี้เลยค่ะ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: เชิญJangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
1: Awas penipuan cyber boleh dihenti.
2: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ายจังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ขณะที่ประชาชนหลายพื้นที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยผู้ว่าหลายจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและเน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือประชาชนติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและสาธิดาโตสักกัญจนะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มในช่วงเย็นๆแบบนี้ในทุกวันนะคะ 16:00 น.ถึง 17:00 น.จะได้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้วันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันสุภาวดีบุญมีและคุณสาธิดาโตสะกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลา TV สงขลา YouTube News NBT สงขลา TV NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT สงขลาช่องทาง X ค่ะ NBT สงขลาและช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: มาเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

0: แก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติพร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติค่ะ
1: โดยเมื่อวันที่11เมษายนพ.ศ. 2560ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในปีพ.ศ. 2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพ.ศ. 2เมื่อวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2566ค่ะ
0: วันนวมินทรมหาราชนะคะจึงเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีและทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านทั้งการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะขณะที่หลายจังหวัดค่ะก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่วัดโกระวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เป็นประธานสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
0: ส่วนบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมนะคะประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยข้าราชการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการสงขลาประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นค่ะได้ประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
0: นอกจากนี้นะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นถวายความเคารพและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยปวงประสงนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังค่ะนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได
0: ้ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในพิธีมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลก่อนที่พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากข้าราชการและประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสำรวมและความจงรักภักดีโอกาสนี้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงตุลาการข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ที่จังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระศรีวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน98รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความพร้อมเพรียงของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่า
0: จากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยประธานในพิธีได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา98วินาทีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์อย่างพร้อมเพรียงและที่จังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดยะลาร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดการครองราชย์ค่ะมาในส่วนของการส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะในการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่9ส่งต่อความดีรุ่นสู่รุ่นค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะรวมพลังทำความดีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมพร้อมส่งต่อจิตอาสาแห่งการเสียสละให้แก่คนรุ่นหลังสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีการนำกำลังพลจิตอาสา904และนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจถวายงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและคนรุ่นใหม่ในสังคม
1: นายอนุสรแก้วกิวค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันแม้จะอยู่ในชั้นปีที่4ก็ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมองว่าการเป็นจิตอาสานั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและตั้งใจส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละให้แก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่น
2: รัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
1: ขณะที่จิตอาสาจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสร้างประโยชน์แก่ชุมชนนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำโดยการปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาว
0: และในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชุนุปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงโดยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอาทิน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงและขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคุณอัมพรมะสุวรรณหรือคุณนกเจ้าของร้านกล้วยทอดสุกโบราณเปิดเผยว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรอบที่13เนื่องจากปีแรกได้จัดกิจกรรมถึง3ครั้งนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2569นี้โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความรักในหลวงรัชกาลที่9รู้สึกอยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องได้มีความสุขแม้ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันที่อยากจะเป็นผู้ให้
1: สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ค่ะได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมกล้วยน้ำว้าไม่ต่ำกว่า100หวีมันเทศ25กิโลกรัมและฟักทองอีก15กิโลกรัมในปีนี้ค่ะนอกจากจะมีขนมและเครื่องดื่มเพิ่มเติมแล้วยังได้รับน้ำใจจากกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่ๆเช่นเครือข่ายร้านบ้านสุขภาพจากถนนมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่เดินทางมาร่วมสมทบแรงกายแรงใจแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาด้วยจุดประสงค์เดียวกันค่ะคือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมดังกล่าวเดิมมีกำหนดการเริ่มแจกในเวลา 10:30 น.แต่เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมารอรับเป็นจำนวนมากจึงเริ่มเปิดแจกตั้งแต่เวลา 9:00 น.และจะดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าของจะหมดซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 17:00 น.ของวันนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปัน
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดยะลานะคะกับกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะประชาชนนักวิ่งหลายร้อยคนนะคะได้ร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อประชาชนชาวยะลาและชมรมนักวิ่งหลายร้อยคนพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงนะคะเนื่องในวันน้อมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
1: ขบวนนักวิ่งค่ะได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลา5นาฬิกานำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญคือเส้นทางวิ่งที่ถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์รูปเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมพระเกียรติค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามในการจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะในหลากหลายจังหวัดค่ะรวมไปถึงนะคะการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยที่จะมาถึงในพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ประกันสักครู่ค่ะ

รถจมน้ำประกันจะซ่อมให้หรือคืนทุนประกันภัยแล้วต้องเสียหายหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่าย Total Loss สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำก่อนอื่นรถต้องมีความคุ้มครองน้ำท่วมก่อนนะครับประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยประเภทอื่นต้องตรวจสอบว่าได้ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบสภาพรถความรุนแรงของความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายโดยแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีแรก partial loss หรือความเสียหายบางส่วนคือความเสียหายที่ยังไม่เข้าข่ายเสียหายสิ้นเชิงบริษัทอาจพิจารณาจัดซ่อมหรือชดใช้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์กรณีที่2 total loss หรือความเสียหายสิ้นเชิงหากรถเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้หรือมีความเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดเหตุก็เข้าข่าย total loss ครับเช่นรถมีมูลค่าณวันเกิดเหตุ1ล้านบาท70%ก็คือ 700,000 บาทแล้วถ้าเป็น total loss จะได้รับเงินเท่าไหร่ให้กลับไปดูจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์เพราะกรณีที่เข้าเงื่อนไขความเสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ครับส่วนกรณีรถยังติดไฟแนนซ์ต้องตรวจสอบด้วยว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์หากสถาบันการเงินเป็นผู้รับประโยชน์การจ่ายค่าสินไหมก็จะเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้รับประโยชน์และยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องครับโดยท่านสามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่หน้ากรมธรรม์ของท่านหรือ LINE OfficialOIC Connect นะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด็ดประเด็นใต้ค่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงในหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดภูเก็ตรวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ในโอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน1ช่อและช่อดอกไม้จันทร์จาก3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอทลางและอำเภอกระทู้รวม4ช่อเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอนอกจากนี้ยังมีดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จัดทำโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาโดยไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมซึ่งสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์
1: ด้านจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้จัดกิจกรรมน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงตั้งเป้านะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 190,000 ดอกตามแบบดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ดอกไม้ทรงโปรดค่ะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินทางถึงหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยสารรัฐรักสามัคคีกระบี่จำกัดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์เมื่อวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วม26คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์อยู่ที่ 194,993 ดอกค่ะ
0: ส่วนดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดกระบี่ค่ะได้เลือกดอกไม้กล้วยดอกกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่เป็นต้นแบบเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชเสาวนีให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม่ให้สูญหายจากธรรมชาติการนำดอกกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่มาเป็นต้นแบบจึงเปรียบเสมือนการนำดวงใจของชาวกระบี่มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้กล่าวชื่นชมพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาต่างๆประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสามาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามจำนวนดอกที่จังหวัดกระบี่ตั้งไว้เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีค่ะ ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้จัดทําประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลารวมพลังจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเป้า 390,099 ดอกครอบคลุม16อำเภอเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีในเดือนธันวาคม2569บรรยากาศที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและนักเรียนที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

0: าสิริกิติ์พระบรมราชราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่าง
1: ๆสำหรับดอกไม้จันทร์ที่จัดทำมี7รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพย์และดอกชบาหนูผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันในการประกอบกลีบและตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 390,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยอำเภอหาดใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75,000 ดอกนอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและระดับจังหวัด1ช่อเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: 390,000 กว่าดอกนะครับก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหาดใหญ่นี่ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานเว้าที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิง
0: ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะต่างแสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้โดยมองว่าแม้ดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจะเป็นชิ้นงานเล็กๆแต่เกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการทำความดีร่วมกันและถ่ายทอดคุณค่าของจิตอาสาไปสู่คนรุ่นต่อไป
3: รู้สึกว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
1: จังหวัดสงขลานะคะขอเชิญชวนส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนได้ร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างน้อยครัวเรือนละ1ดอกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้สำเร็จภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจเพราะดอกไม้จันทร์ทุกดอกไม่เพียงเป็นงานประดิษฐ์แต่ต้องอาศัยความประณีตแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีความเสียสละและความตั้งใจของชาวสงขลาที่พร้อมใจกันทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาค่ะชาวสตูลนะคะก็ได้มีการร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำคณะกรรมการและจิตอาสาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์2รูปแบบด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสาววิชยสากรวีรพันธ์

0: มีดสวยงามและถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมทั้งใช้ไว้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: มาอัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ประจำวันที่13ตุลาคม2569กันบ้างค่ะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันที่13ตุลาคม2569อยู่ในระดับดีมากค่ะผลการตรวจวัดค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ค่ะยังอยู่ในระดับดีมากจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 11.1 ถึง 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลการตรวจวัดดังกล่าวค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติโดยยังไม่พบสัญญาณจากค่าฝุ่นที่รายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศทิศทางลมและปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
0: ทั้งนี้นะคะประชาชนควรติดตามรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหากพบว่าค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวค่ะมาดูการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลงพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมค่ะในการติดตามการบริหารจัดการน้ำตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายวิทยาเขียวรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสการับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
1: โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษค่ะคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงได้ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านทั้งการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผันน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีเกิดอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดระดมเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานรวมถึงวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสตูลก็ได้เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแพและควนกาหลงเน้นย้ำระบบแจ้งเตือนภัยแผนอพยพพร้อมลงพื้นที่ติดตามการลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำท่วม นายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

0: ตูนค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอท่าแพและอำเภอควนกาหลงโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมค่ะได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นย้ำการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การวางระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัย
1: นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานอย่างต่อเนื่องภายหลังการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุค่ะด้านตชด.ภาค4นะคะได้มีการตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการเตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้ปี2570ค่ะตำรวจตระเวนชายแดนภาค4นะคะตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนภาคใต้มุ่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีพหลเกตแก้วผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นประธานเปิดการตรวจความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปี2570เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพร้อมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกำลังพลแต่ละนายเพื่อให้ทุกส่วนสามารถประสานการทำงานและปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
0: พลตำรวจตรีพหลเกตแก้วได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายค่ะเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายอุปกรณ์และยานพาหนะรวมถึงทำความเข้าใจแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยเป็นสำคัญทั้งนี้ค่ะการตรวจความพร้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าผักค่ะได้รับผลกระทบตามไปด้วยค่ะราคาผักสดหลายชนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับตัวสูงขึ้นเกือบ2เท่าหลังผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจค่ะขณะที่พาณิชย์จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามราคากำชับผู้ค้าแสดงป้ายราคาให้ชัดเจนและจำหน่ายอย่างเป็นธรรมค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าผักสดหลายชนิดมีราคาปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักกินใบอาทิคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีกระเพราโหระพาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าได้ระบุค่ะว่าราคาซื้อขายในช่วงนี้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ขณะที่ข้อมูลนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าราคาผักสดที่สำรวจ

0: ตรวจพบนะคะได้แก่ต้นหอมกิโลกรัมละ110ถึง120บาทผักชีกิโลกรัมละ100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทโดยสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เพราะปลูกของภาคกลางนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักสำคัญของประเทศขณะที่ผักสดส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชรับมาจากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนและราคาผักต้นทางโดยตรงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายมีการนำเข้าผักบางชนิดจากประเทศจีนมาจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการเฉลี่ยต้นทุนขณะที่ปริมาณผักในพื้นที่ยังมีเพียงพอต่อความต้องการและการขนส่งยังดำเนินการได้ตามปกติค่ะ
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้กล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569พบว่าราคาอาหารเจปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่สูงขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเปิดเผยและจำหน่ายให้ตรงตามราคาที่แสดงไว้พร้อมขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจและแนะนำประชาชนควรเลือกซื้อผักตามความจำเป็นเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านและตรวจสอบป้ายราคาก่อนซื้อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
0: มาดูบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะม้าทรงค่ะนับพันคนนะคะได้ร่วมพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าค่ะม้าทรงนับพันนะคะได้ร่วมพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะคะสืบสานความเชื่อในการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะเมื่อค่ำวันนี้นะคะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต่าโบ้เก้งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือเทพผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตายตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยอัญเชิญองค์เทพจากบริเวณชายทะเลสวนสาธารณะสะพานหินก่อนเครื่องขบวนแห่เข้าสู่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต่าโบ้เก้งท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมพิธีอย่างเนืองแน่นโดยมีม้าทรงและพี่เลี้ยงม้าทรงนับพันคนได้ร่วมในขบวนพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาที่มารอต้อนรับองค์เทพตลอดสองข้างทางบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนหลายพันคนร่วมชมพิธีและตั้งโต๊ะถวายน้ำชาเพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
1: สำหรับพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าค่ะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยหล่ำเต้าและปักเต้าเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเกิดและการตายการประกอบพิธีจึงสะท้อนถึงความศรัทธาและความเชื่อที่สืบทอดกันมาพร้อมเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมั่นทำความดีและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมค่ะขณะที่จังหวัดตรังค่ะก็ได้จุดประทัด 4.5 ล้านนัดรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนค่ะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังจัดพิธีล้างศาสตราวุธและล้างเข้วตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจุดประทัด 4.5 ล้านนัดเสียงดังกึกก้องต่อเนื่องท่ามกลางประชาชนร่วมพิธีนับพันคนก่อนอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาโปรดสาธุชนทั่วเขตเทศบาลนครตรังค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังค่ะเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อค่ำของวันที่12ตุลาคม2569ค่ะเวลา2ทุ่มค่ะที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังประชาชนและผู้ถือศีลกินผักนับพันคนพร้อมใจกันสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์และขอพรจากองค์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีล้างศาสตราวุธและพิธีล้างเข้วซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สืบทอดกันมาในประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีน
0: พิธีนะคะเริ่มด้วยการล้างจาตราวุธทั้งขวานหอกดาบและทวนก่อนอัญเชิญเกี้ยวใหญ่หรือตัวเหรียญซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิวอ๋องไตเตเข้าสู่พิธีล้างเกี้ยวหรือพิธีชำระล้างเกี้ยวประทับองค์ศักดิ์สิทธิ์โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำจากนั้นพันผ้าและตกแต่งเกี้ยวให้เรียบร้อยพร้อมประดับธง5 สีอันเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสำคัญตามความเชื่อค่ะ
1: สำหรับพิธีล้างเคลในปีนี้ค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายสุนทรชาวกิจค้าสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการศาลเจ้ารวมจุดประทัดสายแรกเพื่อเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการก่อนจุดประทัดรวมกว่า 4.5 ล้านนัดโดยใช้เครน2คันยกประทัดขึ้นจุดบริเวณเกี้ยวทั้ง14หลังส่งเสียงดังกึกก้องต่อเนื่องนานประมาณ1ชั่วโมงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีและเฝ้าชมเป็นจำนวนมาก
0: นอกจากนี้นะคะยังมีองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า100องค์ประทับร่างทรงเข้าร่วมพิธีสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้ถือศีลกินผักและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังที่ได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นไว้ค่ะปิดฉากลงอย่างคึกคักนะคะสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปิดฉากงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี2569อย่างคึกคักส่งท้ายค่ำคืนสุดท้ายด้วยการออกรางวัลสลากกาชาดลุ้นรับรางวัลใหญ่พร้อมนำรายได้ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนที่เดือดร้อนค่ะค่ำวันนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางบรรยากาศการลุ้นรางวัลในคืนสุดท้ายของงานณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดค่ะ
1: ผลการออกรางวัลค่ะรางวัลที่1สลากเลขที่44641ได้รับรถกระบะตอนครึ่ง Toyota Revo รางวัลที่2ค่ะเลขที่33561ได้รับรถยนต์ Mazda 2และรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ Honda จำนวน3รางวัลได้แก่เลขที่20555481211และ10635นอกจากนี้ค่ะยังมีรางวัลโทรทัศน์สี55นิ้ว30รางวัลตู้เย็น30รางวัลและหม้ออบรมร้อน30รางวัลส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะเลขที่735และ874รวม140รางวัล
0: นายวิทยาเขียวรอดกล่าวว่าการจำหน่ายสลากกาชาดเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลากหลายภารกิจโดยผู้ซื้อสลากกาชาดจึงมีส่วนร่วมในการทำบุญและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปพร้อมกับการลุ้นรับรางวัลค่ะ
1: ผู้ที่ซื้อสลากกาชาดค่ะสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.ปกครองนคร.com และผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569ถึงวันที่13มกราคม2570ในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075341202ค่ะค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสตูลค่ะได้เปิดมหกรรมกติกาครอบครัวห่างไกลจอสร้างได้ด้วยมือแม่ค่ะจังหวัดสตูลค่ะขับเคลื่อนแนวคิดสื่อดีพื้นที่ดีภูมิที่ดีส่งเสริมครอบครัวสร้างกติกาการใช้งานหน้าจออย่างเหมาะสมพร้อมพัฒนาสื่อพื้นที่เรียนรู้ในบ้านและชุมชนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่ดีให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดมหกรรมกติกาครอบครัวห่างไกลจอสร้างได้ด้วยมือแม่2569ภายใต้แนวคิดสารพลัง 3D สู่ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูลโดยมีนางดารารัตน์คุ้มเคี่ยมท้องถิ่นจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและนักเรียนเข้าร่วมประมาณ400คนโครงการนี้ค่ะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2567จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของเครือข่ายมหัศจรรย์นิเวศ 3D เพื่อเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลพร้อมจัดแสดงผลงานครูมหัศจรรย์ และขยายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่แนวคิดกติกาครอบครัวที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างเหมาะสมทางด้านร่างกายจิตใจและพัฒนาการผ่านแนวคิด 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีค่ะ
0: การจัดมหกรรมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาระบบนิเวศสื่อสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเสริมทักษะให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กสามารถสร้างสรรค์สื่อและพื้นที่เรียนรู้ภายในบ้านตลอดจนเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีและขยายผลแนวคิด 3D ให้ครอบครัวนำไปปรับใช้ได้จริงปัจจุบันจังหวัดสตูลมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ11แห่งใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสตูล8แห่งอำเภอควนโดน2แห่งและอำเภอละงู1แห่งครอบคลุมทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ลดการใช้หน้าจออย่างไม่เหมาะสมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเพื่อวางรากฐานพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยตลอดจนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นเสมอต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมู่ข้าวชาวเทือนมาแล้วครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับพบกับซ้ำแล้วก็เจนนี่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะตีห้าวันเย็นพันนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วรายการดีๆนะคะของช่อง NBT นครศรีธรรมราชรายการหมู่ข้าวชาวเทือนค่ะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่หมู่ข้าวชาวเทือนไม่หยุดนะคะยังคงนำเรื่องราวมาฝากกันเลยกันได้ทางทีวีดิจิตอลกดไม่เลยซิปแอดมาเลยค่ะหรือว่าจะได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้รวมไปถึงฝากช่องทางอื่นๆของช่อง NBT นครด้วยนะคะ YouTube ค่ะ NBT นครศรีธรรมราชกดไปได้เลยช่องทาง TikTok ค่ะ NBT นครช่องทาง X NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG NBT นครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ
1: ครับเจอโมเราช่องทางไหนนะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวสารมาให้โมเราหรือจะเป็นการคอมเมนต์พูดคุยเล็กเปลี่ยนกันได้นะครับนะ
0: กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเวลาเราลงอะไรข่าวสร้างหนีก็จะได้เห็นทันทีเลยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะทางกองทัพภาคที่4นะคะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะประจำปี2569นะคะพิธีบำเพ็ญกุศลเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ10ปีค่ะวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะที่สมุทรซ่อนรื่นดื้อดีค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4ค่ะจัดกิจกรรมเนืองในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะโดยมีพลตรีอภินันท์เจมแจงค่ะรองแม่ทัพภาคที่4นะคะเป็นประธานในพิธีมีผู้บังคับบัญชาแม่บ้านทหารบล็อกแล้วก็กำลังพลเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ครับโดยกิจกรรมที่ว่ามีจัดขึ้นในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยกิจกรรมแรกคือการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ได้เป็นการประกอบพิธีนะวางพวงมาลาและก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับนะนำโดยพระครูโอภาสโพธิรัตน์เจ้าคณะตำบลท่าวังเจ้าอาวาสวัดมหิยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนกิจกรรมปีนี้เขาบอกกิจกรรมครั้งนี้เขาเป็นการจัดออกนั่นจัดขึ้นนั่นกินนี่นะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและก็ประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ว่าทรงครองสิริราชสมบัตินะครับโดยทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกนะก็ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศกันด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในกองทัพภาคที่4ครับ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยระดมจิตอาสานะคะขุดลอกคลองชัยยาค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำค่ะนายจุมพลวรรณชัดศิริค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านลงพื้นที่อำเภอชัยยาค่ะติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ค่ะภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมป้องกันและลดพ้นกระทบจากอุทกภัยม
1: ุ่
0: งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมในช่วงแรกของช่วงของพิธีการเลยนะทีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการลงพื้นที่นะบริเวณริมคลองตะเคียนอยู่ในพื้นที่ของหมู่6ตำบลถุงอำเภอชัยยานะครับนะแล้วก็ที่นี่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการก็ต้องมีนายอำเภอแน่นอนมาแล้วแน่นอนครับผมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและก็หน่วยงานในเกี่ยวข้องครับได้มีการรวมกันต้อนรับแล้วก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เขาบอกเป็นการมุ่งเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นการขุดลอกนะทางน้ำเพื่อจะทำให้น้ำนี่แหละ สามารถที่จะมาไล่เลี้ยวไล่ไปได้อย่างคล่องตัวนะครับทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลดปัญหาที่เมื่อหนองกินนี่ว่าเลยทีเดียวคือว่าน้ำล้นตลิ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมาปั๊บน้ำก็ไล่ไม่คล่องที่นี่มันจะล้นออกด้านข้างนะครับนะเขาบอกว่าที่นี่ก็จะเป็นการลดปัญหาเรื่องของอาจจะน้ำท่วมขังในพื้นที่ตลอดจนแต่ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและก็เศรษฐกิจของพื้นที่ในช่วงของฤดูฝนกับช่วงนี้ก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าเป็นอย่างมากเลยครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะชี้แรงร่วมแรงร่วมใจเสียสละกำลังกายและก็สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ค่ะซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวอำเภอชัยยาแล้วค่ะแล้วก็ให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์ด้วยค่ะ
1: ครับนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการที่จะเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการรองรับน้ำรองรับฝนนะครับนะ
0: ในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ที่นี่พอเราไปแล่เรื่องราวของการเตรียมความพร้อมรับฝนเลยบางทีอาจจะว่าเลยปั่นปื้มมันไม่มีเรื่องที่ต้องเที่ยวมาสักทีก้าวมันก็ต้องมีข้าวเรื่องที่ต้องเที่ยวมาฝากคุณตาคุณผู้ชมแล้วก็น้องเจนจะคุณเจนนี่เลยเล็กเดียวนะ
0: เจนนี่ค่ะ
1: ก็คือว่าจะพามาฝากคุณผู้ชมนะครับในการแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับนั่นมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับก็ชื่อว่าลุจันกระแคมปิ้งนะครับน่าเป็นการท่องเที่ยวที่เอาใจใส่แคมปิ้งใส่ท่องเที่ยวใส่ธรรมชาตินะครับเขาบอกมีความโดดเด่นที่ว่าพื้นน้ำเมื่อที่เราเห็นน้องเจนนี่มีพื้นน้ำแล้วก็มีแนวเข้าสลับซับซ้อนเหมาะสำหรับการที่จะไปกางเต็นท์พักผ่อนแต่ว่าใครที่ว่าไปคนเดียวก็ไม่ปลื้มไปได้เหมือนกันนะไปชมพระอาทิตย์ตกดินก็บอกว่าสวยงามไม่แพ้กันนะครับนะเขาบอกว่าสัมผัสที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นสัมผัสแห่งธรรมชาติคุ้นเข้าและพื้นน้ำกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้เขาบอกว่าได้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วไส้แคมปิ้งกำลังมาใครที่ว่าหิวใจนะเมื่อนอกจากนี้พอต้องการหิวใจก็ไปตั้งเข็มตั้งไรก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าโลจันกะ

0: เคมปิ้งนะครับตั้งอยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำวาปื้อมีน้ำเยอะนะตั้งอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเข้าหัวจางนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบอบรมด้วยพื้นน้ำและติวเข้าที่ว่าทอดยาวสลับกับซับซ้อนนะครับสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ว่าไปพักผ่อนได้อย่างแน่นอนใครที่ว่าชอบสายธรรมชาติสายแคมปิ้งก็ไปกันได้นะครับจุดเด่นมีอะไรบ้างอ่ะน้องกินนี่ที่นี่ครับ
1: จุดเด่นนะคะเขาบอกว่าก็เป็นทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีแนวภูเขาเป็นฉากลั่งค่ะเหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรมใช้เวลารวมกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะคะท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และก็ความร่มรื่นของธรรมชาติโดยเฉพาะตอนวันเย็นๆน่ะนักท่องเที่ยวก็จะมาชมปลาติดต๊อกกันเลยแสงอาทิตย์ค่อยๆหลับขอบฟ้าเนื้อแนวภูเขานี
0: ่บรรยายเห็นฟ้า
1: ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามบนพื้นป่านะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความประทับใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและก็การถ่ายภาพแนวนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวที่นำเต้นและก็รถบ้านมากันมาจัดพื้นที่พักผ่อนก็เป็นการสะท้อนกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบเรียบง่ายที่เน้นการใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติคนลีกความเร่งรีบจากชีวิตประจำวันนู้นสวยจังนู้นใช่ไหมคนไปเที่ยว
0: มานั่งชมวิวมานั่งเล่นั่งเล่กันไปนะครับเขาบอกว่าถ้าแต่ที่แคมปิ้งแห่งนี้เขาบอกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในพื้นที่ของตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะครับพร้อมเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนนะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการที่ว่าถ้าใครไปใครมาแน่นอนที่จะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้รายได้จะเข้าสู่พื้นที่อย่างแน่นอนสำหรับใครที่สนใจจะเดินทางไปพักผ่อนก็สามารถจะไปกันได้นะครับแต่ว่ามีการกลัวเขาบอกว่าควรจะโทรไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนแสดงว่าพื้นที่บริเวณให้กลางเต็นท์อาจจะมีพื้นที่ก็การจำกัดว่าตารับได้กี่คนมีการรองรับกี่คนเมื่อปรับบรรยากาศที่เราเห็นอาจจะคุณผู้ชมว่าไปเลยซึ่งมีดนตรีพันนี้ทุกคืนมาไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของช่วงแรกช่วงการโปรโมทนะที่มีการจัดงานนะครับนะก็เลยมีดนตรีมีดานค่ายข้อนะครับใครที่ว่าบอกคุณว่าเอ้ยเรียนใต้ธรรมชาติเรียนเราไปเรียนมันต้องธรรมชาติแบบเงียบสงบปนีก็คือว่าไม่เงียบสงบเนี่ยครับนี่คือช่วงโปรโมทนะเพราะว่าถ้าวันอื่นๆต่อไปก็มันก็จะเงียบสงบตามที่ทุกคนต้องการครับ
1: ใช่แล้วค่ะไปกันได้นะจ๊ะนี่ใต้ธรรมชาติไปกันได้นะคะเป็นหนังเลพาติดตกติดชิวๆกันได้ช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวสั้นที่น่าสนใจเลยมาฝากคุณผู้ชมอีกเยอะแยะมากมายช่วงนี้พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามช่วงที่สองของรายการ
1: เ
0: ข้าชาวเทือนนะคะ
1: เข้าเข้ากันนะในนี้ก็พามาเลย
0: ก็นี่ไง
1: เคก็เดือดเรื่องใจถ้าคู่สมุนไพรเดียวเราไหวก็เราไปว่าเจืองเจนก็ไปหนอกินนี่เคอีไปข้าวอ่ะเลยเดี๋ยวจะเอ๊ะ
0: เดี๋ยวไหวแค่แบบนั้นเดี๋ยวไปมุ่งหลงรอ
1: ไปมุ่งหลงรอละโอเคเดี๋ยวไปข้าวนี่ก่อนครับโรงเรียนวัดเจืองเจ๊ครับ

0: การจัดกิจกรรมนะในการฝึกซ้อมเพลนประจืนนี้นะครับการป้องกันและก็การวางมาตรการการป้องกันการเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนกับโดยเขาการจัดครั้งนี้เขาจัดภายใต้แนวทางนะเขาบอกว่านี่ซ้อนสู้กับเราไปในภาพกิจกรรมกันครับเราไปกันที่โรงเรียนวัดเชิงเต้ครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลทายซ้ำเผาอำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายชาญชัยป้านตุ้นนะครับนะฮะทำเป็นรักษาการอำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเต้ครับพร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้มีการจัดโครงการสอบแผนประเชิญเหตุและก็การป้องกันตัวกรณีเกิดเหตุรุนแรงนะครับโดยเขามีการใช้แผนในครั้งนี้ว่านี่ซอนซูนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและก็บุคลากรสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวครับได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรพระพรหมโรงพยาบาลพระพรหมรพ.สต.บ้านนาซะรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่และก็ผู้นำในพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประชุมการพูดคุยกันก่อนว่าการฝึกซ้อมวันนี้จะเป็นปั่นปรือนะก็บอกแล้วนี่ซอนซูนะครับนะ
1: นี่ซอนซูนะคะโดยนักเรียนจำนวน135คนค่ะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีจากพันตำรวจโทเอกราชจิตอักษรค่ะสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระพรหมนะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสังเกตและก็การประเมินสถานการณ์การตั้งสติค่ะรวมถึงแนวทางปฏิบัติเหมือเผชิญเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษานะคะจากนั้นค่ะเป็นการฝึกภาคสนามการปฏิบัติจริงนะคะพันสถานการณ์จำลองโดยจำลองเหตุการณ์มีชายคลุมครั้งชื่อเม็ดพรา
0: เข้ามาเร็วอันนี้ตำรวจไม่ใช่ครับโน่พี่เป็นวันแรก
1: ในโรงเรียนนะไว้นักเรียนได้ฝึกซ้อมกันตามแผนเผชิญเหตุจริงตั้งแต่การแจ้งเตือนการลบหนีการออกจากพื้นที่เสี่ยงการสอนตัวอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยังมีการจำลองให้นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บขอความช่วยเหลือปฐมพยาบาลกัดเย็กซี่ของเคสผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมารับเผื่อนำไปบำบัดต่อไป
0: นะเนโนเกทือว่าสองอันเลยทางกว้านทางปลานะเขาบอกว่าทางนี้ครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนั่นหลังจากนี้นะและการเป็นการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ว่าปลอดภัยในสถานศึกษาเขาบอกว่าจะเป็นการช่วยลดความทุนเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์มีความฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับก็เมื่อที่ว่าเราเห็นข้าวหลังเกนี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราไม่มีการฝึกซ้อมบางทีเด็กๆน้องๆเขาก็ตกใจแต่ว่าถ้ามีการฝึกซ้อมมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เขาจะเข้าใจว่าเราควรจะทำลักษณะนี้เราควรจะทำปันปรือเพื่อจะป้องกันเหตุนะครับให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดครับ
1: นั่นก็จับเรียกคนร้ายอัน
0: กับปุ่มดินจังเดียวนะแต่ว่า
1: เกดีอันนี้ก็เป็นการซ่อน
0: ตรงในซึ่งแกดี
1: ซ่อนสู้ค่ะ
0: อันนี้คือการประทุพยาบาลเบื้องต้นเลยนะว่าปันปื้อแล้วอยากว่าเกดีแล้วโอเคเราไปเรื่องราวของสมุนไพรกันดีว่าน้องเกนี่รออยู่เล็กเดียวว่าต้องมาข้าวนี้ให้ได้เดี๋ยวพี่ก็เลยว่าเบี้ยไก่ก้อนมาทีหลัง
1: เราไปติดตามสกู๊ปเรื่องราวของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษนะคะสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็ความงามที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ค่ะสมุนไพรไทยนะคะกำลังเปลี่ยนจากพืชพื้นบ้านค่ะให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งในชุมชนพร้อมที่จะก้าวเป็นซอฟต์พาวเวอร์และก็สะท้อนอัตลักษณ์ไทยออกสู่ตลาดโลกรายละเอียดจะเป็นมันพื้นที่จับได้จากรายงานค่ะ
2: สมุนไพรไทยไม่ใช่เพียงพืชพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานหากเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความรู้ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติโดยองค์ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและกลายเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองจากภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของบรรพบุรุษปัจจุบันมีการนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทั้งยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยจากพื้นดินและชุมชนกำลังก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างมีศักยภาพหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือการนำเอาต้นขันพืชท้องถิ่นที่พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดยนายพิศนคงพรมผู้ริเริ่ม

0: นำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยการสกัดน้ำมันจากต้นขันก่อนนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันนวดจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผลิตภัณฑ์จากน้ำมันต้นขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามหลากหลายประเภททั้งเซรั่มสบู่และแชมพูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างรายได้อาชีพให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
1: การทำสมุนไพรของร้านพิศนุสมุนไพรจะเอาน้ำมันขันมาแปรรูปครับจากชุมชนจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เอาสมุนไพรให้ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทำเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนความคิดริเริ่มก็คือนึกถึงภูมิปัญญาของบ้านเกิดสมัยก่อนคนแก่ๆเขาเอาน้ำมันขันนะครับเอาลูกขันมาตอกมาหนีบเป็นน้ำมันแล้วก็เวลาคนที่มืออักแขนอักมาก่อนจะก้าวเฝือกไม้ไปครับเขาจะทาน้ำมันขันก่อนเกี่ยวกับผิวหนังอะไรได้หมดเลยเอาน้ำมันขันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รู้สึกดีใจที่ว่าทางหน่วยงานรัฐเขามาดูแลของชุมชนของสมุนไพรเพราะว่าวัตถุดิบของพืชสมุนไพรของนครศรีธรรมราชของในบ้านเราเนี่ยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราต้องมีมาตรฐานทะเบียนยาเลขจุดแจ้งโรงงาน GMPพวกนี้ครับเราต้องเน้นมาตรฐานเพื่อเราจะได้ออกตลาดที่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับผม
0: เรื่องราวของต้นขันแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรพื้นบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอดีตกับนวัตกรรมและก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อสมุนไพรไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากพืชพื้นบ้านจึงกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวมีคุณค่าและมีศักยภาพในการก้าวไกลสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตทีมข่าว MBD South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สมุนไพรไทยค่ะพร้อมที่จะเตรียมออกสู่ซอฟต์พาวเวอร์สายตาสู่ประชาชนทั่วโลกนี่
3: ทีนี้นายชายบอยก็ได้เข้าไปนวดบอย
2: ชายที่รู้สึกว่ายังมันติลังเลย
3: เพราะว่าน้องเจนี่ไปนวดบอยก็มันเป็นข้องขู่กันนะสมัครนะขอใช้สมุนไพรในการที่จะนวดให้กับเรานะครับทีนี้เรามาเลยเรื่องราวนี้ครับข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชครับเทศบาลนครศรีธรรมราชเดินหน้าดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับโดยการลงพื้นที่จัดทำทะเบียนนะครับนะสุนัขและแมวเผื่อได้ว่าที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของพิษสุนัขบ้าเรื่องของการที่ว่าสุนัขมากัดคนหรือว่าแมวมาข่วนเร็วเกิดเป็นโรคตามมาทีหลังครับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็บอกว่าเดินหน้าสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยงานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครศรีธรรมราชขับลงพื้นที่ชุมชนการเคหะแห่งชาติและชุมชนใกล้เคียงในการให้บริการจัดทําทะเบียนประวัติสุนัขและก็แมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่นี่การออกนวดบริการครั้งนี้น้องเจนนี่มีใครนำสัตว์เลี้ยงนำไร่มามั่งครับน้องเจนนี
2: ่การออกนวดบริการในครั้งนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขและก็แมวค่ะเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนนะคะในการประสานงานและก็อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และก็ประชาชนค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ข่าวถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างถั่วถึงค่ะโรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงนะหากผู้ติดเชื้อแสดงอาการเร็วมากเสียชีวิตเลยนะการฉีดวัคซีนให้สุนัขและก็แมวอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นมาตรการสำคัญค่ะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและก็ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนด้วยค่ะ
3: เทศบาลนครศรีธรรมราชจึงข้อเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนรวมกันดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงและก็ของตัวเองนะครับนะนำสุนัขและก็แมวเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดพร้อมดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและก็อีกสำคัญคือว่าไม่ไปสร้างความรำคาญให้คนอื่นกันถ้าเราเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลดีอย่าไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นกันด้วยครับ
2: ใช่ค่ะ ชุมไทยนะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงห้องเลิศข้าวผักรัฐค่ะ

0: เล็ดข้าวผักกระดวันนี้เรื่องราวนี้ค่ะท่านนายกนะคะประชุมรวมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ค่ะเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักนะคะพร้อมกับย้ำค่ะต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องนะคะพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะโดยรายละเอียดดังนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
1: ค
0: เป็นประธาน
1: อันนี้ท่านรองผู้ว่าของเรานะนี่ท่านนายกอนุทินมาแล้ว
0: เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่โรงเรียน CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะครับช่วงแรกแต่เดียวที่เราเห็นคือนั่นเป็นที่ประชุมของในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เมื่อที่เราเห็นอยู่ในจอภาพคือท่านนายกแล้วก็ท่านรองพิพัฒน์นะครับนะท่านนายกกับท่านรองพิพัฒน์ก็นั่งประชุมด้วยกันนะครับนะที่นี่กับท่านนายกรัฐมนตรีกับได้มีการกล่าวในวงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมหลังจากนี้น
0: ะ
1: จะมีการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นการเตรียมความพร้อมคือเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราได้เพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็เกิดเหตุจะทำอะไรจะแก้ไขได้ทันท่วงทีป้องกันได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนะก็สิ่งที่ว่าเขาบอกว่าการเตรียมการเตรียมความพร้อมการขาดการหลวงหน้าเรียกเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องของการที่เกิดอุทกภัยที่นี่เรื่องหนึ่งที่ว่าขาดตกบกพร่องไปไม่ได้เรื่องของการเตรียมศูนย์อพยพน้องเกนนี
0: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดแล้วผู้คนอยู่ว่าเดือดร้อนเขาจะได้มีที่อยู่ที่อยู่อาศัยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ต้องอพยพก่อนเผื่อถ้ามีเกิดเหตุก็คือว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็จะมีการจำแนกตามอาการตามอะไรกันไปอย่างสถานพยาบาลจะสถานศึกษาอะไรพี่นะสถานพยาบาลต่างๆทีนี้ช่วงท้ายของการประชุมนะท่านนายกเกก็ได้มีข้อสั่งการมา7ข้อมีอะไรบ้างครับน้องกินนี
0: ่ข้อที่1 นะคะติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงค่ะเขาจะต้องตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อที่3ค่ะแสดงเป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและก็ทรัพยากรรวมถึงแพทย์สนับสนุนข้อที่4นะคะให้ทบทวนจุดอพยพค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบาง5นะคะกำกับติดตามแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรค6ค่ะประชาสัมพันธ์ช่องทางการเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนแล้วก็7ค่ะจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลในช่วงที่ท่านนายกก็ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้เรื่องราวของการเตรียมการรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะรายการหมูข้าวชาวเทือนวันนี้เราส่งคุณบริวทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันได้ไม่ลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คนตายแหล่ข้าวท้องถิ่นผักตายสี่สไตล์สี่รายการข้าวจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าข้าวความเคลื่อนไหวผักตายตอนบนกับรายการแหล่งข้าวชาวใต
1: ้ครับตอนนี้เวลารายการแหล่งข้าวชาวใต้นะครับหน้าแสง NBC Seoul TV Digital 21ครับ
0: วันสายๆ8โมง45แหล่ข้าวใต้ตอนหลังกับรายการพี่ราบขาบข้าว
2: จากใต้คุณผู้ชมนะครับที่แลพวกเราผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Live นะครับ NBC Seoul
0: 4โมงวันเย็นแหล่กันยาวๆครบทุกแง่มุมข้าวกราบข้าวเด่นประเด็นตาย
3: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานตรุษจีนเดือน3บ้านเราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ปิดท้ายซีซั่นข้าวเรื่องชาวบ้านลาวกันนุกสไตล์ขนคอนกับรายการโมข้าวเช่าเทือน
4: คุณผู้ชมคะว่าเดี๋ยวจะบอกไปเมื่อกี้คือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปแหล่นั่งตะลุง
0: รู้เรื่องภาคใต้แลได้ทั้งวันช่อง11 NBT ภาคใต้
5: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
6: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน่เ
7: ฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
8: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
9: เข้าใจผิดไปแม่

กองประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านในโอกาสอันน่าภาคภูมิใจที่พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยทุกคน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ภาพสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช

ความสง่างามของสาวงามเมืองคอนไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกแต่รวมไปถึงความเข้าใจและเห็นคุณค่าในมรดกโลกอันยิ่งใหญ่ของบ้านเกิดซึ่งเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ของชาวใต้

ความงามของสาวงามเมืองคอนท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้มาร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจและสืบสานตำนานความยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะที่สื่อก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เราได้เห็นความงดงามความยิ่งใหญ่อลังการพระธาตุเมืองมรดกโลกวันนี้สอดรับกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569เราได้หยุ่นชมผ่าน VTR ไปเมื่อสักครู่กับ14สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569และผลการประกวดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวงามวันนี้เดินสายที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อนรับเข้าสู่เมืองพระธาตุมรดกโลกด้วยความภาคภูมิใจถือว่าเป็นความพิเศษของปีนี้ค่ะเพราะว่ายูเนสโกได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกความภาคภูมิใจตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนางสาวนครศรีธรรมราชในปีนี้ถือว่ามีความท้าทายสวยเก่งดีและมีคุณภาพที่สำคัญเป็นภาพลักษณ์เป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยที่สำคัญวันนี้ค่ะท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามจากข้างในที่ลูกหลานคนนครศรีธรรมราชคัดสรรกันมาด้วยความภาคภูมิใจค่ะต้อนรับทีมงานวันนี้หมายขออนุญาตนะคะแนะนำคณะสาวงามที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชและผู้จัดเองหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยกทัพนำทีมมาขออนุญาตแนะนำทีละท่านแต่ก่อนอื่นหมายขออนุญาตสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะเพื่อโฟกัสให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพชัดเจนค่ะตำแหน่งที่เรียกว่าคลองสายสะพายกันมาหมาดๆเลยค่ะน้องบุตรค่ะน้องอัญชิตถาสุขสงค่ะนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569พร้อมรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมท่านถัดไปนะคะรางวัลรองอันดับหนึ่งนางสาวนครศรีธรรมราชน้องจุค่ะปณิชาหมอกแก้วค่ะน้องจุนี้ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569พร้อมด้วยรางวัลนางงามผิวสวยสุขภาพดีซูมใกล้ก็จะทราบเลยว่าผิวสวยและสุขภาพดีมากๆเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะอีกหนึ่งท่านวันนี้ที่คว้ารางวัลรองอันดับ2นางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569น้องบีมณัฐนิตนนทรังสีค่ะและหัวเรือใหญ่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยเพราะว่าความประทับใจในปีนี้ล้นหลามมากๆเลยทีเดียวต้องขอบคุณไปยังหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รังสรรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้เปิดเวทีให้กับลูกหลานคนนครศรีธรรมราชค่ะต้อนรับพี่ป้อมคุณเดือนเพ็ญศรีเพชรประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพูดคุยกันนี่หลายท่านบอกว่าอยากได้ยินเสียงนางงามอีกครั้งหนึ่งแล้วทักทายผู้ชมทางบ้านกันสักนิดนึงก่อนเริ่มต้นที่น้องบุตรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีค่ะบุตรนะคะอัญชิตถาสุขสงค่ะนางสาวนครศรีธรรมราช2569ค่ะ
0: ค่ะถัดมาค่ะ
2: สวัสดีค่ะจุนะคะปณิชาหมอกแก้วค่ะรองอันดับ1นางสาวนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ค่ะถัดไปเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะบีมนะคะนางสาวณัฐนิตนนทรังสีค่ะรองอันดับ2นางสาวนครศรีธรรมราช2569ค่ะ
0: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพของคนนครศรีธรรมราชสวยเก่งดีและต้องมีคุณภาพก่อนที่จะแบบว่าเจาะลึกเจาะใจนางงามวันนี้แรงบันดาลใจอย่างไรที่ก้าวสู่เวทีการประกวดเจ้าของเวทีก่อนวันนี้หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกว่าจะมาถึงงานนี้กว่าจะเฟ้นหาสาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเป็นหน้าเป็นตาในงานเดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชค่ะอยากจะให้คุณป้อมเองเนี่ยในฐานะผู้จัดงานในฐานะประธานหอการค้าเองรู้อยากขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก่อนอื่นนะคะหอการค้าก็ขอบคุณในนามของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและ YEC จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนหลักซึ่งมีจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชรวมทั้งพันธมิตรภาคีเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและก็ร่วมมือกับหอการค้าในครั้งนี้เป็นอย่างดี
0: ค่ะสั้นๆแต่จริงใจ

0: ายเดี๋ยวจะคุยกับคุณป้อมอีกวันนี้เดี๋ยวอยากให้โฟกัสมาที่สาวงามอีกที่คว้ารางวัลนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569น้องบุตรน้องบุตรได้รับรางวัลมาแล้วต้องถามกันสักนิดนึงว่าความคาดหวังก่อนที่จะมาเข้าประกวดเวทีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความคาดหวังก่อนมาประกวดค่อนข้างจะเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราเองก็ประกวดมาหลากหลายเวทีและก็เป็นเวทีในบ้านเกิด
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเวทีที่บุตรเองก็เคยประกวดมาครั้งแรกคือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างในชีวิตของหนูเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเป็นแบบหรือว่าการประกวดนางงามหรือว่าเดินสายประกวดต่างๆมันก็เริ่มจากเวทีนี้ซึ่งความคาดหวังมันก็เลยเยอะมากๆค่ะทั้งตัวหนูเองแล้วก็ตัวพี่เลี้ยงเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะแต่ว่าเราเอาความคาดหวังตรงนั้นมาผลักดันให้เราแบบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดมันก็เลยออกมาโฟลว์แล้วก็รีแลกซ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่การประกวดครั้งนี้สำหรับเวทีนางสาวนครศรีธรรมราชก็คือเป็นครั้งที่สองนะคะเล่าครั้งแรกนิดนึงแล้วก็พัฒนาการจนมาถึงครั้งที่สอง
1: เลยค่ะก็คือครั้งแรกนะคะเป็นการประกวดที่ฉุกละหุกแบบกระทันหัน
0: ค
1: ือหนูเองอ่ะแบบไปเจอพี่เลี้ยงที่โรงเรียนค่ะว่าเอ้ยไปประกวดให้พี่หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือครั้งแรก
1: ครั้งแรกซ้อมเดินครั้งแรกช่วงซ้อมเดินครั้งแรกก็คือเป็นช่วงที่หนูสอบด้วยก็คือแบบก็สอบเสร็จก็คือเดินประมาณ 2-3 วันก็คือบินขึ้นไปทำฟันที่กรุงเทพบินลงมารายงานตัวเก็บตัวแล้วก็ประกวดคือตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราเองก็ไม่ได้รับความคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าพี่เลี้ยงก็เข้าใจว่าแบบการประกวดครั้งแรกของเรามันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนั้นอ่ะคือพอมันเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะทุกอย่างมันก็เลยเราก็เลยทำออกมาได้แค่นั้นแบบได้แค่ลองสามอะค่ะซึ่งถือว่าตอนนั้นคือเก่งมากๆแล้วแต่ตอนนั้นอะเราเอาความคาดหวังของเราเองความภูมิใจของเราเองในฐานะรองสามมาพัฒนาตัวเองเป็นเราที่ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากๆที่เรากลับมาแล้วก็เราทำได้ดีขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ใช่
0: ครั้งที่สองนี้คือประสบความสำเร็จมากๆรับมงกันไปเลย
1: ใช่เลย
0: เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะเวลานี้โอ้น่ารักมากเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติดีก็เรียกว่าสมมงมากๆนะคะพี่ต้นนะ
1: ใช่ค่ะเหมาะสมที่สุด
0: ใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคืนนั้นคณะกรรมการก็ค่อนข้างที่จะทำงานกันหนักอ่ะพี่หมายอนุญาตให้แตะปลายมือกันก่อนแตะปลายมือก่อนคืนนั้นก็คืนนั้นแบบซูมดูใกล้ๆเนี่ยน้องสองคนเนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีมากอีกคนนึงก็อยากได้ให้อีกคนนึงได้ตำแหน่งเพราะอีกคนนึงก็อยากให้อีกคนนึงได้ตำแหน่งคือกินกันไม่ลงเลยคืนนั้นอ่ะมากันที่น้องจุบ้างน้องจุคาดหวังอะไรมากที่สุดกับเวทีนี้ก่อนที่จะตัดสินใจมาเข้าประกวดค่ะ
2: สิ่งที่หนูคาดหวังมาเวทีนี้ก็คือจริงๆมันเป็นเวทีบ้านเกิดของจุก็เหมือนกับน้องบุตรผู้เข้าประกวดทุกคนซึ่งจริงๆอะค่ะคือหนูแทบจะคาดหวังมงไหมคาดหวังทุกคนมาเพื่อที่จะอยากได้มง
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจ
2: ใช่มันเป็นแรงบันดาลใจคือก่อนหน้านี้คือเราก็อยากได้มงกันแต่คราวนี้พอเราเข้ากองจริงๆแล้วอ่ะหนูแทบแบบลืมว่าเฮ้ยเราแบบไม่จำเป
0: ็
2: น
0: มาประกวดนะ
2: ใช่ใช่หนูลืมแบบหนูลืมไปเลยว่าเฮ้ยเรามาประกวดเพื่อที่จะได้มงแต่คือพอหนูเข้ามาแล้วหนูรู้สึกว่าคือมันได้มิตรภาพมากกว่ามงด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นจุดความคาดหวังค่ะแล้วก็ที่เริ่มมาประกวดเลยจริงๆอะค่ะคือพี่เลี้ยงก็คือเขาแบบเชิญชวนมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่มัธยมเลยก็คือ7ปีแล้วที่เขาชวนมาแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สายของเราเพราะว่าจริงๆอะคือจูชอบการแสดงมากกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่คือชอบการแสดงมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมาตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆก็คือโอกาสเพราะว่าคือจูเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากจะเสียดายโอกาสทีหลังนะคะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะมาประกวดเพราะว่าไหนๆอายุเราก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยซ้ำก็เลยมาประกวดดีกว่าค่ะใช่
0: ก็คือเกณฑ์ของกองประกวดเมื่อสักครู่เดี๋ยวขยายความให้กับน้องจุนิดนึงก็คือเกณฑ์ของกองประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในห้วงอายุต้องไม่เกิน25ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นน้องจุบอกแต่น้องจุยังสามารถที่จะส่งต่อไปเวทีต่างๆที่เขามีเคิร์ฟอายุที่ยืนไปอีกนะคะก็ขอให้ไปสู่เวทีที่แบบว่าในระดับสากลมากขึ้นน้องจุใช้เวลาเก็บตัวกับกองประกวดสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดมีกิจกรรมอะไรที่เราได้ทำร่วมกับกองประกวดและเพื่อนๆบ้าง
2: จริงๆก็มีไปทานข้าวด้วยกันนะคะไปวัดแล้วก็ไปทำโกโก้ด้วยกันใช่ตรงนี้รู้สึกว่าการได้ไปทำ

0: โกโก้อะค่ะเราได้แบบว่ามีส่วนร่วมในการทำแล้วเพื่อนๆก็เอนจอยในการทำโกโก้ด้วยใช่ประมาณนี้ค่ะ
1: นั่นคือกิจกรรมที่เราประทับใจไปฝั่งโน้นกันบ้างค่ะหน้าหวานมากๆเลยคือ3คนนี้มองแล้วแบบสวยมากเรารู้สึกว่าสดชื่นไปด้วยนะพี่ปอมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปกันที่น้องบีมบ้างค่ะน้องบีมนี้คว้ารางวัลรองอันดับ2นางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ก่อนที่จะก้าวสู่เวทีนี้มากรอกใบสมัครตัดสินใจอย่างไรคะสำหรับเวทีนี้ค่ะ
3: สำหรับเวทีนี้บีมต้องบอกก่อนว่าบีมไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีนางสาวนครศรีธรรมราชเพราะเนื่องด้วยเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ต้องเกิดใช่ค่ะแต่บีมไม่ได้เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พ่อแม่บีมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของบีมที่ทางกองประกวดนะคะก็ได้ให้โอกาสสาวหลายๆท่านนะคะได้เข้ามาประกวดค่ะซึ่งบีมคิดว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของบีมที่ทำให้บีมได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ซึ่งเป็นเวทีที่บีมใฝ่ฝันในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยบีมคิดว่าต้องสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตสำหรับการประกวดใช่ค่ะ
1: คืนนั้นช่วงที่ตอบคำถามนะทุกคนตอบคำถามได้ดีหมดเลยน้องบีมจำคำถามของตัวเองได้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ยังจำได้
1: คืนนั้นได้รับคำถามว่าอะไรเอ่ย
3: ได้รับคำถามว่าถ้าต้องเป็นคนที่คนอื่นชื่นชมกับคนที่ตัวเองภาคภูมิใจจะเลือกอะไร
1: ตอบให้คุณผู้ชมทางบ้านในรายการฟังอีกสักครั้งนึงได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะวันนั้นบีมเลือกเป็นคนที่ตัวเองภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าการที่บีมได้มายืนอยู่ที่บนเวทีนางสาวนครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่บีมได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือบีมทำงานในองค์กรที่มีชาวต่างชาติค่ะมีหลากหลายประเทศเลยซึ่งบีมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้บีมเนี่ยได้เผยแพร่วัฒนธรรมได้เผยแพร่ประเพณีแล้วก็ได้ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือบีมเป็นคุณครูค่ะบีมเป็นคุณครูบีมได้เอาประเพณีวัฒนธรรมซึ่งประเพณีนี้ค่ะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของภาคใต้บีมได้ยกตัวอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการไปเผยแพร่ในการไปบอกให้นักเรียนของบีมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: คืนนั้นการตอบคำถามบนเวทีนี่ฉะฉานมากมากันที่นางสาวนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะน้องบุตรน้องบุตรคืนนั้นก็บอกว่าตอบคำถามเนี่ยก็ไม่แพ้กับคนอื่นเลยทีเดียวกรรมการเนี่ยบางท่านที่สวมแว่นนะวันคือนั้นผอ NBT นครศรีธรรมราชสวมแว่นไปดูท่านถอดแว่นใส่แว่นถอดแว่นใส่แว่นคือกำลังเครียดไงว่าเอ๊ะจะให้คะแนนท่านไหนดีนะอ่ะวันนั้นนะคะบุตรอ่ะได้คำถามอะไรยังจำได้ใช่ไหมคะอยากให้ตอบคำถามนั้นให้กับแฟนๆรายการระเบียงใต้ฟังสักนิดนึงอ่ะย้อนคำถามนิดนึงค่ะ
2: คำถามของหนูก็คือเราจะแก้ไขปัญหาขยะได้ยังไงและคิดว่าปัญหาขยะเนี่ยควรเริ่มแก้จากตรงไหน
1: ค่ะ
2: ก็คือหนูตอบว่าจริงๆแล้วปัญหาขยะเนี่ยมันควรเริ่มแก้ไขจากตัวเราทุกคนนั่นก็คือปลูกฝังจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าปัญหาขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกเนาะมันไม่ใช่ปัญหาแค่ในจังหวัดเดียวแต่จังหวัดนครของเราเนี่ยมีขยะมากกว่า 2.4 ล้านตันมันถือว่าเยอะมากๆปัจจุบันนะคะเราได้รับพระธาตุของเราได้รับเป็นมรดกโลกซึ่งบุตรเองก็ไม่อยากให้เมืองแห่งมรดกโลกของเราอะกล่าวว่าใครจะกล่าวว่าเมืองมรดกโลกแต่เป็นเมืองแห่งขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยบอกว่าดังนั้นวันนี้หนูเองก็อยากจะนำโครงการที่หนูเคยทำก็คือ 3R Reuse Reduce Recycle ใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมันง่ายมากๆค่ะเพื่อจะทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะเพราะว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเลยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ควรจะมีเหมือนกันเพราะบ้านเมืองของเราจะสะอาดขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนเก็บขยะจะต้องทำงานหนักขึ้นนะแต่มันคือการที่เราทุกคนเนี่ยทิ้งขยะให้น้อยลงแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังค่ะ
1: ค่ะสวยเก่งฉลาดครบจบใน3ท่านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งท่านก็คือน้องจุน้องจุคืนนั้นต้องบอกว่าตอบคำถามได้เด็ดขาดพอสมควรเหมือนกันได้รับคำถามว่าอย่างไรคะคืนนั้น
4: คำถามคืนนั้นเขาถามว่าให้ถ้าให้เราเลือกรักษาสิ่งดีๆหรือจะสร้างสิ่งใหม
1: ่ค่ะ
4: ค่ะวันนั้นคือจู้ตอบว่าเลือกรักษาสิ่งดีๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ค่ะเพราะว่าการรักษาสิ่งดีๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือรากเหง้าหรือ DNA ซึ่งนครศรีธรรมราชมีทั้งธรรมะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคือมันจะไม่หายไปแน่นอนแต่เรานะคะก็คือสามารถแบบว่าสร้างปลูกฝังให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสืบทอดแล้วก็สืบสานต่อไปได
1: ้
4: เพื่อที่จะทำให้แบบว่าส จังหวัดนครศรีของเรานะคะได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น
1: โอ้สุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ3สาวงามนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569รองอันดับ1และรองอันดับ2คืนนั้นช่วงที่น้องบุตรกำลังดึงซองคำถามอยู่คือเราไม่รู้เลยว่าซองคำถามนั้นข้างในเป็นอะไรเป็นคำถามแบบไหนคราวนี้พอเราได้ฟังคำถามจากกรรมการปุ๊บเราตั้งสติยังไงคะ
2: คือที่เป็นพิธีกร นะคะเขาก็บอกว่าอุ๊ยคำถามค่อนข้างจะยาวนะคะโอเคเราเลือกคิดละยาวขนาดไหนนะคะก็คือปกติเวลาตอบคำถามอะคะ่ะหนูก็จะฟังคำถามรอบแรกก็คือจะพยายามฟังแล้วก็คิดคำตอบไว้ในหัวเลยพอพี่พิธีกรถามรอบที่สองค่ะแล้วก็จะสามารถนำคำพูดที่เราเรียบเรียงไว้ในหัวมาพูดแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่าเราตอบคำถามอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
1: ค่ะใช่อย่างแรกเลยเราต้องตั้งสติเนาะตั้งสติให้มั่น
2: คือรู้ไหมคะว่าพี่เลี้ยงหนูก่อนประกวดเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ต้องมีวันนี้นะคะก็คือสติและสติเท่านั้น
1: ค่ะโอ้เก่งมากเลยพี่เลี้ยงก็ถือว่าเป็นแบ็คที่ดีมากมากกลับไปที่คุณป้อมบ้างค่ะประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเรามีผู้สมัครทั้งหมด14หมายเลขเราต้องดูแลลูก14คนความท้าทายของการดูแลสาวงามในกองประกวดเป็นยังไงบ้างคะพี่ป้อม
5: พูดถึงเรื่องนี้นะคะน้องๆ14คนในปีนี้เนี่ยน่ารักทุกคนเลยแล้วก็เวลาร่วมกิจกรรมไม่มีใครงองแงเลยค่ะเราเห็นเด็กแล้วก็เราก็เอนจอยไปด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นลูกของเราแล้วนะ เหมือนเอาลูกมารวมๆกันนะคะเด็กน่ารักแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
1: สิ่งที่จะก้าวต่อจากนี้ไปคือการที่จะนำน้องๆเราเรียกง่ายๆว่าเพื่อให้เข้าใจเขาเป็นสาวงามที่เป็นภาพลักษณ์ของเมืองนครเป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชหอการค้าเองวันนี้มีรายใหญ่จากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ NBT เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนนครศรีธรรมราชได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อๆไปบ้างคะ
5: ค่ะอย่างแรกก็ต้องบอกเลยว่าในเงื่อนไขถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเงื่อนไขของหอการค้าก็คือทุกคนต้องมี DNA ของความเป็นนครศรีธรรมราช DNA ในที่นี้หมายถึงต้องเกิดหรือถ้าไม่ได้เกิดที่นครก็ต้องมีคุณพ่อและคุณแม่นะคะที่เป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดเพราะฉะนั้นเมื่อน้องมี DNA ตัวนี้พี่ป้อมถือว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนความลึกซึ้งในความเป็นคนนครศรีธรรมราชน่ะจะออกมาเองน้องจะพรีเซนต์ได้ว่านครศรีธรรมราชเป็นยังไงสามารถที่จะสื่อสารให้คนภายนอกรู้ได้ว่าเรามีความเป็นอยู่อย่างไรอัตลักษณ์ของเราวัฒนธรรมรวมทั้งการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือทูตทางท่องเที่ยวด้วยนะคะท่องเที่ยวอาหาร
1: ครบหมดเลย
5: วัฒนธรรมครบทุกด้านเลยค่ะ
1: คืนนั้นในเวทีการประกวดเราได้เห็นมดงานของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่ๆเขาแบบขมีขมันขมักขม้นกันอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีวันนี้มีอะไรอยากจะขอบคุณทีมงานมดงานตัวเล็กๆของเราบ้างคะพี่ป๊อป
5: ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมงานและผู้สนับสนุนหลักท
1: ั้
5: งหลักทั้งรองนะคะรวมทั้งหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนพันธมิตรผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในกองประกวดของการค้าครั้งนี้นะคะขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณผู้ปกครองน้องๆทั้ง14ท่านที่เปิดโอกาสให้น้องได้เข้ามาอยู่ในกองประกวดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะน้องๆยังมีโอกาสที่จะมาประกวดได้อีกทุกท่านพี่ป้อมยังเห็นความสวยความสามารถความสง่างามอยากให้กลับเข้ามาพร้อมให้พร้อมกว่านี้ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาประกวดในครั้งถัดๆไปนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายเหลือเวลา2นาทีพี่ใหม่ขออนุญาตให้น้องบุตรในฐานะตัวแทนนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้ง2ท่านทั้ง3ท่านเลยนะคะน้องบุตรค่ะนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569น้องอัญชิตถาสุขสงค่ะคว้ารางวัลในปีนี้ไปครองสิ่งที่จะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชสวยเก่งดีและมีคุณภาพเพื่อคู่กับเมืองมรดกโลกทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในวันข้างหน้าค่ะ
2: ก็ในฐานะตัวแทนนะคะของนางสาวนครศรีธรรมราชซึ่งไม่ใช่แค่บุตรเองแต่ก็เป็นพี่ๆทั้งสองคนนะคะบุตรเชื่อว่าเราเนี่ยพยายามกันมาหลากหลายวันเนาะกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ยินดีนะคะทำงานให้กับหอการค้าและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกงานที่สามารถทำได้นะคะก็อยากจะทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะก็ ก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราเนี่ยจะไปเวทีไหนต่อหรือว่าจะสานความฝันต่อที่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังพก DNA ของความเป็นนครศรีธรรมราชที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยไปทุกที่ไล่ขนท่ามนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไหนน้องก็บอกตลอดว่าเอ้ยน้องเป็นคนนครนะน้องเป็นคนซีชนนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนนครถึงสวยจังคนนครถึงมีความน่ารักขนาดนี้พอฉะนั้นนะคะก็รู้สึกว่าการเป็นคนนครเนี่ยมันคือ DNA ของเราที่มันไปถึงให้คนก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนนครน่ารักนะใช่ค่ะก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่หนูเองแต่ก็พี่ๆทั้งสองคนเช่นเดียวกัน
1: เก่งมากเลยค่ะพี่ป้อมน้ำตาคลอเลยแบบซับใจลูกสาวเก่งลูกสาวเก่งภารกิจต่อจากนี้ไปเนี่ยเวลาเดินสายทำกิจกรรมทั่วทั้งจังหวัดทางด้านหอการค้าเองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้อง
5: ๆใช่ค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่
1: ค่ะก็ให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเรียกว่าถ้าขาดกิจกรรมนี้เวทีงานเดือน10ในแต่ละปีก็จะไม่ครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นต้องหนุนเสริมผลักดันให้เวทีการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชยังคงมีคู่กับงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆปีโดยหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร่วมกันขับเคลื่อนวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษในรายการระเบียงได้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: วันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากว่ายังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกและนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

แสนนานเพราะเรามีความในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์

0: ร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
1: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: ประสบกรณิกรทั่วประเทศได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือพี่หลวงค่ะอายุ70ปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตนเองทางร้านเนี่ยจัดให้ทานอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคมค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา15นาฬิกามีกับข้าวกว่า20อย่างให้เลือกนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัวมาส่งต่อความอิ่มท้องและอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9
3: เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็เขาช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
4: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
3: ประมาณ20 กว่าอย่างเกือบ30มีกระดมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
2: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนยี่บงชนูปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมกับแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสุวรรณหรือว่าคุณนกค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องแล้วก็ได้มีความสุข
5: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกอะทำ3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะเพราะเรายังคิดถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขมีความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขาคือเราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมใจกันทำทุกปีอ่ะ
2: สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมนะคะมีกล้วยน้ำว้าค่ะ100หวีมันเทศอีก25กิโลกรัมแล้วก็ฟักทองอีก15กิโลกรัมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลลำพูนค่ะออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดต่างๆได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวณศาลหลวงหมู่ที่1ตำบลสระแก้วอำเภอลา

0: ยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วยจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดพระธาตุแช่แห้งโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังดังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะที่ได้รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของมณฑลทหารบกที่15ก็จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอเขาย้อยแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15นะคะนำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายค่ะพร้อมกับอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเขาย้อย10ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดประกอบไปด้วยตำบลเขาย้อยสะพังบางเข็มทับคางหนองปลาไหลหนองปรงหนองชุมพลห้วยโรงหนองชุมพลเหนือและที่ตำบลห้วยท่าช้างและในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีจะร่วมมือกับทางคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอขาย้อยโดยบอกว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขัง
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักเลยครับเนื่องจากว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเกลื่อนเลยนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำบางปะกงที่หน้าวัดใหม่กรงทองในอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็พบปลาลอยตายมาตามน้ำด้วยถึงแม้ว่าจะมีน้อยลงก็ตามแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้ตอนนี้สภาพอ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเร่งกู้ชีพปลาสวายปลาตะเพียนที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีแล้วและจากการที่เอาอาหารเม็ดรวมถึงขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยมารุมกินกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนี่หายไปกว่าครึ่งทีเดียวเจ้าอาวาสเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายเกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลลงมายังบ่อปลาเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็กระทบไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัดครับ
2: ปลาที่ข้างบนปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดแล้วล่ะพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียพวกนี่ก็มีเหมือนกันน้ำที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆนะดังนั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
1: ส่วนชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมไว้ในกระชังที่ตำบลบ้านทามก็บอกว่าจำใจต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ถึง24กระชังเสียหายทั้งหมดนะครับพยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเติมออกซิเจนหรือว่ายาบำรุงแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ขณะนี้กำลังรอหน่วยทหารที่จะเข้ามาช่วยขนซากปลาไปทิ้งให้ส่วนความเสียหายก็บอกว่าประมาณ2ล้านบาทซึ่งทหารได้เงินเยียวยามาก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างลองฟังเสียงผู้เลี้ยงปลาดูครับ
3: ก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่ครั้งนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่หน่อยมันก็ถ้าพูดตำหนักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราแล้วก็อย่างเขา80กว่าช้างเขาไม่หนักกว่าเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีเพียงพอแต่ถ้าไม่พอค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็สามารถที่จะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมได้ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทางนี้ยืนยันบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นเพียงพอค่ะโดยดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอกับทางสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้
4: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
5: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมคะหรือว่า
4: เกี่ยวข้องครับ
5: โยงกันอ
4: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะฮะที่

0: จะโอเวอร์ไพรส์ที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทมทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
1: ส่วนยอดเงินเยียวยาถึงเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569ได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนครับก็เป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ก็ 75,738 ครัวเรือนรวมเงิน553ล้านบาทขณะที่วันนี้ทางปภก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั้งนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
2: และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าภารกิจฟื้นฟูก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายสอทก็เลยเสนอให้เร่งสำรวจแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้สอทพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบรรบัดน้ำเสียการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทางสอทค่ะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพิ่มความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
1: ถึงน้ำจะไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายหนักๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับทางการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาลดภาระที่อยู่อาศัยทั้งการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็การพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อด้วยครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจครับก็พบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงได้จำแนกมาตรการความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าพฤศจิกายน2569ในส่วนกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับมีจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อจะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานาน4เดือนคือตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดยมาตรการนี้เป็นการผ่อนผันแล้วก็ยกเว้นให้เฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าส่วนกลางอันนั้นยังต้องจ่ายอยู่สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วน1615ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: แม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าคนไทยยังมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนยังคงหลั่งไหลส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1,396 ชุดไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ตำบลโพนางดำออกมี7หมู่บ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน 3,304 คนและมีครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจประกอบไปด้วยหมอนเปี่ยมสุข700ใบและผ้าห่ม700ผืนรวมถึงพัดลมค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยโดยหมอนเปี่ยมสุขนะคะสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับผู้รับได้มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่ายังเป็นการส่งมอบกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยที่มีต่อชาวจังหวัดน่านด้วยค่ะ
1: ส่วนที่เมืองคอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดตามการบริหารแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทางนี้ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำการผันน้ำและการสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลควบคู่ไปกับการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอุปกรณ์กู้ชีพและแผนจัดการจราจรสำรองหากเกิดน้ำท่วมสูงและให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลตลอดทั้ง24ชั่วโมงวางระบบการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรัดกุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
2: ส่วนกรณีที่ทางอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มองว่าถือเป็นการตักเตือนข้าราชการประจำและก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าได้ชมคลิปนะคะของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการตำหนิการที่เกี่ยวข้องจึงควรน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่หากมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการทำงานภายในกระทรวงหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเห็นว่ากำกับดูแลดีอยู่แล้วก็ควรออกมาชี้แจงให้กับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
3: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
4: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี้
3: ท่านก็ต้อง

0: ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้ว
1: มันจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจ
0: เสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนา
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

กับรายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูตัวเลข GDP ปีนี้นะครับที่ IMF คาดการศักยภาพการเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียครับ IMF คาดการ GDP ไทยปีนี้และปีหน้าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2.1% นะครับแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนตัวเลขนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเวียดนามนำโด่งครับ 8.4% ตามมาด้วยอินเดียจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพวกนี้เกาะกลุ่ม GDP เกิน 5% ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ 2.1 ของไทยเนี่ยมันลงไปอยู่ในโซนท้ายอย่างไรก็ตามครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่คาดการ GDP ไทยปีนี้สูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่ 2.3% และย้ำถึงตัวชี้วัดสำคัญก็คือ potential GDP หรือศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 2.7% หมายความว่าถ้า GDP ควรจะอยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับแต่ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยหาเชิงโครงสร้างนะครับการลงทุนต่ำการศึกษาไม่ดีสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแต่หากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขได้ครับบวกกับจุดแข็งของไทยก็คือการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนโดยเฉพาะด้าน AI ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่านี้ครับ
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ทั้งเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ

0: คาดว่าจะเติบโตถึง 17-18% ควบคู่กับการลงทุนที่ลดลงเรื่อยๆทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำมานานหลายทศวรรษการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขันในปัญหาการศึกษาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึง 86-80 พร้อมย้ำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขเหตุด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกวันที่2เนื้อหาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มผู้นำการเงินของโลกร่วมถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งติดตามจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
1: ภาพรวมวันที่2ยังคงมีความเข้มข้นโดยประเทศไทยค่ะได้นำเสนอมุมมองและทิศทางเศรษฐกิจผ่านเวทีเสวนา2หัวข้อใหญ่มีการเล่าถึงการปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนโดยมีรองนายกเอกนิติเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำธนาคารและกลุ่มผู้นำทางการเงินของโลกค่ะเวทีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกที่มีผู้นำด้านการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสติน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์มาร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนพร้อมผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 47% ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge เพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของกลุ่มการค้าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองทว่ายังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างแรงงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจและเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมแนะให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซินวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการ

0: ลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทางIMF ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบครอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงโดยเร่งการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงค่ะนี่คือรีแคปไฮไลท์สำคัญของการประชุมวันที่2นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแล้วและก็การปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนในวันพรุ่งนี้ค่ะคงมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ยังคงต้องมีการติดตามต่อไปนั่นคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ก็คือการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิมไทยโดยเฉพาะในภาคใต้พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดทางผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางการเงินครับคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณเดชนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับดร.มูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแถลงการของ ISDB ระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างอาชีพรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank กับ ISDB เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินอิสลามของไทยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการหารือกับ ISDB สะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวทั้งนี้ความร่วมมือที่หารือกันยังอยู่ระหว่างการต่อยอดแนวทางนะครับและยังไม่มีการประกาศเปิดรับทุนการศึกษาหรือสินเชื่อใหม่แต่อย่างใดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับ
2: จริงๆแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของอิมแพคหลังจากนี้
1: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับ

0: โอ้จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แกว่าจานจะรอดไหม

0: ก็แกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านงาน GI Market Roadshow 2026เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าไทยที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กว่า30รายการจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันค่ะนางสาวจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะคะว่างาน GI Market Roadshow 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายในงานนะคะได้คัดสรรสินค้า GI ไทยคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเช่นกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายทุเรียนลินลับแลอุตรดิตถ์ป่ากุหลาบเข็มตากใบจังหวัดนราธิวาสเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านผ้าหม้อห้อมแพร่แล้วก็ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพิธีเปิดงานนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมโดยนางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใครก็สามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่20ตุลาคมการค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2หลายช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook GI Thailand
1: ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกลุ่มผู้แสวงบุญชาวปัตตานีที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อรอความพร้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินถูกยกเลิกอย่างกระทันหันขณะที่รัฐบาลก็สั่งการทุกภาคส่วนให้เร่งเยียวยาพร้อมดูแลสิทธิการเดินทางใหม่อย่างเต็มที่ครับนายคอเลตเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ร่วมให้กำลังใจกลุ่มฮุชยาสชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่ชัดด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีได้หารือร่วมกับคณะผู้แสวงบุญจนได้ข้อสรุปในการนำนักแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลักและรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้รับการดูแลเรื่องที่พักในกรุงเทพมหานครจากทางรัฐบาลทางด้านแซยีมะสนิงผู้ประกอบการบริษัทฮายาททราเวลยืนยันว่าบริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลสิทธิ์บัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ฮุชยาสทั้ง49

0: 9คนได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียตามเจตนารมณ์เดิมอย่างราบรื่นทันทีที่มีความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานร่วมกับสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วนอุ่นใจสอบต1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนอร์เซอรี่โฮมย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดหลังตรวจสอบนะคะพบการกระทำผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดสารเสพติดเกือบ60รายค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่แล้วก็การงดอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุขNursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวค่ะมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงคือจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริเวณชั้น2และ3ของอาคารยังพบการลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมากถึง59คนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการจึงมีคำสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสปส.ย้ำบอกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยภารการก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์021937002ตลอดวันและเวลาราชการ
0: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ ACSC ครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix ปูพรมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ขบวนการฟอกเงินรายใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ถึง39รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมถึงกว่า500ล้านบาทครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากการที่ศูนย์ ACSC ไปตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege เทียบเคียงกับฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์จนมาพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารชาวจีนรายหนึ่งครับมีการรับโอนเงินโดยตรงจากผู้เสียหายคดีฉ้อโกงก็เลยขยายผลจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหามาได้ทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นคนไทย30คนจีน8คนเมียนมา1คนและตรวจยึดของกลางอสังหาริมทรัพย์หรูถึง8หลังโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9รถยนต์หรู10คันเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลและก็ของแบรนด์เนมอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นี่กว่า500ล้านบาททีเดียวในส่วนพฤติการครับคนร้ายก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นก่อนจะดึงเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลรวม13บัญชีเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายแล้วถึง74รายนะครับมูลค่าความเสียหายสูงกว่า173ล้านบาท
2: พอได้เงินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาฟอกเงินกันต่อโดยกลุ่มคนร้ายได้กระจายเงินผ่านบัญชีม้าก่อนจะแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็โอนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เอาไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเพื่อฟอกเงินโดยผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพครับว่าตนเองทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี2565เงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยภาพรวมการทำงานของศูนย์ ACSC ตลอด1ปีที่ผ่านมามีสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะครับแต่ศูนย์บอกว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้าจะยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ
3: ในซีซั่น2นะครับก็คือเราก็จะยกระดับขึ้นไปอีกนะครับให้มีการสู้กับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากทุกภาคส่วนของสตช.ช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงภาคหน่วยงานอื่นรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าทำได้ในระดับสากลนะครับต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมในทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับแล้วก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ให้กับต่างชาติมีการช่วยต่างชาติในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มีขีดจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นศูนย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสืบสวนจับกุมได้นะครับก็เป็นขีดจำกัดของทุกประเทศแต่เราก็ไม่ได้ยอมย่อท้อนะครับเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับ
2: ทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดกรองและตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการลงทุนผ่านสำนักงานก.ล.ต.อย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าตำรวจไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลไปหาไปสอบปากคำหรือขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนโดยเด็ดขาดครับ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ 84.62 บาท 62 สตางค์เพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนยางแผ่นดิบอยู่ที่ 82 บาท 21 สตางค์เพิ่มขึ้น 40.9% น้ำยางสดอยู่ที่ 79 บาท 90 สตางค์เพิ่มขึ้น 44.7% 13 บาท 60 สตางค์เพิ่มขึ้น 40.8% จากผลผลิตที่มี 9 บาท 70 สตางค์ซึ่งกยธ.จะเดินหน้าบริหารผลผลิตและเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาเสถียรภาพราคานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฉุกเฉินเงินกู้ซ่อมบ้านมาตรการพักหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 160,000 รายวงเงินรวมกว่า 27,500 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระหนี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังได้ที่สายด่วน1689กด1หรือ4วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องประเทศไทยจัดสัมมนา Audit Committee Seminar 2026แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลองค์กรท่ามกลางความ

0: าทายจากเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี AI การสัมมนาครอบคลุม5ประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลการวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือนความเสี่ยงการกำกับดูแล AI การประเมินเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนการตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างบอกว่าบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบงบการเงินแต่ต้องครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงคว้าโอกาสทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าวันพรุ่งนี้ครับ14ตุลาคมทางธ.ก.ส.จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแต่ว่าตกลงข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ

14ตุลาคมนี้ธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ 1,000 บาทเช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนอย่าแชร์ส่งต่อนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณายังไม่มีการยืนยันว่าจะโอนเงินในวันที่14ตุลาคม2569ตามที่มีการแชร์กันค่ะหากได้รับความเห็นชอบแล้วธกส.จะดำเนินการตามขั้นตอนและเร่งโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่กำลังรอเงินอย่าเพิ่งยึดวันที่14ตุลาคมเป็นวันโอนให้รอประกาศยืนยันจากธกส.ผ่านช่องทางการอีกครั้งนะคะ

0: มาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก5วันเนี่ยฝนจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ไหนรวมถึงคำถามที่ว่าลมหนาวเนี่ยใกล้มาหรือยังนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอีก5วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะคนใต้จะได้พักจากฝนบ้างไหมแล้วตอนบนล่ะคะจะเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังและจะมีลมหนาวมาให้สัมผัสกันไหมวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับน้องออยครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะภาคใต้ค่ะ 14-18 ตุลาคมนี้ค่ะคนใต้จะได้พักจากฝนหรือยังคะ
1: ภาคใต้4ตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ว่าระบบฝนนี่ก็ยังไม่รับเต็มที่นะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ณขณะนี้นี่ก็มันมีหลายกระแสครับลมที่มันยังแปรปรวนอยู่ก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝน เป็นระยะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับซึ่งปริมาณฝนก็อยู่ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักได้นะครับนี่ก็คือเป็นช่วงที่ภาคใต้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากกว่าเดือนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะปริมาณฝนเนี่ยให้กี่มิลดีคะรอบนี
1: ้ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ที่ตั้งแต่10มิล นะครับถึง35มิลเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ตกครอบคลุมทุกเขตทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสลับกันตกอยู่นะครับในภาคพื้นที่ของภาคใต้ครับ
0: ค่ะ14ถึง18มีเน้นวันไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: มีเน้นช่วงวันที่15ครับน่าจะยังมีฝนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ของชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีพัดเข้าไปหาทางตามแนวชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมการรับมือนิดนึงนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เคยมีฝนตกหนักมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมีซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15นะครับหรือวันที่15นี่น่าจะมีฝนกลับเข้ามาอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วเสี่ยงถึงขั้นน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับที่จะอาจจะมีฝนที่ตกสะสมได้มากกว่าเดิมนะครับ
0: นะคะเตรียมรับมือในช่วงวันที่15นะคะฝนหนักมาอีกรอบเรามาเช็คตอนบนกันก่อนนะคะเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพมหานครเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังคะ
1: เหนืออีสานกลางเนี่ยเรายังน่าจะถ้าเป็นตอนบนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงว่าฝนที่จะมาเติมในช่วงนี้ก็คงจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงเจอฝนได้อยู่นะครับในช่วงตั้งแต่14 15นะครับอาจจะ16นะครับซึ่งอาจจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าการกระจายและปริมาณเนี่ยก็มีปริมาณฝนน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ปริมาณก็จะน่าจะอยู่ระหว่างตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรกๆครับ
0: ค่ะแล้วเหนือกับอีสานจะมีข่าวดีมีลมหนาวให้ได้สัมผัสกันไหมคะ14ถึง18
1: นี้คนก็สนใจเนาะเรื่องลมหนาวถ้าจะให้แน่ชัดจริงๆก็คงจะต้องหลังวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่กำลังปานกลางถึงแรงถึงค่อนข้างแรงนะครับลงมาน่าจะถ้าจะลงมาถึงบ้านเราจริงๆถ้าจะให้มีความรู้สึกเย็นได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักวันที่22 23นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไล่ฝนจากภาคอีสานลงไปในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเมื่อลมหนาวหรือลมตะวันออกหรือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมหนาวพัดลงมาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับภาคใต้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา แนวรับลมด้านนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับถ้าว่าลมหนาวจะแรงสักขนาดไหนถึงก็แรงมากเนี่ยเวลาลมเข้าหาชายฝั่งอาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายอยู่และมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ครับก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว321คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและพอเขื่อนนี้แตกออกก็นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากที่กวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปและยังทำลายสะพานอีก5แห่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วยครับ
1: สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะจากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุนะคะว่าการระงับให้บริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้ค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บกว่า300คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสถานบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4%นอกจากนี้กับผลกระทบก็ยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรน
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานีอื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศของทรัมป์ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะคะประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูฟฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาพแนวใหม่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูฟฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือว่าราว40ล้านบาทโดยจะแบ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
0: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่ารัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีได้ระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยคู่แม่ลูก3คู่และวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ที่อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องค่ะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าภาพวาดชิ้นนี้นะคะมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว1800ถึง1900ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังคงช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: พาคุณผู้ชมไปดูการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53ครับจัดขึ้นในเมืองฮาฟูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนะครับขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมประกวดกันปีนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าสถิติฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดเพิ่งจะถูกทำลายลงในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรเวสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์ก็ประมาณ 1,083 กิโลกรัม

0: ซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับทั้งนี้กินเจอร์จะได้รับเงินรางวัล 21,501 ดอลลาร์สหรัฐตามน้ำหนักของฟักทองที่มีหน่วยเป็นปอนด์เอาไปคูณด้วย9ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาหมดสิทธิ์จะลุ้นสถิติโลกครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษลูกนั้นน้ำหนักถึงเกือบ 1,300 ตันครับ
1: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554นะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันยังอยู่รอดกันได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบทอรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักดังนั้นก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม่
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยช่วงทำไมจะเป็นช่วงที่ผมชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชันนะครับที่ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งคำถามเพื่อจะหาคำออกหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษางานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจะมีมากน้อยอย่างไหนนะครับจะทำได้มากขนาดไหนผู้ที่จะมาให้คำตอบวันนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอยู่ในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านอธิการนะครับ
2: ดีครับดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านอธิการครับเวลาพูดถึงงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยงานวิจัยเราพอเข้าใจนะคุณสกรกฎนะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันดูยากๆมันดูงง
0: ๆมันดูไม่เป็นจริง
1: อาจารย์ลองอธิบายคำว่านวัตกรรมในภาษาที่คนดูทั่วไปเข้าใจได้หน่อยไหมครับ
2: ครับเราขอย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยนิดหนึ่งนะ
0: ครับ
2: งานวิจัยเนี่ยในทางสถาบันการศึกษาในทางมหาลัยเนี่ยก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่งานวิจัยที่มันจะสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารชั้นนำเนี่ยมันจะต้องเป็นงานวิจัยที่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนั่นคืองานวิจัยลึกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นวัตกรรมนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับนวัตกรรมแล้วเนี่ยโดยหลักการนวัตกรรมก็คือมีการประยุกต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยขั้นสุดนะฮะแต่มันเป็นงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปดูแลสังคมการเข้าไปในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่าง
1: ๆ
2: ที่มันมี impact นะฮะอันนี้เราก็ถือว่างานวิจัยงานทดลองต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากแล้วมันไกลตัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ
0: เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมสร้าง impact ได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันก็ได้ไปดูแลนะฮะสังคมได้ไปช่วยเหลือในมิติต่างๆได้อย่างเงี้ยเราก็เรียกมันว่านวัตกรรมได้แล้วนะครับอ
1: ย่างโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมสกรกฎเนาะโทรศัพท์มาบวกกับไอ้เครื่องฟังเพลง iPod รวมเป็นก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ฮิตกันทั้งโลกโทรศัพท์ไปบวกกับชุมชนที่ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริการพิเศษก็ฮิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับ
1: ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
2: ถูกครับก็คือหลายๆเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการต่อยอดแล้วจริงๆเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่สังคมเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่เราเติมอะไรไปนิดนึงเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทันทีนะครับ
1: ในโลกเวลาเขาจัดลำดับนวัตกรรมกันเขาบอกว่าประเทศที่นวัตกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: เพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยบางทีมันไกลเกินที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้ามหาลัยไหนนะฮะที่สร้างนวัตกรรมแล้วประเทศไหนที่เอานวัตกรรมไปต่อยอดได้เนี่ยมันย่อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในปริมาณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านวัตกรรมมันคือสร้าง impact ต่อคนสร้าง impact ต่อสังคมเพราะนั้นเมื่อเราสร้างนวัตกรรมก็มีคนอยากได้ก็มีคนซื้อบริการมีคนซื้อในมิติต่างๆแต่บางทีงานวิจัยเวลางานวิจัยลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะมีงานวิจัยแค่ไม่กี่อันที่มันเป็น impact ของสังคมมากๆแต่งานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้สามารถเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็ดีมีนวัตกรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีทำยังไงที่ให้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเงี้ยเราก็ใช้นวัตกรรมจับบางทีใช้ AI ใช้อะไรเช็คต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะคร
1: ับ คุณสกรกฎผมจะลองอ่าน10อันดับแรกของประเทศที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลกล่าสุดนะ
2: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์1จะเห็นดีมั้ยดีสวีเดน2อเมริกา3เกาหลีใต
2: ้โอ้ครับ
1: จากเอเชียสิงคโปร์อันดับที่5ของโลกนะครับแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็จีน
0: โอ้อยู่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ
1: ่เห็นไหมแล้วก็มีเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนแต่ไทยเรา40กว่านะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่น่าตกใจคือเวียดนามแซงเวียดนามแซงทีนี้อาจารย์บอกนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว น้ำท่วมที่สชลที่ลาดกระบังของอาจารย์เห็นบอกใช้นวัตกรรมไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
2: ก็จริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ใช้นวัตกรรมหลากหลายเลยนะครับก็คุยกับทางท่านรองนายกนะครับท่านดูแลยศนันท์ท่านดูแลกำกับในเรื่องของอวอยู่แล้วนะท่านก็มาพูดคุยว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยได้บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราทำร่วมกับทาง SCG นะฮะที่มันทำเป็นในเรื่องของเป็นโฟตติ้งโมดูล่าก็เอามาต่อเป็นแพขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งแพขนาดใหญ่หลายๆคนบอกแล้วมันนวัตกรรมอะไรอ่ะมันธรรมดาแต่แพขนาดใหญ่ที่เราว่าเนี่ยนะฮะขนาดเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยมันขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตรแต่ปรากฏว่ามันกินน้ำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
1: มันเบาและลอย
2: มันเบาและลอยแล้วเวลาเราเอาพวกของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่มันสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของเอาไปช่วยเหลือนะฮะผู้ที่ประสบภัยได้ดีมันไม่ได้เหมือนกับเรือนะฮะถ้าเรือเนี่ยมันกินระวางน้ำลึกทีเนี่ย30 50เซนอันนี้ต่างกันแล้วอย่างเงี้ยเราบอกเคสอย่างเงี้ยที่เราคุยกับทาง SCD บอกเฮ้ยอันเนี้ยดีเป็นนวัตกรรมแล้วดึงเอามาใช้เลยก็เกิดโมเดลเนี้ยโมเดลแรกที่สจล.แล้วก็ทางท่านรองนายกอาจารย์เชนมาปุ๊บก็เห็นว่าเอออันเนี้ยมันน่าจะใช้ในการเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมที่มันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาลัยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
1: แล้วก็ใช้ได้จริง
2: ใช้ได้จริงเลยฮะแล้วก็
1: เห็นบอกอย่างโดรนปกติเขาใช้บินอัดวิดีโออันนี้ก็ใช้ส่งอาหาร
2: ใช้โดรนส่งอาหารแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคุยว่าจะเอาโดรนส่งของยังไงอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าบริเวณน้ำที่มันลึกๆมากบริเวณร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยจุดที่มันลึกมิดเนี่ยมันต้องรอรถทหารขนาดใหญ่แต่การส่งอาหารเนี่ยมันส่งตลอดทุกวันถ้ามีโดรนขนอาหารจากจุดดึงเอาไปดรอปไปจุดดึงแล้วเดี๋ยวมีประชาชนมาเขาก็จะมาช่วยกันนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาไปช่วยกันแจกอย่างเงี้ยมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแค่ประยุกต์แบบนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
0: แปลว่าประยุกต์จากโดรนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าเรามีการ
2: โดรนเดิมเลยฮะ
0: เพิ่ม
2: โดรนเดิมเลยฮะโดรนเดิมแต่มันบางทีโดรนทางการเกษตรก็ดีนะสามารถยกของได้ตันนึงของได้500กิโลก็สามารถตัวเนี้ยประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะมีการคอนโทรลระบบคอนโทรลแล้วก็ไปยังจุดเป้าหมายแล้วก็เอาของไปดรอปไปตรงจุดนั้น
1: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบมันมีได้หลายรูปแบบที่อาจารย์พูดแต่ว่าประเด็นคือต้องมาสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับสังคม
2: ถูกต้องครับ
1: หรือว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่เร็วๆนี้คุณสกฎที่ลาดกระบังมีงานใช่ไหมครับลาดกระบังนิทัศน์เม
2: ื่
1: อต้นกันยาที่ผ่านมาบอกมีของดีเยอะแต่เสียดายผมไม่ได้มีโอกาสไปและโชคดีที่จัดก่อนน้ำท่วมนะ
2: พอดี
1: ไม่งั้นจะต้องว่ายน้ำก็ไปดูกันเน
2: ี่
1: ยมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
2: ครับก็การจัดงานลาดกระบังนิทัศน์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการรวมเอานวัตกรรมมี400กว่านวัตกรรม
1: 400กว่าน
2: ะฮะ400กว่านวัตกรรมที่เกิดจากทางอาจารย์นะฮะกับทางนักศึกษาร่วมกันทำนะฮะแต่นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดไว้ที่ฮอ 5,000 ที่นั่งเนี่ยนะฮะที่มันมี impact มากเราก็คัดเลือกออกมา100นวัตกรรมอีกที่เหลืออีก300กว่านวัตกรรมก็จะไปกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะมีตัวฮอใหญ่ๆเป็นที่รวมนวัตกรรมนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แต่ละคณะก็เปิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากมีการโชว์นวัตกรรมแล้วเราก็มีโอเพนเฮาส
1: ์
2: ของแต่ละคณะแต่เราบอกว่าลาดกระบังเราจะไม่ทำโอเพนเฮาส์แบบให้คนมาเดินดูเราบอกว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องดึงให้เยาวชนมาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษามหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เกิดเป็น motivation เราตั้งใจการจัดงานครั้งนี้ให้ออกเป็นมหกรรมในการโชว์นวัตกรรมนะครับร่วมกับมิติอื่นๆอย่างเช่นในงานต่างๆแล้วเนี้ยนะฮะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์นี่เป็นสเกลจริงที่เราทำงาน
1: เดี๋ยวอะไรนะครับผมได้ยินผิดว่าบ้านบน
2: ดวงจันทร
1: ์ของเราเองหรือ
2: ของเป็นการทำงานของเราร่วมกับทางจีนก็คือมหาลัยฮาบินที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของงานนวัตกรรมในเรื่องของอวกาศนะฮะทางฮาบินเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเขาสร้างเขาจะไปสร้างในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยออกแบบช่วยกันออกแบบเป็นโมเดลของแต่ละประเทศอันนี
1: ้
2: เขามีโปรแกรมนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเห็นว่าเรามีงานลาดกระบังนิทัศน์เขาก็เลยร่วมกับทางสจล.ออกแบบเลยแล้วเขาก็สนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวลูน่าเบสนะฮะขึ้นมาในสเกล1ต่อ1ที่งานลาดกระบัง
0: คือสเกลขนาดจริง
2: ขนาดจริงเลยฮะแล้วคนเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นภาพว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะมีวิธีการกลั่นน้ำยังไงน้ำไม่มีแต่เขาจะดึงเอาน้ำในอากาศเนี่ยมาคอนเดนส์นั่นก็เครื่องไม้เครื่องมือตัวเนี้ยก็มีอยู่ในดวงบ้านบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะก็เป็นองค์ประกอบทำให้เห็นว่างานวิจัยถ้าคนจะไปอยู่ในอวกาศเขาจะมีชีวิตเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอาหารที่จะไปใช้ในอวกาศต่างๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาค คณะอุตสาหกรรมอาหารของเรานะฮะร่วมกับมิติต่างๆทำอาหารที่เอาไปสามารถใช้ได้บนอวกาศนะ
1: อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับหลายคนเวลาฟังแบบนี้สร้างบ้านบนดวงจันทร์ทำน้ำบนดวงจันทร์ทำอาหารปลูกพืชเนี่ยสงสัยจะสติไม่ดีเพราะว่ามันดูไกลตัวแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้หรืองานวิจัยพวกนี้นวัตกรรมพวกนี้เวลาไปสุดท้ายแล้วมันมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเคสอย่างเนี้ยนะฮะตอนที่เขาจะไปสร้างบ้านเหมือนดวงจันทร์หรือดาวอังคารตอนนี้มีการพูดกันแล้วความหมายหมายถึงว่าเขาพยายามอย่างเช่นในขั้วโลกเนี่ยโดยปกติเด็กคนเราไปอยู่บนขั้วโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปอยู่แบบอิสระได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโปรเทคร่างกายเพราะนั้นถ้าเขาโปรเทคร่างกายแค่ว่าทางในส่วนของอวกาศเราต้องโปรเทคเรื่องรังสีต้องใส่ชุดอวกาศมันก็จะสามารถไปใช้ชีวิตในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีการเรียนแบบสถานะจำลองในโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ในอวกาศเพราะนั้นการเรียนรู้ของอวกาศก็สามารถเอามาประยุกต์กลับมานะฮะมาใช้บนโลกเราในหลายๆเรื่องนะเขาก็ทำแบบนั้นเพื่อมันไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็เอามาใช้อีกหน่อยเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะบ้านที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะในมิติต่างๆก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไปอยู่นอกโลกเพราะมันก็ต้องใช้ระบบที่มันดูแลพิเศษเหมือนกันนะครับ
1: เห็นบอกมีรถแข่งใช่ไหมคุณสองกรกฎ
0: F1 แต่ว่าไม่ใช่ F1 แบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับที่มาโชว์
2: เป็นโซล่าน
0: ะฮะคือปกติใช้น้ำมันแต่อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะ
1: แล้วมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนอาจารย
2: ์โอ้เขาก็วิ่งแล้วตัวนี้เขาก็ไปแข่งมาในทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับทางมหาลัยโตไกกับสจล.นะฮะก็เอาตัว F1 ตัวเนี้ยนะฮะเอาพวกไอตัวโซล่าคาร์นะฮะเอามาโชว์ในงานลาดกระบังนิทรรศนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดสามารถที่จะเข้าไปนั่งแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทำให้หลายๆคนนะฮะน้องๆที่มาผู้ปกครองที่มาหรือว่าทางของเราทางรัฐมนตรีท่านก็สนใจนะฮะมันก็เลยเห็นภาพว่าเนี่ยแหละมันคือความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างเน็ตเวิร์กที่เรามีขึ้นเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตของประเทศไปด้วยนะครับ
0: งานดูน่าสนใจมากเลยในแต่ละปีเนี่ยมีการวางแนวทางหรือธีมของงานไหมครับอย่างเช่นปีนี้จะไปเรื่องของอนาคตปีนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นนะ
2: ครับปีนี้เราใช้หลักการที่เราเรียกว่า Form Lab to Life
1: จากห้องทดลอง
2: มาสู่ชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเนี้ยนะฮะมันจะความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนแบบนี้แหละเพราะว่า Form Labแต่ขึ้นหิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นจำเลยของสังคมด้วย
0: ศัพ
2: ท์อย่างเงี้ยมาตลอดนะฮะแต่ถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนมันไม่ได้ถูกส่งมาเพราะนั้นอาจารย์มหาลัยเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็คิดหาอะไรวิจัยที่มันล้ำๆแต่เวลาถ้าพูดถึงมันล้ำๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากไหมมันเกิดอิมแพคต่อเศรษฐกิจมากไหมตัวเนี้ยมันต้องกลับมาคิดกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Form Lab to Lifeมันถึงจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น GDP ให้กับมิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: คืออาจารย์อะไรจะบอกว่างานวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งก็จำเป็น
2: ก็จำเป็นนะแท็กนั้นก็ต้องเดิน
1: เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องมาเพิ่มงานวิจัยเพื่อ

0: เขาไม่ได้ลงทุน early stage เขาลงทุนตอนที่มันตอบโจทย์ TIL ในระดับที่ตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเกิดการต่อยอดแล้ว impact ของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี creativity ค่อนข้างดีนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดนี้แล้วทำเป็น strategic ของประเทศนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยไม่น่าแพ้ในส่วนของเวียดนามในส่วนของอะไรความเป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยมีค่อนข้างดี
1: แต่ความเป็นครีเอทีฟถ้าไม่ทำออกมามันเรียกจินตนาการเฉยๆไม่เรียกน้ำ
0: ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นจินตนาการตั้งเยอะว่าเรา
1: ส่วนใหญ่อาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เริ่มทำการทดลองเริ่มทำการวิจัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เอกชนล้วนๆเนี่ยยากหลายๆอย่างที่เราใช้กันนะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลทั้งนั้นอ่ะสหรัฐที่เขาทำกันรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเพิ่มงบพวกนี้อีกสักมากน้อยแค่ไหนอาจารย
0: ์งบในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของเราเนี่ย GDP ที่เราลงกับงานวิจัยเนี่ยมันน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบเป็น 0.01 0.2 ของ GDP
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์แบบนี้มันไม่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่จะไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมจริงๆนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ไปดึงเอกชนเข้ามาร่วมแต่ถามว่าเอกชนเขาร่วมแต่เขาไม่ร่วมเฟสแรกไม่มีใครที่จะเอาลง
2: มันยังไม่เห็น
0: ท
2: ุ
0: นตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้น
1: ต้องเห็นต้นแบบหน่อย
0: ใช่ฮะการลงทุนภาคนี้ต้องเป็นภาครัฐที่จะฟีดเงินเข้าไปแล้วก็โฟกัสให้ชัดว่าถ้า early stage แล้วเนี่ยจะมีคนมาต่อนะฮะใน middle stage แล้วก็ในตัวที่จะสามารถเข้าไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งรัฐจะต้องสนใจลงเงินมากกว่านี้อย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยเป็นเพราะรัฐเขาลงเงิน 1% GDP นะ
0: ช่วยได้เยอะ
1: สองเขามีโฟกัสชัดเจนจะลง4หมวดเนี่ยทำผลักดันนโยบายชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแบบสิงคโปร
0: ์ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะท่านรองนายกท่านจันยศนันเนี่ยจะเข้าใจในปริบทตัวนี้ได้ดีนะฮะแต่จริงๆภาพมันก็ต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลนะถ้าเข้าใจแล้วมีการสนับสนุนงบประมาณจริงจังนะฮะตอนแรกจริงๆงบของทางงานวิจัยถูกตัดไปเยอะนะท่านก็ไปดีเฟนต์งบกลับไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญแล้วพอแล้วท่านไปดีเฟนต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ได้กลับมาส่วนนึงนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีนะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพเราจะต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆแล้วไปเป็นตัวกระตุ้น GDP เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาตัวนี้แล้วก็ต่อเนื่อง 2-3 ปีเนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามบอกว่าเราไม่แพ้นะฮะ
1: อย่างคุณชอก็กดอย่างมาเลเซียสิงคโปร์
0: ครับ
1: ไม่ว่ามหาสิงคโปร์เองหรือเทคโนโลยีนันยางเองเชื่อมกับเอกชนรายใหญ่ใกล้ชิดมากทำวิจัยทางประเทศไทยสจล.มีโอกาสทำแบบนั้นบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้นะฮะก็ภาคเอกชนไม่ว่าทางอย่างที่เราบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ SCG กลุ่มของทางปตท.หรือกลุ่มของทางตรงไหนเนี่ยหลายๆภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะฮะกลับมาตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนในประเทศไทยคือรับจ้างผลิตถูกไหมฮะเรารับจ้างผลิตเราไม่สนเลยนะฮะเรื่องอินโนเวชันเพราะเรารับจ้างผลิตแค่นั้นเราก็พอใจอยู่แล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆจบกันที่ตรงนั้นหมดแต่มาณตอนนี้เรารับจ้างผลิตไม่ได้แล้วค่าแรงเราสูงอะไรสูงก็กลับมามองเฮ้ยเราจะต้องครีเอทนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเองเพราะนั้นตอนนี้บริษัทอะไรต่างๆก็กลับมหาวิทยาลัยว่าจะมีอะไรที่เขาจะไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าจะเอามาแล้วก็จะเอาไปทำเลยซึ่งมันทำไม่ได
1: ้
0: ของงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยต้องรับการต่อยอดรับการประยุกต์เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องใส่ทรัพยากรเติมลงไปไม่งั้นไม่มีทางที่เข้ามามหาลัยแล้วเอาไปช็อปแล้วก็เอาไปสร้างอะไรได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้ครับอาจารย์ครับคุณสองก็กดเวลาอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมสังคมสูงวัย
0: ครับ
1: แก่เร็วมากแต่ยังจนด้วยนะสองเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม climate change สองเรื่องเนี่ยสจล.ได้จับมือกับเอกชนรายไหนหรือต่างประเทศไหนเพื่อทำงานวิจัยทำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ครับก็พูดถึงในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนี่ดีเลยนะฮะตอนนี้เราจากงานวิจัยตัวนี้ก็มีฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ longevity นะฮะ
1: longevity
0: เราตอนนี้เราโคกับทางอายุรเวทของอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะเขาคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาวะเพราะว่าปรากฏว่าประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีคนแก่มากๆแล้วคนเหล่านี้อย่างประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะฮะว่าคนที่อายุยืนขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากตังค์เขาหมดไปตั้งแต่อายุประมาณ60ปลายๆแล้ว
1: แต่อายุยืนและแข็งแรง
0: ใช่
1: ไหม
0: แต่อายุยืนแล้วตังค์หมดนอนติดเตียง
1: ไม่ได
0: ้มันสุขมันไม่ได้ ได้ฮะเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาเป็นอายุยืนแล้วที่เขาเป็นผู้สูงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันต้องกลับมาพูดในเรื่องของ longevity จะต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เขาป่วยง่ายเพราะเขาป่วยง่ายก็ต้องเสียเงินเขาเยอะเสียเงินรัฐบาลก็เยอะนะฮะเพื่อที่จะดูแลเพราะนั้นเรื่องกระบวน

0: การต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มามีการร่วมกับทางภาคเอกชนว่าในคอนเซปต์ของ longevity ที่มันจะเกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรแกรมเรามีดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ศาสตร์ของจีนนะฮะที่จับบนใบหน้าแล้วสแกนบนใบหน้าปั๊บเนี่ยเราจะรู้สุขภาวะเขาทันทีแล้วเราถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมนะฮะทุกส่วนนะฮะทุกภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยเฮลท์เช็คสุขภาพของบุคลากรแล้วก็ถ้าเขามีสุขภาพแบบนี้ให้เขาออกกำลังกายถ้าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราให้อะไรแต้มต่อเขาดีกว่าเอาไปรักษาเขาเนาะเราถ้าเรามีกลยุทธ์เรามีอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบางคนก็ไม่อยากเจาะเลือดไม่อยากอะไรแต่วิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความดันเขาเป็นยังไงเขามีปริมาณน้ำตาลเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงผมว่าเรื่องพวกนี้มันไปไกลแล้วเราน่าจะใช้ประยุกต์เรื่องพวกนี้ก็มีการคุยนะฮะอย่างเนี้ยนะเครื่องสแกนใบหน้าแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสุขภาวะของเขาเบื้องต้นตัวเนี้ยผมว่าเราก็ตั้งใจทางภาครัฐก็บอกว่าขอเอาไปใช้ที่อื่นเราบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายผลได้เลย
1: เห็นบอกว่าตั้งชื่อให้ชื่อไม่ให้เหมือนชื่อหมอดูในวรรณกรรม
0: ชื่อพี่เพก
1: พี่เพกนี่เป็นหมอดู
0: เป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะ
2: มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
0: มาซัพพอร์ตแล้วก็มีระบบ AI ที่ไปคอลเลกต์ข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนไปตรวจเขาบอกอาจารย์อันนี้มันดีจริงๆเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางหัวใจเฮ้ยมันทำผลแล้วมันบอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาสตร์จีนเขาไปไกลนะอันนี้เราไปร่วมกับมหาลัยของแล้วก็ทำในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมา
1: ผมเคยได้ยินข่าวนี้จีนเขาใช้บริษัทประกันเวลาจะตรวจว่าคุณจะประกันคุณสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไปหาหมอพวกนี้มันช่วยได
2: ้
1: พวกนี้ช่วยได้อีกงานหนึ่งอาจารย์ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจการสร้างบ้านด้วยไม้ก็ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กกล้าซึ่งสร้างเป็นบ้านเป็นตึกที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหลือเกิน
0: เยอะมาก
1: นวัตกรรมพวกนี้มีบ้างไหม
0: คือในงานลาดกระบังนิทัศน์เนี่ยเรามีฟอรัมที่เราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่าWood Economic Forum นะฮะซึ่งมีการรวมเอาหลายๆประเทศเข้ามาโดยเฉพาะในโซนยุโรปในโซนยุโรปเนี่ยเขาเอาแวร์เรื่องนี้มากๆนะฮะต้องบอกว่าอาคารสูงที่ก็เป็นอาคาร30ชั้นก็ทำด้วยไม้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้แต่เราก็นำเอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคูลแลมนะฮะเอาไม้ตัวนี้มาใช้แล้วก็เอามาทำให้โครงสร้างของไม้เนี่ยเราไปลดวอยต่างๆในไม้ลงนะฮะ
1: วอยคืออะไรอาจารย
0: ์วอยก็คือเป็นช่องว่างหรือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะมีท่ออาหารท่อน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบีบตัวเนี้ยนะฮะบีบอัดตัวเนี้ยให้มันหายไปมันก็จะเหลือ
1: แข็งแรง
0: ขึ้นแล้วก็จากไม้ที่มันมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็สามารถทำเป็นเสาสามารถทำเป็นคานเราเรียกว่าโครงสร้างคูแลมงานตัวเนี้ยเราก็เอามาโชว์ในงานที่งานรัฐกรรมนิทัศน์ทำเป็นอาคารเลยนะฮะอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยเราก็ได้เอามาโชว์แล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเยอรมันนะฮะสวีเดนคนพวกเนี้ยนะฮะประเทศพวกเนี้ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ทำไมเขาถึงมารวมกันที่เมืองไทยในงาน Food Economic Forum เพราะว่าไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้เวลา 30-40 ปีและนโยบายของเขาเนี่ยฮะตัด1ปลูก3
1: คือเขาปลูกไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้ไปถางป่า
0: ไม่ใช่
1: ปลูกบ้านนะต้องแยกให้ชัดก่อน
0: ใช่ครับแล้วเขามี strategy เขาชัดเจนตัด1ปลูก3นั่นเป็นนโยบายเพราะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้เขาได้เรื่อยมันเลยเป็น Food Economic ที่มันสามารถลดภาวะโลกร้อนแต่
1: ใช้30ปีของเราใช้กี่ปี
0: ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ5ปี
1: โอ้นะฮะอะไรครับ
0: 5ปีเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วเพราะว่าเขาเห็นไงฮะเขาเลยสนใจไม้โตเร็วไม้กลุ่มพวกไม้ยูคานะฮะแล้วก็ไม้ยางพาราแล้วเราก็สจล.ก็เอาไม้ยูคาไม้ยางพาราเนี่ยเอามารีดแล้วก็อัดเอาไอ้ตัวน้ำยางตัววอยอะไรต่างๆออกแล้วก็เอามาประกอบเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้
2: แสดงว่าความแข็งแรงก็เทียบเท่ากันเลยใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เทสความแข็งแรงระหว่างไม้เรากับไม้เขาเนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยสามารถในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกสามารถเติบโตได้เขาพร้อมที่จะเอาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาลงเพราะเขาไม่ได้มองประเทศไทยอย่างเดียวพอเขามองเราเป็นทับอาเซียนเขาจะขยายผลในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกไปในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วมันก็ยังทำให้บ้านไม้เนี่ยเราก็อยู่เราก็รู้นะมันเย็นมันดีกันเยอะอ่ะมันดีต่อจิตใจเราเห็นคอนกรีตเราเห็นอะไรต่างๆที่ภูเขาต้องถูกระเบิดทั้งมลภาวะทั้งอะไรมันมหาศาลเลยครับตัวพวกนี้เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นไม้เป็นอะไรได้เนี่ยผมว่าแล้วตัวพวกนี้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ททั้งหลายทำด้วยตัวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงนะฮะ ต่เมื่อเราสามารถผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการกับเพื่อรวมกับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมลภาวะต่างๆก็คุ้มนะครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้ติดต่อบจร.เลยไหมครับพอจะมีแนวทางได้พูดคุยกันไหม
0: ครับเขามีพวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาดูแล้วเขาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ความร่วมไม้ร่วมมือหลักๆกับเราเนี่ยนะฮะก็ทางกลุ่มของ SCG ก็มาร่วมไม้ร่วมมือที่ทำคูแลมร่วมกันแล้วก็ไปดึงเอาเนเธอร์แลนด์นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว
1: ฟังดูแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสจร.คือว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายประเทศหลายสถาบันเขาทำกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรามาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของเราก
0: ับบริบทของเรา
1: อย่างเช่นบ้านไม้อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่น่าสนใจทีนี้ฟังดูคุณสจร.คุยมาตั้งนานมันดูเรื่องไกลๆเรื่องใหญ่ๆ
2: ครับ
1: ผมแว่วๆได้ยินท่านอาจารย์คุยกับทีมงานบอกว่าแค่น้ำท่วมเนี่ยยังมีนวัตกรรมไม้เท้าไฟรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไง
0: คือจริงๆเนี่ยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดแต่เวลาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยสมมติว่าน้ำท่วมในรัศมีห่างจากเราไปนิดนึงเราเห็นเลยว่าเออมันมีสายไฟลงแต่ถ้าระยะประมาณ10เมตร20เมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ดูดไปถึงเรานะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้คือไม่
1: ร
0: ู้แต่ระยะรัศมีเนี่ยสมมติว่า30เซน50เซนจะเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเรามีวิธีการตอนนี้เราก็ทำเป็นเรามีอาจารย์ที่เราอยู่ภาควิศวกรไฟฟ้าเนี่ยก็ทำเป็นไม้เท้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ
2: ว
0: งจรนะฮะเป็นทำชิปทำอะไรวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแตะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณจุดตรงนี้มีไฟรั่วเข้ามาถ้ามีไฟรั่วมากมันก็ยังติดแต่จุดที่ไฟรั่วรัศมีประมาณ50เซน1เมตรนึงเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะขยับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเวลาน้ำท่วมชั้น1เนี่ยเขาไม่ตัดไฟเพราะตัดไฟชั้น2ชั้นอะไรต่างๆจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ตัดไฟแล้วปรากฏว่าลงไปที่ชั้น1เนี่ยถ้าเขารู้ว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเขามีตัวเนี้ยเขาจะปลุกตัวเขาเองเขาจะไม่ตายแต่ถ้ามันไปใกล้จุดที่ไฟรั่วเลยเนี่ยนะฮะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยอันนี้ตาย
1: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมบ้านในกรุงเทพฯอีกหน่อยปลั๊กต้องยกสูงไว้ก่อนชั้น1แล้วก็มี
0: ตอนแล้วตอนนี้ต้องดีไซน์แบบนั้น
1: แล้วไม้เท้านี้มีขายได้ยัง
0: ไม้เท้าตัวนี้ก็คือจะเอาออกมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ให้เขาผลิตแล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วว
1: ันที่เราออกอากาศนี้คือ13ขณะนี้13ตุลา
2: ใช่ครับ
1: ฝนรอบ2กำลังจะมา
0: อันนี้แหละ
1: ของอาจารย์อาจจะมีคน
2: ได้ใช้ประโยชน
1: ์มากมายใหญ่น้อยต้องให้กำลังใจสจร.บอกขอให้รอดนะครับฝน
0: เราก็เที่ยวแรกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาเนี่ยนะฮะมาจนถึงวันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยน้ำมันยังท่วมสจร.มิดอยู่เลยนะฮะหลายพื้นที่นะฮะแต่เราก็ใช้เป็นพื้นที่ที่ไปช่วยเหลือไปดูแลชุมชนโดยรอบเพราะว่ามันมีหอประชุมขนาดใหญ่ของเรา 5,000 ที่นั่งแล้วก็เอาย
1: ังช่วยคนได
0: ้ช่วยคนได้นะฮะแต่ก็หาวิธีในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรต่างๆ
1: เช่นนี้ขอให้รอดขออภัยอาจารย์เวลาหมดจริงๆครับ
2: ครับอาจจะได้นะครับรัฐกระบังนิทัศน์ปีนี้ไม่ทันแล้วนะอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะออกก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัจเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตร

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถ

0: าจของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศจะได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงพร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันธมพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรังกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัด
นายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรี
นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่งเข้าชาวใต้นะครับจาก MBT ภาคใต้ดิวดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข้าวบ้านเรากันแล้วนะกับพี่เบาเกลี้ยงและก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะวันหยุดราชการและพี่เบาเกลี้ยงนะคะวันนวมินทรมหาราชนั่นเองค่ะอ่ะในรายคุณก็อยู่บ้านวันนี้ก็แลข้าวสั้นบ้านเรากันแล้วแล้วนะติดตามกันได้ค่ะในรายช่องทางพี่เบาเกลี้ยงนะและทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลกอดไม้เล็ก10แอดหรือว่าไทยแลทางเพจตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ NBT ภาคใต้คุณผู้ชมไปกดไลค์กดแชร์นะทักทายกันเข้ามาได้ค่ะและก็ฝากทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้เล่นข่าวชาวใต้ของเราเป็นวันอังคารนะครับอังคารก็เป็นเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะมีการเชื่อมโยงเสี่ยงนะครับไปยังสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.7 นะไม่เกิดทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านกับรายการผู้ว่าพบประชาชนกันด้วยครับน้องงอมวันนี้มาที่น้องงอมบอกนะวันยึดราชการวันสำคัญนะครับระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะ13ตุลาคม2559นะครับพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตนะวันนี้13ตุลาคม2559ครบ10ปีพอดีนะครับแต่พระองค์ยังอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยนะครับตลอดไปครับพี่งอม
1: เ
0: ป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่านานับประการน
1: ะ
0: ในส่วนของพื้นที่วันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีพิธีวางพวงมาลาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีในส่วนของพิธีจิตอาสาพระราชทานนะโดยเฉพาะช่วงสายวันนี้เวลา 11:00 นที่มาเลยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ครับใครอยู่ใกล้ก็สามารถแต่งชุดจิตอาสารวมพิธีกันได้ครับ
1: ไปทำความดีด้วยหัวใจกันได้นะคะเอาวันนี้วันอังคารแน่นอนค่ะว่าเราจะยิบยอกในช่วงของจับกระแสตายขึ้นมาก่อนค่ะประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้ามีประเด็นไรน่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับนายหาทันกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องแลกเรื่องราคาสินค้าไปเบาเกลี้ยงนะช่วงนี้กินเจแล้วกัน
0: กินเจนะครับราคาพืชพ่นทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกเพาะปลูกในพื้นที่ภาคล่างเนี่ยเจอปัญหาน้ำท่วมนะ
1: แล้
0: วมาประกอบกับช่วงเทศกาลซื้อที่กินผักกินเจพอดีราคาก็ขยับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีไรบ้างนะครับในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้กับสันผ่านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: ภาษาไทยวันนี้นะครับน่าเราอยู่กับท่านกบถวนดำกับผานิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับว่าหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ต้อนรับสู่
2: ส
0: เรื่
2: อง
0: ข่าวชาวไทยครับ
2: ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อเดือนบอกวันนี้มาในนามของ
0: ท่านผ
1: ู้
0: ว่านะครับนะยังท่านได้เล่าถึงกิจกรรมการประชุมสุราษฎร์ธานีเดินหน้าเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับนี่มาประชุมกับท่านนายกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้ว่าเองก็มีนโยบายในการใหจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมเตรียมทรัพย์เบี้ยงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นวันพื้นบ้างครับ
2: ก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าวันนี้นะครับท่านจุมพอดวันไหนชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ จริงๆท่านตั้งใจจะมาพบพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างเดชสาบวันนี้เป็นวันสำคัญของทางราชการคือวันนาวมินทรมหาราชนะครับท่านก็ต้องไปร่วมพิธีซึ่งนั้นนะได้หมอบไม้พุ่มนายกอบทวนดำพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพบพี่น้องประชาชนแทนตันนะครับเรื่องลักๆกว่านี้เดี๋ยวจะนำเรียนกับพี่น้องก็คือในส่วนของการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับในส่วนที่ซ่องก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็ติดตายด้วยเรื่องของการจัดงานไทยช่วยไทยลดขากองชีพของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ยังที่เรียนไปนะครับในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้ประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการนะครับจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้ติดตามและก็เฝ้าระวังในการที่จะประชิญเหตุกับกรณีเกิดอุทกภัยนะครับ ในฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งท่านก็มีข้อสั่งการแล้วก็มีข้อเป็นห่วงในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสำรองอาหารการสำรองสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งในช่วงถัดไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์ที่จะกำกับดูแลเรื่องของสินค้าเรื่องของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับ
0: อันนั้นเบี้ยงนะต้องพร้อมนะ
2: กับอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับในส่วนที่ซ่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการได้ทำก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันไอวอเตอร์สุราษฎร์นะครับ
0: ไอวอเตอร์สุราษฎร
2: ์ไอวอเตอร์สุราษฎร์ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าไปแชร์ข้อมูลได้เข้าไปแลกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศปริมาณฝนหรือว่าปริมาณน้ำนะครับก็สามารถที่จะติดตามพ้นได้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้ในส่วนที่ซ่องนะครับแล้วก็อีกด่านนึงที่ท่านผู้ว่าสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าสำนักงานบรรเทาและพ.จังหวัดนะครับที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของพาณิชย์เองเนี่ยเราก็ได้จะทำแผนดำเนินการไว้ใน3ระดับด้วยกันในกรณีที่ว่าเกิดภัยหรือว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาในพื้นที่นะครับก็คือในระยะแรกนี่ก็คือคอนเกิดอุทกภัยนะครับแผนระยะที่สองก็คือระหว่างเกิดภัยแล้วก็แผนระยะที่สามนี่คือลังสถานการณ์ขี่คายไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เรียนให้ทราบว่าในแต่ละระยะเนี่ย เราต้องทำได้มั่ง
0: นะครับระยะแรกเลยก่อนเกิดนี่ครับตอนนี้เหมือนตอนนี้นะตอนนี้เราไม่เกิดดีแล้วก็เราไม่ให้เกิด
2: ครับในช่วงแรกในส่วนของพาณิชย์จังหวัดเองนะครับการหนึ่งระยะก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีการสำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ประสานร้านขาปลีกขาส่งในพื้นที่ทั้งหมดทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับว่าให้เรามีสินค้าเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่3ก็คือจะทําท่านข้อมูลผู้ประกอบการเครือข่ายที่จะติดต่อในกรณีที่มีเหตุ
0: เกิดขึ้นแล้ว
2: ไปขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตรวจการติดป้ายแสดงราคาสินค้ารวมถึงการประชาสัมพันธ์อันนี้คือในแผนระยะแรกของสํานักงานที่ว่าได้ดําเนินการไว้แล้ว
0: นะครับระหว่างเกิดกับนั้นครับ
2: ในช่วงระยะที่ซ่องในระหว่างเกิดเหตุหรือเกิดภัยเนี่ย อันดับแรกก็คือติดตามราคาสินค้านะครับติดตามราคาติดตามปริมาณในทุกๆวันนะครับในทุกพื้นที่ของจังหวัดนะครับส่วนที่สองก็จะแหล่งติดตามสินค้าแล้วเส้นทางการขนส่งติดขัดปัดเปรื้องนะครับอันนี้คืออยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับนะครับตรวจสอบการกักตุนการขึ้นราคาสินค้านะครับรวมถึงการประสานต้องทิ้นหรือประสานหน่วยงานต่างๆที่จะสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็การข้อสนับสนุนเมื่อสินค้าขาดแคลนรวมไปถึงการข้อสนับสนุนทุนยังชีพจากส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเลือกพี่น้องประชาชนอันนี้คือทั้งหมดของแผนในระยะที่สองนะครับ
1: แล้วก็มีระยะที่สามก็คือในกรณีลั่งเกิดเหตุ
2: ครับในกรณีที่เกิดเหตุแล้วสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับ

0: ห้าสินค้าแต่ว่ามีความจำเป็นในการฟื้นฟู
1: นะครับต่อไอ้แล้วก็วอเตอร์นะครับสุราษฎร์นะ
0: สุราษฎร์ครับ
1: ให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้รู้กันไว้นะครับทีนี้จากเรื่องของจังหวัดแล้วมาเรื่องของพาณิชย์จังหวัดกันบ้างนะครับเรื่องของท่านเองนะพาณิชย์เองในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็มาที่บอกแล้ว3ระยะนะครับตอนนี้นะวางแผนจัดการสินค้ากันเรียบร้อยแล้วครับช่องทางการสื่อสารข่าวสารนะครับท่านครับ
0: ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ช่องทางของทีวีเหมือนที่มาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วอีกด้านนึงก็คือในส่วนของสำนักงานเองก็จะมี Facebook มีเพจของสำนักงานอยู่ข่าวสารก็จะลงไปในช่องทางนั้นรวมถึงการประจำพันในช่องทางอื่นๆนะครับ
2: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของทื่อสิ้นกินพักกันแล้วค่ะท่านหัวหน้าตอนนี้เมื่อหลายคนบอกนะภาคกลางน้ำท่วมซึ่งก็ความต้องการใช้พักก็เยอะในช่วงเทศกาลนี้เหมือนกันค่ะราคาเป็นผลรื้อมั่งตอนนี้ค
0: ่ะก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ราคาผืนพักนะครับก็มีการขยับขึ้นบางนะครับแต่ไม่ถึงกับหมากถึงกับเดือดร้อนหมากนะครับสาเหตุจริงๆก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินผักกินเจทื่อสิ้นกินเจนะครับก้องพี่น้องชาวไทยเชื้อชาติจีนนะครับก็เป็นส่วนนึงที่ว่าทำให้ความต้องการของผักเนี่ยเพิ่มขึ้นประกอบกับทางภาคกลางนะครับประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งภาคกลางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผืนผักที่จะส่งมาทางใต้เพราะว่าทางใต้เราเนี่ยจะรับผักมาจากราชบุรีรับมาจากนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนั้นกระทบเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าปริมาณสินค้าที่จะส่งลงมาเนี่ยลดลงในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่ององค์การขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเนี้ยปัจจัยเราเนี่ยก็จะทำให้ราคาผืนผักในพื้นที่เราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นบางนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องก็ยังมีทางเลือกว่าภาคใต้เรายังอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ผืนผักในพื้นที่ก็มีอยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกชายของในพื้นที่ก็ได้นะครับ
2: แล้วตอนนี้คือปริมาณเพียงพอกับในช่วงเทศกาลนี้ไหมคะ
0: มีเพียงพอครับทั้งผักทั้งผลไม้เรามีเพียงพอ
1: นะครับเชิงที่สิ้นกินเจนี่นะครับน
2: ะ
1: ราคาพันพืชบ้างครับตอนนี้จะสูงมากน้อยแค่ไหนได้ครับราคา
0: ปรับขึ้นนะครับแต่ไม่ถึงกับสู้มากถึงกับเดือดร้อนอย่างที่เรียนว่าพี่น้องก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงเทศกาลกินเจช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะก็ค่ายไอ้ส้มเฮ็ดส้มพ่นนะคะร้านค้าผู้ประกอบการนะอันนี้เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาได้กันบ้างไหม
0: การลงพื้นที่นี่เราทำอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมันเนี่ยเราก็ต้องมีความที่ในการลงไม่ว่าจะลงไปตรวจร้านค่ายวัตถุดิบค่ายผักค่ายผลไม้นะครับหรือร้านค้าที่ค่ายอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารเจอะไรพวกเนี้ยก็ต้องลงไปตรวจติดตามการติดป้ายแสดงราคาปัจจุบันต้องทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนะครับ
1: เจอปัญหาได้มั้งครับท่านครับ
0: ตามที่ลงไปยังไม่พบว่ามีการมีข้อร้องเรียนใดๆนะครับ
1: อีกเรื่องนึงเรื่องมะพร้าวอีกนึงครับท่านมาแล้วตอนนี
0: ้เรื่องมะพร้าวตอนนี้นะครับก็ได้ดำเนินโครงการไประยะนึงแล้วที่ว่าเข้าไปกลางๆของช่วงการดำเนินการนะครับก็มีพ่นอยู่มากแล้วตอนนี้ทุกวันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจติดตามการรับซื้อมะพร้าวในโครงการนะครับ อันนี้เขาไม่น่าเป็นห่วงละนะครับโครงการช่วยเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ย
2: แต่ว่าเดี๋ยว
0: ท่านยับขึ้นละ
2: ท่านค้างเอาไว้คิดหนึ่งในเรื่องของไทยช่วยไทย
1: เรื่องไทยช่วยไทยกิจกรรมลดค่าของชีพคร
0: ับเรื่องไทยช่วยไทยตอนนี้นะครับกรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเดือนนี้เราจัดกัน12ครั้งเดือนนี้12ครั้งเดือนหน้า12ครั้งแล้วเดือนถัดไปอีก12ครั้ง
1: นะครับ
0: ในเดือนตุลาเนี่ยผมกำหนดแผนไว้แล้ว12ครั้งนี้มีที่ไหนบ้างนะครับก็มีวันที่14นี้ที่หน้าตกซ้อ
1: เมื่อครั้งแรกครั้งแรกครับครับ
0: วันที่15นี้ที่หน้าโรงพยาบาลบานตาคุณนะครับวันที่16ที่หน้าสระกลางวันที่19ที่ว่าการอำเภอประแสงนะครับวันที่20ที่ว่าการอำเภอพุนพินวันที่21ที่ว่าการอำเภอท่าช้างนะครับวันที่22นี่ที่ว่าการอำเภอท่าชนะนะครับวันที่26ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมนะครับวันที่27ที่ว่าการอำเภอดอนซักวันที่28ที่ว่าการอำเภอกอปงั้นนะครับวันที่29ที่อำเภอเกียนซาแล้วก็วันที่30ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ครับ
1: สินค้าที่จำหน่ายมีอะไรบ้างครับ

0: ลักลักเลย
1: สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสั้นไก่หรือว่าคือโครงการเนี้ยจะมีตั้งสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันหมดเป็นสินค้าตรงฟ้าเดิมอ่ะเราครับมาปรับใช้ในเรื่องของไทยกับไทยนะครับ
0: ก็คือสแกนรถก็คนไทยช่วยได้เลยบัตรประกันรัฐก็ไปหานี่ได้เลย
2: คร
0: ับ ก็จะขายในราคาที่ราคาถูกกันนั่นนะ
1: ครับราคาถูกกว่าตรงตลาดคร
2: ับ อันนี้จะครับเออค่ะเป็นอะไรในเพจได้ใช่มั้ยคะเพื่อที่ว่าใครจะไม่ได
1: ้ได้ครับได้
2: ใน
0: เพจ
2: ของ
0: ใครก็ได้ตอนนี้ราคาคือว่าใกล้ๆพี่น้อง
1: ช่วยกันวันนี้ผมไม่ได้ติดราคามานะไม่ได
0: ้ลงมั้งยังครับ
1: ก็ขยับลงแล้วครับ
2: ขยับลงแล้ววันนี้กินเจเพ
1: รา
2: ะ
1: ว่าช่วงนี้กินเจ
2: คร
1: ับ
2: ค่ะ
0: ก็สุดท้ายแล้วครับยายสันได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะกรณีที่สถานการณ์พันนี้แล้วกับน้ำท่วมบ้างกินเจบ้างเลยอาจจะถูกออกเรียบเรื่องของราคาสินค้าครับ
1: กับถ้าพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคในไม่ได้ดับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาสินค้าในเรื่องของปริมาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยติดกิจว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมการสามารถติดจัดแจงมาได้ที่สำนักงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ครับผมวันนี้เลยก็ชาวใต้นะครับนะในช่วงของท่านผู้ว่านะครับต้องขอบคุณท่านกอบทวนดำกับพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้ข้อมูลดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับ
2: นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวนะคะช่วงหน้ารับมาแลกข้าวกันแล้วค่ะ

0: ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับทุกท่านข้าวชาวใต้นะครับช่วงสันข้าวชาวนี้นะครับหนอนยิ่งอมนะมาเลยข้าวกันต้อนะครับวันนี้เราสลับช่วงกันนะครับไปแลกกันที่ทางด้านของก่อนจะไปแลกข้าวเนี่ยต้องบอกมีข้าวมาฝากสำคัญเลยตอนนี้เรากำลังเป็นเจ้าภาพนะครับIMF World Bank 2026นะครับนะอันนี้ก็มีการเตรียมทบกับผู้นำ IMF และธนาคารโลกด้วยโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับนะเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจรับสากลฐานะก็นายเอกนิติธันประภัสรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมเข้าร่วมเสวนาบนเวทีโลกนี่เวทีสำคัญเลยนะครับที่ท่านจะขึ้นสำหรับเวทีสำคัญเนี่ยวันนี้13ตุลาใช่ไหมท่านจะขึ้นเวทีได้นะครับนิ่งอม
1: จะขึ้นเสวนาในเวที Building Resilience in a Fragmented World รวมกับผู้นำ IMF และก็ธนาคารโลกค่ะเพื่อจะมาหารือแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงและก็ความท้าทายทั่วโลกและก็จากนั้นค่ะก็จะมีการรวมเวที Thailand Special Seminar Bangkok ในหาร1991ถึง2026ค่ะเป็นการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้และเพื่อจะระดมความคิดเห็นเตรียมความพร้อมสู้อุตสาหกรรมยุคใหม่ค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนางสุปจี้สุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จะก็รวมมารือในหัวข้อการแชร์ประโยชน์จะสับสิ้นทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนะครับของภาคธุรกิจรวมกับผู้แทนสำนักงานสับสิ้นทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปนะครับและก็ IMF ครับเพื่อผลักดันแนวทางในการสับสิ้นนำสับสิ้นเนี่ยนะครับที่จับตรงไม่ได้เนี่ยหรือทางปัญญานี่แหละครับเป็นหลักประกันทางการเงินรองรับธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมครับตอนนี้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันอยู่
1: เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะแล้วก็โอกาสดีที่เราได้นำเสนอของดีของไทยเราหลายๆเรื่องเลย
0: เมื่อได้แต่ว่านี้ท่านนายกก็ไปเปิดนะครับท่านอนุทินเนี่ยไปเปิดที่ทัศนการนะคนในร่วมในการที่9เนี่ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่เลยก็ถือว่าให้คนทั่วโลกนี่ได้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน
1: ะ
0: ก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้มาเลยข้าวกันในพื้นที่กันมั่งนะครับไปเลยกันที่จังหวัดภูเก็ตจะกิจกรรมส่งเก้งนะครับนาถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนะครับของชาวจังหวัดภูเก็ตครับโดยเมื่อแรแต่ว่านะครับวันที่11ขอไปกับแรวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีส่งเก้งนะครับหรือว่าสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้ณบริเวณเวทีกลางสะพานนิ่นอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับโดยมีนายชดนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจัดงานผู้ประกอบพิธีจักสานเจ้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทำกลางบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความสมานฉันท์สามัคคีของชาวจังหวัดภูเก็ตครับ
1: สำหรับพิธีการค่ะก็เริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาค่ะก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรต่างๆการรวมกันลงทะเบียนถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีท่านก็เดินทางมาถึงบริเวณการประกอบพิธีค่ะและมีการถวายเครื่องราชสักการะผ่านภูมิเงินภูมิทองพร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีค่ะและถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้เข้าร่วมค่ะก็ได้รวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะเข้าสู่พิธีส่องเก้งนะคะหรือว่าสวดมนต์โดยคณะผู้ประกอบพิธีจากสั้นเจ้าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพร้อมด้วยการประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมที่ว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
0: ครับตอนนี้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับนะปีนี้เนี่ยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมโดยความร่วมมือของอบจ.ภูเก็ตนะครับรวมจังหวัดภูเก็ตชมรมอ้ามภูเก็ตและก็เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กันอารักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับกว่า200ปีซึ่งได้รับขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังนี่แหละครับและคนรุ่นใหม่ได้ปลูกฝังความภาคภูมิใจและก็รวมกันรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมนี้ให้อยู่คู่ชุมชนสืบไปครับ เป็นประเพณีย่อยของภูเก็ตนะครับ
1: ภูเก็ตเขาจัดย่อยทุกปีเลยนะคะแล้วก็เมื่อที่บอกวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะพี่บอกเลี้ยงทางด้านข้องกองทัพภาคที่4ค่ะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569การมีพิธีบำเพ็ญกุศลเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชทีสโมซ่อนหรือนรือดีคายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4ค่ะได้จัดกิจกรรมเนืองในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในล่วงรัชกาลที่9ของเราค่ะโดยมีพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งค่ะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชานะคะมีแม่บ้านทหารบล็อกและก็กำลังพลเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาและก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับนำโดยพระครูโอภาสโพธิรัตน์ครับเจ้าคณะตำบลท้าวังเจ้าวัดวัดไม้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานควายทรงการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัตินะครับโดยทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยพิธีพร้อมกันนะครับนะเมื่อไรแต่ว่า12ตุลาคมครับ
1: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่อนะครับตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับทรงเป็นแบบย่างของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อซึ่งแนวทางพระราชปณิธานดังกล่าวนะครับยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สืบสานความดีครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาและเยาวชนโดยได้ส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมไปถึงการฝึกอบรมจิตอาสากาศูนย์ซีเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีการนำกำลังพลจิตอาสากาศูนย์ซีและก็นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจถวายงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสะท้อนถึงการมีส่วนรวมนะครับของสถาบันการศึกษาและคนรุ่นใหม่ในสังคมครับ
1: ค่ะทางด้านห้องนายอนุสรแก้วกิ้วค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนจะก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่สองและก็ได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสาก้าวสู่4จนถึงปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ชั้นปีที่4แล้วแต่ว่าก็ยังทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมองว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการกระทำสิ่งยิ่งใหญ่นะเพียงแค่ว่าเราช่วยเลือกคนรอบข้างก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานของในร่วงรัชกาลที่9ในการทำประโยชน์เผื่อส่วนรวมเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและก็ตั้งใจจะส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละให้กับรุ่นน้องเพื่อจะได้รวมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและก็สืบสานความดีจากรุ่นสู้รุ่นนะคะเดี๋ยวฟังเสียงของน้องกันแรกค่ะ
2: สำหรับคำปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี
1: ่
2: ก็คือคนที่น้ำมันหมด บนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
1: ในมุมมองของน้องนะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมย่อยเริ่มจากสิ่งแหลกๆที่เราเห็นว่าเราสามารถช่วยเหลือใครได้มั่งเป็นผู้ให้ก็อิ่มใจได้เหมือนกันแหละค่ะอันนี้มาแล้วในเรื่องของการรับมืออุทกภัยกันมั่งหลายๆพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรับมือกันแล้วนะเช่นเดียวกับทางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้ติดตามความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยภูเก็ตค่ะไปตรวจสอบระบบสูบน้ำและก็พื้นที่เสี่ยงค่ะกำชับว่าให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานค่ะนี่แหละค่ะรัตวานีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามทซีค่ะท่านเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายชนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมค่ะเพื่อจะได้บูรณาการแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและการหลอดพ่นกระทบต่อประชาชนก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำและการจุดเสี่ยงในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เน้นย้ำนะครับ10มาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตามข้อมูลปริมาณฝนและก็ความเสี่ยงดินถล่มเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงานนะครับตลอดจนจัดเตรียมงบประมาณช่วยเหลือและกระสุนผักพิงสำหรับผู้ประสบภัยพร้อมให้ความสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเน้นย้ำการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญในการลดความซับซ้อนและก็ความสูญเสียจากนั้นนะครับเนี่ยทางกระลงพื้นที่นะตรวจติดตามความพร้อมบริเวณถนนตะกั่วป่าและก็ประตูระบายน้ำแค่ๆกับมาเวียไรสารพัดชังภูเก็ตนะครับซึ่งมีศักยภาพสูบน้ำได้ประมาณ 27,144 นะครับและก็ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามลำดับพร้อมนะครบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยกะครอยกรุวัฒนาตำบลชะลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักและน้ำทะเลนุ่นครับ
1: ค่ะทางด้านข้องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ยืนยันความพร้อมในค่ะในการใช้แผนเผชิญเหตุและก็ระบบบัญชาเหตุการณ์พร้อมมีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลระบบสำรองไฟฟ้าซูนผักพิงรวมไปถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถจะมีการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้ความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญค่ะ
0: นะครับก็ใจเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะท่านนายกนี่ประชุมทุกวันนะครับ
3: การรับมือนะครับในเรื่องของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะครับก็ได้เตรียมไว้ต้องบอกว่าแทบจะทุกมิตินะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เยียวยาโดยเฉพาะในช่วงของก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ให้ทางจังหวัดได้เตรียมในเรื่องของสภาพกำลังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมไปถึงกำลังคนนะครับเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่จอดรถนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดลักษณะแบบไหนควรจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีความละเอียดอ่อนอย่างโรงพยาบาลอย่างกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรในส่วนของหลังเกิดเหตุนะครับเรื่องของการเยียวยาอันนี้ก็ได้คุยกันถึงเรื่องการทำความเข้าใจแล้วก็การชี้แจงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับในการยื่นข้อมูลในการรับสิทธิ์เยียวยาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุครับ
0: นะครับก็เน้นย้ำเงินนะครับช่วงนี้นะท่านนายกก็ประชุมทุกวันนะยอมติดตามในทุกจังหวัดนะครับเอามาแลประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบกรณีการโรงเรียนลักลอบนำยางพาราเถื่อนนะจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาค่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยเมื่อสายก็ได้แต่ว่าที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดกว้างชนจิตรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามกรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับหนังสือโรงเรียนนะครับค่อยตรวจสอบการลักลอบนำข้าวยางพาราเถื่อนมาค่ายในประเทศไทยหรือมาค่ายกันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับโดยมีโกดังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยผู้ร้องอ้างว่ามีการรับซื้อย่างพาราในประเทศนะมีการนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและมาซ่วมร้อยเป็นย่างของไทยส่งผลให้ราคาย่างในประเทศไทยอาจจะตกต่ำนะครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและก็คุณภาพของย่างเขาไม่ได้มาท่านเลยโดยพบเอ็นเป็นระยะเวลา 3-4 ปีแล้วรู้ไม่เพิ่งทำยังก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบการทางด้านจังหวัดเองนะครับก็ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สำนักเกษตรจังหวัดสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด่านสุรากรบ้านดอนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7และก็อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการย่างในประเทศไทยนะแล้วก็พ่ออ้อสุนควบคุมย่างสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกับชี้แจงกันครับน้องยิ่งอ้อม
1: ค่ะนายสุภเมธพรมวิเศษค่ะผู้อำนวยการการย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็บอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางจังหวัดนะทางการย่างแห่งประเทศไทยทางระดับเขตระดับจังหวัดและก็สุนควบคุมย่างสุราษฎร์ธานีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังดังกล่าวนี่แหละค่ะที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลคุ้นทะเลพบว่ามีการข้ออนุญาตประกอบการทุกตองอย่างไม่เข้าข่ายการกระทำผิดแต่ว่าพันพืชก็ตามค่ะได้มีการติดตามนำข้อมูลให้ที่ประชุมทราบและก็พิจารณาค่ะและการทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มองว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยคงเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในวงการย่างพาราพอสมควรและนะคะก็จำเป็นต้องไปแลรายละเอียดให้รอบคอบกันก่อนค่ะเพื่อให้เกษตรกรชาวส้นย่างเนี่ยไม่เสียผลประโยชน์จากกลุ่มที่ว่าเอาย่างพาราด้อยคุณภาพอ่ะจึงเอามาค่ายในลาดบ้านเรามาแย้งเกษตรกรไทยเราแหละ
0: เมืองตัวนี้ไม่พบใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเลยให้ลึกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเศร้ากันให้ดีนะครับนะ
1: อืมค่ะอาทีนี้มาแล้วนะคะเมื่อที่บอกว่าตอนนี้ฉักพร้าแค่เข้ามาทุกที่แล้วนะที่บอกเกลียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้ประชุมนะคะเตรียมการจัดงานประเพณีฉักพร้าถอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะรัตวานีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีฉักพร้าถอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569โดยมีนายธนาคมรื้นพานิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจภาครัฐเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้แจ้งคำสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและก็คณะกรรมการจัดงานพร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์และก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดค่ะ
0: ครับตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอบจ.สุราษฎร์ธานีททท.สุราษฎร์ธานีนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเลยนะครับนะจัดประเพณีดังกล่าวขึ้นทุกปีและปีนี้เนี่ยยี่สามถึงยี่ถึงสามในตุลาคม10วัน10คืนนะกิจกรรมสำคัญเลยนะครับเช่นว่านิทรรศการนะครับทอดผ้าป่าหน้าบ้านนะจักพระจักภูมิเมืองภูมิผ้าป่าหน้าบ้านนะครับแล้วก็พิธีฉลองถ้วยพระราชทานแล้วก็การแข่งขันเรือยาวนะครับอันนี้ก็มีเหมือนทุกปีกันน้องยอมแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือวันที่เช้าวันที่27ตุลาคมเนี่ยมีพิธีเปิดและพิธีปล่อยตัวจุดเดียวนะปีนี้นะบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: พี่น้องประชาชนได้ไปเฝ้าทีเดียวเลยนะปล่อยมาจากตรงนั้นเลย
0: ช่วยนาปูไอ้เล่นนาเวนิวซีเข้าถึงถนนเลยนะครับปีนี้ก็ร้อยวัดนะชมกันแล้วและ
1: รอชมความสวยงามอลังการกันแล้วค่ะ
0: ครับมาแล้วที่สุราษฎร์ธานีรวมกับคณะส่งและภาคีเครือข่ายนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมมุ่งต่อยอดมรดกลูกมรดกธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับโดยที่พิพิธภัณฑ์ท่านแห่งชาติชัยยานะครับวัดพรหมทัตชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการมรดกลูกมรดกธรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เจ้าจอมพลโทยิ่งทันผู้ยิ่งอ่อนอนงปิยนัทวชิรพันธ์ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาโครงการโดยมีเป้าหมายนะครับสร้างความร่วมมือระหว่างคณะส่งหน่วยงานราชการชุมชนและภาคีเครือข่ายกับเพื่อให้สืบสานอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าโดยมีพระวชิรัตน์วชิระปริยัติยาพรเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานควายส่งพร้อมด้วยนายวิศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานควายคารวัตและนายชัยยันรัตน์รุ่งรุตวรารักษ์นายอำเภอชัยยาเป็นผู้กล่าวในงานครับ
1: ภายในงานค่ะประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติค่ะก็ได้เข้าชมนิทรรศการข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมทางเรื่องราวของพระอวโลติพระอวโลกิเตส้วนพุทธสิ้นยุคอาณาจักรศรีวิชัยรวมไปถึงความเป็นมาของวัดพระบรมทัตชัยยาราชวรวิหารรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีที่สำคัญค่ะและก็นอกจากนี้ก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้ออวโลกิเตส้วนพุทธสิ้นศรีวิชัยสุนรวมใจบรมธาตุพันปีสู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนจากวิทยากรและก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาค่ะก็มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในประเด็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและก็มรดกโลกมรดกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรศรีวิชัยตลอดจนแนวทางการต่อยอดวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะสะท้อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราค่ะเอานี่ลอยกระทงอีมาแล้วแค่แล้วล่ะ
0: ลา
1: พระเอาแต่นี่ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2569ระหว่างวันที่14ถึง24พฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อจะมุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะที่ห้องราชพฤกษ์ชั้นสองนะคะอาคารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดร.ส้มปราศวุฒิจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายส้มเดชคงวิจิตรที่ปรึกษาการจัดงานและก็คณะผู้จัดงานค่ะนี่แหละเขาได้รวมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2569เพื่อสืบสานและก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานและร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ
0: ครับสำหรับประเพณีลอยกระทงปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24พฤศจิกายนณศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทยซี่พาร์คนะครับของราชภัฏโดยกิจกรรมความบันเทิงวันละยังหลากหลายเลยทั้งการแสดงแสงสีเสียงการแสดงจากศิลปินภาคใต้ฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าอาหารมาขายภายในงานเพื่อสร้างซีซั่นและความคึกคักตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยไฮไลท์อยู่ที่การประกวดนางนพมาศและครับการประกวดกระทุ่งครับซึ่งกิจกรรมนะครับที่สะท้อนถึงความงดงามและประเพณีภูมิปัญญาไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเอ็นความคิดต่างท่านนะและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมนอกจากนี้การจัดงานยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับนะ
1: อันนี้กิจกรรมของเดือนหน้าลอยกระทง
0: ไหมกดนางนพมาศไหม
1: เขาเห็นริ้วรอยเขาไม่รับแล้วเขารู้แล้วนะ
0: นะครับเขาไม่ได้กำหนดอายุ
1: นะ
0: ไปแลกกันนะครับนะเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างที่เขาซกหนองยี่อ้อมบันก้อนนั้นหลังจากน้ำท่วมเขาซกคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักผู้ประกอบการก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นครับหลังจากน้ำท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาซกจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่18นะครับต่อเนื่องถึงวันที่19กันยายนที่ผ่านมาคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกตินะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวที่พักนะครับและผู้ประกอบการกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดสถานประกอบการทั้งที่พักร้านอาหารรวมถึงพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติในช่วงไฮซีซั่นครับ
1: ค่ะนายนราวุฒิเทพีหรือว่าเชฟนุเชฟนุเป็นเชฟนะคะกาเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เข้าซอกนี้แหละแกก็บอกว่าล่างเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะก็ได้มีการแรงสำรวจและการทำความสะอาดร้านอาหารข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบและก็มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่ะและเชื่อว่าเข้าซอกเนี่ยยังคงมีศักยภาพและก็มีเสน่ห์ด้านธรรมชาติที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังอีมาทึ่งนี้แหละค่ะโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะไปเยือนเข้าซอกในช่วงไฮซีซั่นค่ะไปรวมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ไปช่วยเติมซีซั่นให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวก็จะช่วยฟื้นฟูรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่พักร้านอาหารตลอดจนประชาชนในชุมชนที่มีรายได้เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับปันเพื่อกระตั้นนักท่องเที่ยวที่หวังแพ้เดินทางไปยังเขาซกก็คอยตรวจสภาพอากาศและข้อมูลการเดินทางก่อนเดินทางนะครับเราไปถึงติดตามประกาศและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทำกิจกรรมตามเส้นทางธรรมชาติและบริเวณแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับเราไปขวางเสียงเชฟนุกันเลยสิครับ
4: แต่ว่าปีนี้จะเยอะกว่าปีก่อนๆซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีก่อนแต่ก็ตอนนี้ทุกปีมีนิดหน่อยแต่ปีนี้เยอะมากกว่าซึ่งการรับมือค่อนข้างที่จะฉุกเฉินนิดหน่อยครับผมตอนนี้กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วครับพร้อมรับไฮซีซั่นนะครับแล้วก็พื้นที่ทุกอย่างทุกคนเคลียร์ความสะอาดทุกอย่างช่วยกันทุกคนร่วมมือเก็บของที่ลอยไปกับน้ำหมดแล้วพร้อมจะรับไฮซีซั่นก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะครับพื้นที่โฆษกตอนนี้พร้อมรับไฮซีซั่นแล้วนะครับมีล่องห่วงยางมีเดินป่ามีไนท์ซาฟารีมีแคนูมีหลายกิจกรรมเยอะแยะมากนะครับขอเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวเกาะสุกเชิงธรรมชาตินะครับ
0: นะครับอ่ะก็ไปเที่ยวนะครับปกติแล้วนะเชฟนุ้ยต้องไปกินพิซซ่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการแล้วครับจะตายนุ้ยอม
1: แม้เวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราส่งคุณพร้อมทีมงานเอ็นบีทีพักใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิราบข่าวเช้าค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรมค่ะ
0: กับริบบิ้นขวัญชนกแก้วแสงค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: นอกจากจะแลผ่านทางช่อง11ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสั้นของเราได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ค่ะทาง NVT สงขลาทีวีสงขลาค่ะYouTube ค่ะ News NVT สงขลา TV NVT สงขลา TikTok ค่ะ News NVT สงขลา TV สงขลา X NVT สงขลาแล้วก็ NVT Plus ค่ะสองทางที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้ต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านมือถือได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: นี่นะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับชมกันค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งช่องทางสามารถเล่นพูดคุยกับเราในก็คือผ่านเพจ NVT สงขลานะคะเพราะฉะนั้นทักทายกันสักนิดก่อน
0: แล้วแล้วก็ต้องเข้าไปที่เพจ NVT สงขลาเลยนะนี่ต้องบอกว่าใช่คนใดคนนึงนะก็ยังเป็นคนเดิมที่ยังมาทักทายกับเราทุกๆวันนะคะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเริ่มที่จะทยอยเข้ามาแล้วเนา
0: ะ
1: วันนี้อย่างที่บอกค่ะเรามีข่าวสารและข่าวสารให้ได้ติดตามรับชมโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญ13ตุลาคมนั่นเอง
0: ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งตรงกับวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติพร้อมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติค่ะ
1: โดยเมื่อวันที่11เมษายน2560ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และก็ต่อมาในปี2566เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคตครบ7ปีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะ
0: ค่ะวันนวมินทรมหาราชจึงเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยค่ะรวมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีและทรงหวังรักท่านการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านทั้งการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันค่ะ
1: และในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วค่ะต้องบอกว่าแขกเข้ามาแล้วสำหรับสมเด็จพระพันปีล้วงนะคะในการที่จะตึงเวลาในเดือนธันวาคมนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าชาวจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมพลังจิตอาสานะคะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเปล่า399,099ดอกเพื่อที่จะถวายด้วยหัวใจค่ะโดยจังหวัดสงขลาได้รวมพลังนะคะจิตอาสาและก็ประชาชนรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเปล่า399,099ดอกครอบคลุม16อำเภอเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคม2569ค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเต็มไปด้วยความรวมแรงรวมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและกันนักเรียนที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและก็ตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางนัทธิรากระแซ่ซานค่ะนายกเล้ากาชาจังหวัดสงขลารวมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและก็รับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่างๆค่ะ
0: สำหรับดอกไม้จันทร์ที่จัดทำค่ะมีทั้งหมด7รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกผุดตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและก็ดอกชบานู่ค่ะผู้เข้าร่วมตั้งกันช่วยประกอบกลีบและก็ตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและก็ความร่วมมือของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนและก็เยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมค่ะในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดสงขลาค่ะกำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 399,099 ดอกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยอำเภอหัดใหญ่ค่ะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75,000 ดอกนอกจากนี้ค่ะมีการนำดอกเฟืองฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและก็ระดับจังหวัด1ช่อเพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
2: สำหรับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยมีเป้าอยู่ 390,000 กว่าดอกนะครับก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหัดใหญ่นี้ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานว่าวที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ท่านครับ
1: ขณะที่ประชาชนที่มารวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ต่างแสดงความตั้งใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญในฮุดนี้ค่ะโดยมองว่าแม้ว่าดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจะเป็นชิ้นงานเล็กๆแต่ก็เกิดจากความตั้งใจและก็ความร่วมมือของคนในชุมชนและก็ยังเป็นโอกาสในการทำความดีรวมกันและก็ถ่ายทอดคุณค่าของจิตอาสาไปสู่คนรุ่นต่อไปค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงแลค่ะ
3: ว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
1: จังหวัดสงขลาค่ะก็ขอเชิญชวนส่วนราชการจิตอาสาและก็ประชาชนนะคะรวมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างน้อยขั้วเรือนละ1ดอกเพื่อรวมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้สำเร็จภายใต้แนวคิดทำโดยมือทว่ายด้วยหัวใจค่ะเพราะว่าดอกไม้จันทร์ถูกดอกไม่เพียงแต่เป็นงานประดิษฐ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความประณีตและก็อย่างเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและก็ความเสียสละรวมไปถึงความตั้งใจของชาวสงขลาที่พร้อมใจกันทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่า 399,099 ดอกนี่มาจากความตั้งใจทำด้วยมือจริงๆแล้วก็เห็นประชาชนเนี่ยตั้งรวมแรงรวมใจน่าไปช่วยกันประดิษฐ์เพื่อการนี้เลยก็เป็นความซาบซึ้งนะที่เห็นแกพระองค์ถามนะคะ
1: นี่นะคะตั้งเป้าไว้3แสน99ดอกจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อคือการประมาณจะประชากรจากจังหวัดสงขลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยุจากความร่วมมือและอย่างที่บอกค่ะอยากได้ความร่วมมือครัวเรือนละสัก1ดอกก็ยังดี
0: ใช่ก็ทุกอย่างก็จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นะอ่ะทีนี้เรามาแลติดตามสถานการณ์ของสภาพฝนฟ้าอากาศกันมั่งค่ะว่าช่วงนี้นี่ก็ยังมีฝนตกมาเรื่อยๆนะน้องนัทนะทางอุตุนิยมวิทยาเองค่ะได้มาเตือนภาคใต้ตอนล่างเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนภาคใต้ตอนล่างรับมือฝนตกหนักบางแห่งค่ะลั่งร้องมรสุมพัดผ่านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากเตือนให้ชาวเรือค่ะระวังคลื่นสูงบริเวณฝนฟ้าคะนองค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้พยากรณ์อากาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห้งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนสถานการณ์นี้ค่ะมีปัจจัยจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ข้องพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห้งค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็นราธิวาสค่ะโดยประชาชนนะคะควรติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือถ้าว่าฝนมันตกต่อเนื่องหรือว่ามีปริมาณฝนสะสมสูงส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลทำให้ต้องเฝ้าระวังฝนกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะขณะที่สถานการณ์ทางทะเลทางอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยทางนี้เองนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศและก็ประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประวัตินะคะน้ำท่วมซ้ำซากและก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะที่แม้ว่าอุตุนิยมวิทยาจะออกมาประกาศแจ้งเตือนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยตัวเราเองนะคะต้องมีการเฝ้าระวังโดยตัวเราเองกันถ้าฝนตกหน้าซาส้มไล่วันแล้วเนี่ยไม่หนิงนอนใจนะก็แคบหยอกข้องในที่สุ่งก่อนเลยนะ
1: อะไรที่หยอกนั่งนักก็หยอกก่อน
0: นั้น
1: นะคะเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเราก่อนนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันเลยต้องบอกว่าไล่พื้นที่และจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้
0: อม
1: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพัทลุงเขาก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมชุมชนค่ะโดยจังหวัดพัทลุงนะคะได้ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองแม่ขี้อำเภอตะโมดเตรียมรับมือฝนตกหนักและก็แรงระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและก็ลาดแม่ขี้ค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยฮะได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยบริเวณคลองแม่ขี้หมู่ที่1ตำบลแม่ขี้อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกและก็ขนาดหยิบเส้นนิ้วนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8กรมทรัพยากรน้ำก็สามารถสูบน้ำได้สูงสุดประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อแรงระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองชลประทานช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมบ้านเรือนและก็ยานเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทางนี้ก็อย่างกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในห้องนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพและก็ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักโดยจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาค่ะเครื่องสูบน้ำดังกล่าวนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชุมชนและก็ลาดแม่ขี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะจึงจำเป็นนะคะจะต้องเตรียมเครื่องมือและการระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมกับกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ติดตามสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดมีฝนตกต่อเนื่องหรือว่ามีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมก็ต้องเร่งแจ้งเตรียมคนใหญ่สิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต
0: ไพรพฤกษ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ครี่ค่ะก็บอกว่าเทศบาลได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมาแต่ช่วงกลางปีทางการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนการขุดลอกห้วยแม่ครี่ระยะทางประมาณ2โลนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำจากพื้นที่ในลาดและก็ชุมชนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรไล่ลงสู่ห้วยแม่ครี่ก่อนที่จะสูบระบายต่อไปยังคลองชลประทานโดยได้รับความยินยอมจากหน่วยงานชลประทานแล้วค่ะทางนี้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้พื้นที่เทศบาลตำบลแม่ครี่รอดพ้นจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้จังหวัดพัทลุงเองก็ยังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการการรับมืออุทกภัยพร้อมกับชายกลุ่มสื่อสารพัทลุงพร้อมซึ่งเป็นช่องทางประสานงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าในอำเภออปท.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงก็ช่วยให้การติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการสร้างการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพโดยจังหวัดพัทลุงก็ขอให้ประชาชนค่ะในพื้น

0: ทีเสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลามีฝนตกนักสะสมนะคะก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นทีสูงแล้วก็วางแผนรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะ
1: นี่นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมือ ถ้าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยทําบันพลืออุปกรณ์พร้อมระมายเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าเขาลงพื้นที่เองเลยนะคะในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา
0: ก็จะช่วยได้เยอะนะถ้าสูบน้ําในที่ลําคลองตรงพื้นที่นั้นออกไปนะทีนี้พากันไปแลที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุทกภัยเหมือนกันในการช่วยเหลือประชาชนค่ะจังหวัดยะลาค่ะเข้าร่วมประชุมบก.ปภ.ชาร์ตรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีพร้อมกับประชุมข้าราชการในพื้นที่ในการยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยช่วงฝนตกหนักภาคใต้เน้นย้ำ7ข้อสั่งการค่ะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและก็เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนค่ะที่ห้องประชุมพิกุลอาคาร3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดซานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: โดยการประชุมในห้องนี้นะคะก็มีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะบริหารสั่งการข้องบก.ปภ.ชาร์ตรายงานการขาดไม้ลักษณะอากาศสถานการณ์น้ำพ้นกระทบการบริหารจัดการน้ำปัญหาอุปสรรคลดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุค่ะโดยด้านนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระบูนะคะวันหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการพักการประชุมบก.ปภ.ชาร์ตในช่วงเช้าที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด12วันนะคะเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเริ่มที่จะขี้คายลงเลี้ยวค่ะพันธุ์พืชก็ตามนะคะก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในระยะนี้ปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสซึ่งอาจจะมีการเปิดซุ้นส่วนนาเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ภาคใต้ต่อไปค่ะ
0: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อน7ข้อสั่งการสำคัญทางการกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมความพร้อมกำลังพลและก็เครื่องมือกู้ภัยไปจนถึงการทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวและก็ระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็น7ข้อสั่งการสำคัญจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มานั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั่นเองและก็ยังคงยุ่งกันทีจังหวัดยะลาค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่นี่ยังเคยค่ะมาระดมกำลังในการติดตั้งกันมังโดยเฉพาะเรือพักดันน้ำเพื่อที่จะแรงระบายน้ำรอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ยะลาค่ะเทศบาลนครยะลาเองก็มีการแรงติดตั้งเรือพักดันน้ำระบายน้ำลงบึงแบมะและแม่น้ำปัตตานีค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะจากกรณีฝนที่ตกยางต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะล่าสุดค่ะทางด้านนายพงศักดิ์หญิงชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการสำรวจเส้นทางการไหลคล่องน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมค้างอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรวมกับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงติดตั้งเรือพักดันน้ำในจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการอัตราการไหลคล่องน้ำให้เร็วที่สุดโดยมุ่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่บึงแบมะและก็แม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางนี้เทศบาลนครยะลาก็ได้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำสำคัญทั่วพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่ว่าอาจตกเพิ่มขึ้นและก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตามข่าวสารและก็ประกาศเตือนภัยจากทางเทศบาลนครยะลาอย่างใกล้ชิดกันค่ะอ่ะคราวนี้ก็เป็นการระดมติดตั้ง ังเรือพลักน้ำดันน้ำนะคะเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยได้ไล่ออกได้มากขึ้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมของยะลานั่นเองค่ะทีนี้มาติดตามเรื่องข้อกฎหมายกันบ้างค่ะน้องนัทคะเขาบอกว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยมีลักเกณฑ์ผันพรือนะคะกรณีที่ว่าบิดาแล้วก็มารดาหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: นี่ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่เ
1: ม
0: รานำมาฝากกันทุกวันค่
1: ค
0: ะ
1: ่
0: แต่
1: ะ
0: ว่าช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีข่าวสารหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นวันพืชช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
3: ครูทำอะไรอยู่คะ
4: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
3: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
4: ดีละมา

0: จากฝุ่นก็คือฝุ่นนี่แหละว่าแต่ละวันนี้มันจะหน้าผันผือแต่ก็ต้องบอกว่าภาคใต้ค่ะฝุ่น PM 2.5 ของเราลดลงแล้วแต่ว่าคุณภาพก็อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะคะประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะโดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยด้านทิศทางลมนะคะแล้วก็การระบายอากาศและความชื้นสูงค่ะผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ณเวลา9นาฬิกาค่ะก็พบว่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย20ชั่วโมงในอยู่ที่ 11.7 ถึง 11.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะก็อยู่ที่ 10.3 ถึง 12.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยภาพรวมคุณภาพอากาศเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากและก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนสถานการณ์จุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะเนื่องจากอาจจะมีควันจากการเผาไม้เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของไทยและก็พบว่าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีจุดความร้อนเนี่ย16จุดลดหลดและก็ตอนนี้เนี่ยลดลงจากวันที่10ตุลาคมนะคะซึ่งมี30เซจุดค่ะขณะเดียวกันนะคะทิศทางลมทีผัดจากทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ภาคใต้รวมถึงสภาพอากาศที่ระบายฝุ่นได้ไม่ดีอาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมในบางพื้นที่ได้ค่ะจึงยังจำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้าหากว่าทิศทางลมเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนเข้ามาค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีความชื้นในอากาศสูงว่า 90% ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเห็นท้องฟ้ามัวหรือขมุขมัวมีหมอกปกคลุมได้นะคะโดยหมอกที่เห็นอาจเกิดจากไอน้ำในอากาศไม่จำเป็นต้องเป็นฝุ่นควันเสมอไปค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการทราบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับไหนนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจวัดเป็นหลักทั้งนี้ค่ะถึงแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้จะอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ประชาชนควรติดตามสถานการณ์อย่างเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจถ้าเกิดว่าพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะคะก็ควรที่จะหลดกิจกรรมกลางแจ้งและก็ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขกันนะคะก็บันทึกก็สามารถติดตามได้ว่าค่าฝุ่นมันอยู่ที่เราได้แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Airflow ไทยนะคะในมือถือของท่านไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็ได้ค่ะก็โหลดมาเลยกันได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวล็อกมาในเรื่องของน้ำฝนสักนิดหน่อยเกยถึงแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะตกหนักค่ะ12 13แล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันไปเรื่อยๆแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คืออดีตทหารค่ะตอนนี้เนี่ยเขาพันตัวสร้างอาชีพผลิตฐานค่ะไบโอชาด้วยระบบไพโรไซซิสนะคะออเดอร์เนี่ยพุ่งช่วงหน้าฝนเลยค่ะโดยอดีตข้าราชการทหารวัย42ปีนะคะเขาตัดสินใจลาออกหลังรับราชการนะคะหันมาสร้างธุรกิจผลิตฐานไบโอชาจากหมายจนและการเศษหมายหลอดควันและการสร้างอันตรายจากการเผาแบบเติมสร้างรายได้อย่างน้อยเนี่ย6เบิ้ลบาทต่อเดือนเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ต้องการฉายทานเพิ่มขึ้นค่ะนายธเนศคงทองนะคะเจ้าของโรงทานหมายงามในตำบลชิงโคอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจนั้นมาจากครอบครัวภรรยาค่ะที่ทำธุรกิจขาซุ้งและก็ขาปีกทานประสบปัญหาทานที่รับมาจากมาจากนายนี่แหละค่ะมีความเสียหายจำนวนมากก็เลยเกิดแนวคิดทดลองผลิตทานด้วยตัวเองเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพและการลดการสูญเสียโดยการศึกษาวิธีค่ะจาก YouTube ก็นำมาทดลองและก็พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอย่างจริงจังและก็ยังกล่าวเลยนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีวัตถุดิบจากหมายหลายชนิดโดยเฉพาะหมายยางพาราค่ะที่ให้ความร้อนสูงและก็ติดไฟได้นานเป็นที่ต้องการของตลาดร้านอาหารและก็ร้านหมูกระทะขณะเดียวกันก็ยังมีเศษท่านชิ้นเหล็กที่สามารถนำล็อกมาใช้ประโยชน์ได้แทนจากการทิ้งเปล่าจึงเป็นอีกช่องทางค่ะเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและการลดต้นทุนการผลิตค่ะ
1: ค่ะสำหรับระบบไพโรไลซิสนะคะก็เป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนจำกัดก็ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตท่านและการลดการปล่อยมลพิษเมื่อเทียบกับการเผาที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนี้ค่ะตัวเลขการลดซ่านก็มาเร่งนะคะ 93-95% ยังเป็นจำเป็นต้องมีผลทดสอบหรือว่าข้อมูลทางวิชาการยืนยันตามเงื่อนไขการผลิตและก็การตรวจวัดโดย

0: ทางห้องธุรกิจก็มองว่าฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีความจําเป็นต่อครัวเรือนและก็ร้านอาหารโดยเฉพาะพอการก่อไฟเนี่ยทําได้ยากขึ้นถ้าเกิดท่านชื้นหรือว่าคุณภาพในสม่ําเสมอการผลิตท่านที่ติดไฟได้นานหายความร้อนต่อเนื่องและควบคุมคุณภาพได้จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจค่ะตอบโจทย์ตลาดพร้อมกับสะท้อนให้เห็นว่าการนําความรู้จากการทดลองมาผสมผสานกับเทคโนโลยีก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ได้ในท้องถิ่นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้โทรได้เลยนะคะ082-497-1545ค่ะก็ค่ะสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะก็เป็นการผลิตท่านไบโอชาด้วยระบบไพโรไลซิสนะคะก็บอกว่าใครใช้ท่านตอนนี้ก็คุมมันเลยนะเพราะว่าหน้าฝนแล้วกัน
1: นี่นะคะการน่าสนใจโดยเฉพาะหน้าฝนตอนนี้เย็นอย่างแรงก็ท่านว่ากระดัง
0: ต้องการความอบอุ่น
1: นะคะและในเรื่องของราชการพันตัวมาสร้างอาชีพแบบนี้แล้วแต่ว่าอยากเลยอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ต้องมอกว่าสู้ชีวิตไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือซ่องสามีภรรยาค่ะก็ได้5ปีไข่ปีกลางเมืองยะลาฟ้าวิกฤตปากทองเพื่ออนาคตของลูกค่ะโดยเบื้องล่างรอยยิ้มของซ่องสามีภรรยาไข่ปีทั่วเมืองยะลานี่แหละค่ะคือความมุ่งมั่นสู้ชีวิตเพื่อประคับประคองครอบครัวท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจค่ะหากว่าใครได้มีโอกาสนะคะไปสนามโรงพิธีช้างเผือกหน้าโรงเรียนยานการค้าใจกลางเมืองยะลาตั้งแต่บริเวณสนามช้างเผือกสถานีรถไฟยานซุปเปอร์ไปจนถึงศูนย์การค้าโคลิเซียมค่ะก็คงจะคุ้นตานะคะภาพของซ่องสามีภรรยาคือทีต้องบอกว่าเขาเดินเท้าห้าบกระเช้าไข่ปิงตะเวนไปทั่วเมืองและก็หนังไข่ไข่ตามจุดต่างๆค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าหน่อยคนนักนะคะที่ว่าจะรู้เบื้องล้างยาดเงื้อและก็รอยยิ้มนั้นนั่นก็คือความพยายามในการประคับประคองครอบครัวให้อยู่ในให้รอดทางกลางวิกฤตเศรษฐกิจรากหญ้าแบบนี้ด้านนางพรพันธ์ค่ะซี่ซุกอายุ54ปีกันแล้วนะคะว่าตนและสามีต้องยึดอาชีพห้าปีค่ายไข่ปิงมานานว่า20ปีแล้วเดี๋ยวจะก้อยทีหลวงเลยทําห้าหลวงเลยเนี่ยแหละค่ะให้5ช่องทางทํามาหากินอื่นได้ยากงานสุจริตนี้ก็เลยเป็นอีกทางรอดเดียวในการประทังชีวิตส่งเงินไปจุนเจือคุณเมชราภาพที่จังหวัดสุรินทร์จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูกกิจวัตรประจำวันของทางครูค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ตีสามของทุกวันเพื่อเตรียมวัตถุดิบทางการแก้เปลือกไข่ล้างทั่วล้างมันและก็จัดเตรียมเครื่องปรุงก่อนจะเริ่มเดินห้าบตั้งแต่ตีเก้าวันเช้าไปจนถึงตีสามวันเย็นบ่ายโมงของเรานะคะแม้ว่าตัวเธอจะมีโรคประจำตัวรุนแรงทั้งโรคเบาหวานติดต้องฉีดยารอบสะดือโรคความดันสูงและก็ไข้มันในเลือดแต่ว่าเธอก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ค่ะ
0: ค่ะนางพรพันธ์ก็บอกเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะว่าเราอายุรุ่นนี้แล้วและไม่รู้อีไปทำไม่ไร่กินพอเจองานสุจริตก็พอทำได้ตราบใดที่ว่ายังมีแรงเดินไหวก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวต้องกลายเป็นภาระของสังคมซึ่งในอดีตไข่ปิงส่งเครื่องค่ะเคยขายดีและก็พอมีกำไรแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะทางต้นทุนทางไข่ไก่น้ำมันพืชและวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นทางเพศขณะที่เศรษฐกิจรอบตัวฟื้นเครื่องประชาชนต่างรัฐเข้มขัดค่ะก็ทำให้เธอไม่สามารถที่จะปรับขึ้นราคาขายได้ตามจริงเพราะว่าเกรงใจลูกค้าและที่ว่าเดือดร้อนเหมือนกันก็ค่าในราคาเดิมซึ่งแม้ว่ากำไรเนี่ยน้อยลงก็ตามค่ะเรื่องราวของซ่องสามีภรรยาคู่นี้นะก็เห็นได้ว่าผู้ค้ารายย่อยที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากขาครองชีพซึ่งแม้ว่าต้องแลกด้วยญาติเงื่อแล้วก็ความเหนื่อยล้าต่างๆนะคะแต่ความว่างข้องทางครูก็คือการส่งเสียให้ลูกเรียนจบปริญญาเพื่อมีชีวิตที่ดีว่าแล้วก็ไม่ต้องเผชิญความลำบากเช่นเดียวกับพ่อแม่ค่ะพอมาฟังแล้วก็รู้สึก
1: นั่นแหละเอ็นดูนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะคือแม้ว่าตัวเองก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็มีโรคประจำตัวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ตอนนี้ซบเซาแต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจซบเซาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนคนอื่นซื้อในแพงขึ้นและเขาก็ยังมีจิตสัก
1: เมตัวเองลำบากก็น่าจะก็ยังคงนึกถึงคนอื่นอยู่เหมือนเดิมน
0: ี่
1: นะคะได้เบียร์มาก็ส่งให้ลูกแล้วก็ให้คุณเมธีชราภาพด้วยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะทีนี้มาที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะช่วงวันหยุดพันนี้นะใครอีพาลูกล้านไปเที่ยวสวนสัตว์สงขลาก็ไปกันได้นะคะตอนนี้สวนสัตว์สงขลาเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีวันนี้ค่ะโดยสวนสัตว์สงขลาค่ะเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรล้านเที่ยวชมสวนสัตว์และการรวมกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในวันที่13ตุลาคม2569เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีค่ะเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดวันค่ะ ส่วนสัตว์ทรงพระภายใต้องค์การส่วนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีในวันที่13ตุลาคม2569ก็คือวันนี้นะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
1: โดยภายในสวนสัตว์เด็กๆ ก็จะได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคาปิบาร่านะคะฟลามิงโก้เต่ายักษ์และก็สัตว์นานาชนิดพร้อมกับรวมกิจกรรมนะคะซูวิกลี่ค่ะมะเลสัตว์ดินและก็ซูอินไซค่ะเปิดบานสัตว์ป่าเพื่อเรียนรู้และก็สัมผัสประสบการณ์กลางชิดธรรมชาติค่ะสวนสัตว์สงขลาก็เลยเชิญชวนนะคะผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานมารวมสนุกและก็เรียนรู้และก็ใช้เวลารวมกันในครอบครัวที่สวนสัตว์สงขลาได้วันนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยเพิ่มเติมว่าเด็ก12ปีนี่ฟรีแต่ว่าผู้ใหญ่มีค่าใช้จ่ายบันทึกกิจกรรมน้องเนื้อจานีจ่ายเบี้ยไม
0: ้
1: ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ086-981-447ค่ะ
0: ค่ะก็ไปกันได้นะที่สวนสัตว์สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาแลกกันที่จังหวัดตรังกันบ้างก็เป็นช่วงของเทศกาลทื่อซิ่งกินเจกันค่ะที ่ตรังก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะเปิดงานทื่อซิ่งกินพัก2569สาธุชนก็รวมกันเวียนทูปเสริมสิริมงคลค่ะจังหวัดตรังค่ะเปิดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักประจำปี2569สาธุชนพร้อมใจกันส้วมชุดข้าวรวมพิธีเวียนทูปค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: ที่ลานจตุรัสนครตรังนะคะเทศบาลนครตรังค่ะได้รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและก็เอกชนจัดพิธีเปิดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักจังหวัดตรังประจำปี69ค่ะโดยมีนายสงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีและก็นายแพทย์รักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวรายงานถามกลางวนาส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและก็ประชาชนที่รวมงานอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธานะคะเหมือนประชาชนและก็สาธุชนพร้อมใจกันส้วมฉุดสีขาวรวมพิธีเวียนถูเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตัวเองและก็ครอบครัวนั้นประสบความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลสะท้อนถึงความเหลื่อมใสศรัทธาและก็ความร่วมมือของชุมชนในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งซีซั่นของงานลั่งเสร็จสิ้นพิธีเวียนทูปนะคะนายสงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้รวมกันพัดมีเจนะคะจำนวน100กิโลกรัมเพื่อที่จะแจกให้ประชาชนได้กินกันสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและก็ความอิ่มบุญให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะทั้งนี้การจัดงานประเพณีทื่อซิ่งกินพักจังหวัดตรังปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวตรังพร้อมกับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่กันนั่นเองค่ะ
1: นะคะทะเลถึงเทศกาลกินเจจังหวัดตรังก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่ต้องบอกว่าเด่นมากๆนี่นะคะเราบอกว่ามีหลายสร้างเจ้าในจังหวัดตรังผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่าใครที่เป็นคนไทยเจือไส้จีนนะประเพณีกินเจหลายคนป่าจังคนที่อยู่พื้นที่รอบๆหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็อาจจะเดินทางมาจังหวัดตรังแล้วก็ถือศีลกินเจกันด้วยนะคะ
0: ทีนี้นะคะจากจังหวัดตรังเราพากันไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขามีการจัดงานแคมปิ้งและบอนไซแคมปิ้งครั้งที่สองค่ะร่วมคนรักพันไม้สืบสานศิลปะธรรมชาติค่ะโดยที่จังหวัดพัทลุงค่ะจัดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่สองนะคะรวมเครือข่ายคนรักบอนไซรวมจัดแสดงแล้วก็ประกวดพันไม้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจากธรรมชาติค่ะที่โรงเรียนบ้านควนดินซ้อค่ะอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานเปิดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่พามที่10ถึง11ตุลาคมนะคะพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบอนไซโดยมีนายสิริศักดิ์เกลือทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินซ้อในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายอำเภอศรีนครินทร์นายวรดเทิดวีรพงศ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขตซ้องภาคีเครือข่ายค่ะเข้าร่วมกันอย่างขับขันเลย
1: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะทางนิทรรศการจะแสดงพันไม้การประกวดบอนไซการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ดูแลรักษา ล่อจนกิจกรรมแคมปิ้งและการแสดงดนตรีค่ะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนท่ามกลางความงดงามของพันธุ์ใหม่พร้อมกับเปิดโอกาสได้ให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและการจัดแต่งบอนไซรวมกันค่ะโดยการจัดงานวันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือนะคะของโรงเรียนบ้านควนดินซ้อชมรมบอนไซผัดลุงและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมุ่งส่งเสริมศิลปะบอนไซให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเรียนรู้การใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะและการความคิดสร้างสรรค์พร้อมสร้างเครือข่ายผู้รักต้นไม้และก็สิ่งแวดล้อมรอจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานที่วันที่10 11ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้โดยเฉพาะบอนไซนี่แหละค่ะนำความรู้ที่มีมา
1: เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะโรงเรียนไร่นาควนดินซ้อ
0: ควนดินซ้อที่ศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะ
1: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นช
0: ม
1: วันนี้เรามีหลากหลายข่าวสารในรายติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นกินเจกิจกรรมบอนไซต่างๆรวมไปถึงแผนการรับมือและก็กรมอุตุที่มีการประกาศเตือนฝากคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเตร
0: ีย
1: มพร้อมรับมือให้ดีนะคะน้ำฝนดีโดยเฉพาะเดือนหน้าอันนี้ข้อจริง
0: มันนะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วนะตอนนี้หน้าเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องทางเพจ NBT ส่งคลาของเราก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เข้าไปเลยได้เรื่อยๆนะพอเราจะมีการอัปเดตสถานการณ์ของสภาพพ่นฝากกันได้เลยได้ทุกวันเลยค่ะ
1: นี่นะคะก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเวลาเราไม่ใช่แล้วลาและพิลิปปินส์นะ
0: ได้จัง
1: วันดีน้องนัทพิลิปปินส์ทีมงาน MVT ส่งคลาสต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดเลยก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้ไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี2553ค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธและมุสลิมให้มีอาชีพเสริมมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธีนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะ

0: ความตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินและก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปทำที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห้วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่เขาได้ส่งได้ทำไปแล้วนะครับฉะนั้นคือปัญหาก็ในตรงนี้ก็ไม่มีความกังวล นะครับแล้วก็ด้วยที่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลในเรื่องของประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นคนไทยหรือคนเขมรคนลาวที่มาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยพระองค์ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือครับในช่วงแรกๆก็วันที่9กุมภาพันธ์2552เนี่ยก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนงานนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนงานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห้วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้คนงานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเป็นเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญนะครับยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เป็นต้นแบบของความเป็นพระวรรณธรรมตรงนี้ครับก็การจัดการบริหารก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำไปแล้วก็ขยายนะครับผลงานที่นี่ก็นอกจากทำที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำที่บ้านนะครับคนที่ไม่มีที่ดินจริงๆก็จะแบ่งที่ดินบอกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้ส่วนรวมเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากที่ใดนะครับฉะนั้นคือเราต้องทำฮานเพื่อเอามาใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันรถค่าไฟส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างอื่นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้เขาปลูกแล้วเขาก็ขายเอาเองแล้วก็พากลับไปกินที่บ้านด้วยครับ
1: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวม79ไร่ดำเนินงานด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะฟาร์มแห่งนี้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะ ประกอบด้วยฐานการเพาะชำและการปรับปรุงดินเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาคุณภาพดินฐานการแปลรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกะละแมกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศฐานการผลิตปุ๋ยพอดอและปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ค่ะรวมถึงฐานการขยายพันธุ์บอนสีและเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกในโรงเรือนเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตลอดจนกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: คือฐานที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทำดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาทำที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคลนไผ่นี่ครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ภายในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางความไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านส่วนแม่กลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสุลงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็นการรักษาอัตลักษณ์และก็วิถีชุมชนเดิมๆเอาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณีของสมเด็จพระบรมปินหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบๆ บ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าในโรงเรือนถือเป็นบ้านและรอบๆ บ้านเนี่ยเราก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วก็ ฐานที่8ก็เป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่การปั้นโคกสร้างหนองทำนานะครับอันนี้คือได้เนื่องจากโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดห่วงที่มีโควิดปี2562เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากกรุงเทพบ้างจากเขตปริมณฑลบ้างจากหาดใหญ่บ้างจากต่างประเทศบ้างนะครับ50คนนะครับมาทำงานตรงนี้นะครับเพื่อที่เรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับที่ลดไปนะครับแล้วก็จะได้มีพอมีพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่นะครับแล้วก็ฐานที่9ก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลแพะนะครับมีทั้งวิชาการและประสบการณ์คือแพะเดินมานี่ก็สามารถรู้ได้ว่าจะให้ยาอะไรแพะเป็นโรคอะไรนะครับสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับอันนี้คือเรื่องของแพะนะครับก็หลังจากนั้นก็ฐานที่10นะครับฐานที่10นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งก็ได้200ตัวนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดแล้วก็ผ่านทางอำเภอสบายย้อยมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่10ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมี2 ส่วนนะครับคือ1ทางส่วนของการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่ทำเกี่ยวกับปริญญาพลแล้วก็เช่นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยสงขลาอย่างนี้แก้ปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็สถาบันปนะในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็ส่งเด็กที่เรียนอยู่ในปนะละ6คน7คนนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็มาอยู่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทอะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางโอกาสนะครับทางอำเภอเนี่ยก็จะให้ผู้ที่ขอเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องมาอบรมที่นี่ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นการที่ขยายหรือว่าสร้างเครือข่ายให้กับโครงการของพระองค์ท่าน
1: ความสำเร็จของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของคนในฟาร์มเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟาร์มแห่งนี้ในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างอาชีพและพื้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วนจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมของฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: โครงการร่ำรวยบ้านควนรันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนรันโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านนะครับคนในพื้นที่ควนหลันเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่2และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้มาประกอบอาชีพซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมทั้งรายได้และการมีงานทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้ให้ผู้ปกครองท้องที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามพระวัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดำเนินการจริงในพื้นที่จริงในพื้นที่ประมาณ70กว่าไร่ตรงนี้นะครับซึ่งมีประมาณ11ศูนย์เรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตจริงนะครับชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้างบ้านตัวเองเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทำจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่70กว่าไร่ตรงนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้นำชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวันปฏิบัติเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทำมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาเป็นต้นทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ชาวบ้านได้มาทำเรียนรู้ทั้ง11ฐานเนี่ยทั้งในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องของการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่ของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มีลักษณะเด่นคือจำปาดะไม่มีเมล็ดซึ่งตรงนี้เป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นอุปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับบ้านควนหลันนะครับเป็นมรดกแห่งความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นบริบทความสุขแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทำสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรับความสามัคคีนะครับในพื้นที่ควนหลันนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระบารมีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขนุปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันติ ติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความเป็นสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้จึงค่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สอนให้ประชาชนนั้นคิดเป็นทำเป็นและพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ
3: ก็ตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆก็ประมาณ3ปีอะค่ะก็กว่าจะได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปนี่แหละค่ะใครจ้างก็ไปทำค่ะแล้วก็พอที่นี่เปิดรับนะคะพอรู้ว่าที่นี่เปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าเป็นฟาร์มของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
4: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่เนี่ยคือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแล้วก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
1: าร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ายจังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ขณะที่ประชาชนหลายพื้นที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยผู้ว่าหลายจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและเน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือประชาชนติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและสาธิดาโตสากัญจนะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มในช่วงเย็นๆแบบนี้ในทุกวันนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะได้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้วันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันสุภาวดีบุญมีและคุณสาธิดาโตสะกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวี

0: ่านค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลา YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT สงขลาช่องทาง X ค่ะ NBT สงขลาและช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: มาเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติพร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติค่ะ
0: โดยเมื่อวันที่11เมษายนพ.ศ. 2560ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในปีพ.ศ. 2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพ.ศ. 2566ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2566ค่ะ
1: วันนวมินทรมหาราชนะคะจึงเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีและทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านทั้งการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันค่ะ
0: ขณะที่หลายจังหวัดค่ะก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่วัดโกระวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เป็นประธานสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ส่วนบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายสุวัฒจันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมนะคะประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยข้าราชการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการสงขลาประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นค่ะได้ประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำประสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
0: นอกจากนี้นะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นถวายความเคารพและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยปวงประสงนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังค่ะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได
0: ้ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระ

0: ขณะนี้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยประชาชนและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ที่จังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระศรีวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน98รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความพร้อมเพรียงของประสบนิกรทุกหมู่เหล่า
0: จากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยประธานในพิธีได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา98วินาทีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์อย่างพร้อมเพรียงและที่จังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดยะลาร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดการครองราชค่ะมาในส่วนของการส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะในการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่9ส่งต่อความดีรุ่นสู่รุ่นค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะรวมพลังทำความดีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมพร้อมส่งต่อจิตอาสาแห่งการเสียสละให้แก่คนรุ่นหลังสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีการนำกำลังพลจิตอาสา904และนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจถวายงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและคนรุ่นใหม่ในสังคม
1: นายอนุสรแก้วกิวค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัย ใจก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันแม้จะอยู่ในชั้นปีที่4ก็ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมองว่าการเป็นจิตอาสานั้นไม่จำเป็น

0: ต้องเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและตั้งใจส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละให้แก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่น
1: รัชกาลที่9ผมได้นํามาเรื่องการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทําโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทําเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสําหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทําจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาทํากิจกรรมที่มหาลัยการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทําได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่
2: ครับ
1: ก็คือคนที่น้ํามันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ํามันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
0: ขณะที่จิตอาสาจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสร้างประโยชน์แก่ชุมชนนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำโดยการปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาว
3: และในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชุนุปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงโดยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอาทิน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงและขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคุณอัมพรมะสุวรรณหรือคุณนกเจ้าของร้านกล้วยทอดสุกโบราณเปิดเผยว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรอบที่13เนื่องจากปีแรกได้จัดกิจกรรมถึง3ครั้งนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2569นี้โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความรักในหลวงรัชกาลที่9รู้สึกอยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องได้มีความสุขแม้ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันที่อยากจะเป็นผู้ให
0: ้สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ค่ะได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมกล้วยน้ำว้าไม่ต่ำกว่า100หวีมันเทศ25กิโลกรัมและฟักทองอีก15กิโลกรัมในปีนี้ค่ะนอกจากจะมีขนมและเครื่องดื่มเพิ่มเติมแล้วยังได้รับน้ำใจจากกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่ๆเช่นเครือข่ายร้านบ้านสุขภาพจากถนนมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่เดินทางมาร่วมสมทบแรงกายแรงใจแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาด้วยจุดประสงค์เดียวกันค่ะคือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมดังกล่าวเดิมมีกำหนดการเริ่มแจกในเวลา 10:30 นาทีแต่เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมารอรับเป็นจำนวนมากจึงเริ่มเปิดแจกตั้งแต่เวลา 9:00 นและจะดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าของจะหมดซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 17:00 ของวันนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปัน
3: ยังอยู่กันที่จังหวัดยะลานะคะกับกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะประชาชนนักวิ่งหลายร้อยคนนะคะได้ร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อประชาชนชาวยะลาและชมรมนักวิ่งหลายร้อยคนพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงนะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
0: ขบวนนักวิ่งค่ะได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลา5นาฬิกานำขึ้นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญคือเส้นทางวิ่งที่ถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์รูปเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะ
3: ทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมาสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมพระเกียรติค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามในการจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะในหลากหลายจังหวัดค่ะรวมไปถึงนะคะการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยที่จะมาถึงในพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ประกันสักครู่ค่ะ

รถจมน้ำประกันจะซ่อมให้หรือคืนทุนประกันภัยแล้วต้องเสียหายหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่าย Total Loss สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำก่อนอื่นรถต้องมีความคุ้มครองน้ำท่วมก่อนนะครับประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยประเภทอื่นต้องตรวจสอบว่าได้ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบสภาพรถความรุนแรงของความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายโดยแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีแรก partial loss หรือความเสียหายบางส่วนคือความเสียหายที่ยังไม่เข้าข่ายเสียหายสิ้นเชิงบริษัทอาจพิจารณาจัดซ่อมหรือชดใช้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์กรณีที่2 total loss หรือความเสียหายสิ้นเชิงหากรถเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้หรือมีความเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดเหตุก็เข้าข่าย total loss ครับเช่นรถมีมูลค่าณวันเกิดเหตุ1 ล้านบาท70%ก็คือ700,000 บาทแล้วถ้าเป็น total loss จะได้รับเงินเท่าไหร่ให้กลับไปดูจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์เพราะกรณีที่เข้าเงื่อนไขความเสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ครับส่วนกรณีรถยังติดไฟแนนซ์ต้องตรวจสอบด้วยว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์หากสถาบันการเงินเป็นผู้รับประโยชน์การจ่ายค่าสินไหมก็จะเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้รับประโยชน์และยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องครับโดยท่านสามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่หน้ากรมธรรม์ของท่านหรือ LINE OfficialOIC Connect นะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด็ดประเด็นใต้ค่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงในหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดภูเก็ตรวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4 ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง3 อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ในโอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน1 ช่อและช่อดอกไม้จันทร์จาก3 อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้รวม4 ช่อเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอนอกจากนี้ยังมีดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จัดทำโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาโดยไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจังหวัดภูเก็ตค่ะได้กำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมซึ่งสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์
1: ด้านจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้จัดกิจกรรมน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงตั้งเป้านะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์190,000ดอกตามแบบดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ดอกไม้ทรงโปรดค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินทางถึงหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงโดยมีนางสิรินทิพย์ศีลาเทวกูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่จำกัดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์เมื่อวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วม26คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์อยู่ที่ 194,993 ดอกค่ะ
0: ส่วนดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดกระบี่ค่ะได้เลือกดอกไม้กล้วยดอกกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่เป็นต้นแบบเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชเสวนีให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม่ให้สูญหายจากธรรมชาติการนำดอกกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่มาเป็นต้นแบบจึงเปรียบเสมือนการนำดวงใจของชาวกระบี่มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้กล่าวชื่นชมพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาต่างๆประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสามาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามจำนวนดอกที่จังหวัดกระบี่ตั้งไว้เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีค่ะค่ะขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้จัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลารวมพลังจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งเป้า 399,099 ดอกครอบคลุม16อำเภอเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีในเดือนธันวาคม2569บรรยากาศที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและนักเรียนที่พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่าง
1: ๆสำหรับดอกไม้จันทร์ที่จัดทำมี7รูปแบบได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุตานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพย์และดอกชบาหนูผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันในการประกอบกรีบและตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 390,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยอำเภอหาดใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75,000 ดอกนอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อแบ่งเป็นระดับอำเภอ16ช่อและระดับจังหวัด1ช่อเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: 390,000 กว่าดอกนะครับก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหาดใหญ่นี้ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานว่าวที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิง
0: ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะต่างแสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้โดยมองว่าแม้ดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจะเป็นชิ้นงานเล็กๆแต่เกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการทำความดีร่วมกันและถ่ายทอดคุณค่าของจิตอาสาไปสู่คนรุ่นต่อไป
3: รู้สึกว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
1: จังหวัดสงขลานะคะขอเชิญชวนส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนได้ร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างน้อยครัวเรือนละ1ดอกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้สำเร็จภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจเพราะดอกไม้จันทร์ทุกดอกไม่เพียงเป็นงานประดิษฐ์แต่ต้องอาศัยความประณีตแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีความเสียสละและความตั้งใจของชาวสงขลาที่พร้อมใจกันทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาค่ะชาวสตูลนะคะก็ได้มีการร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำคณะกรรมการและจิตอาสาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์2รูปแบบด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสาววิชยสากรวิรพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครสาธารณสุขพินิจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์2รูปแบบได้แก่ดอกกุหลาบและดอกชบาทิพย์ตั้งเป้าหมายจำนวน100ดอกโดยให้ความสำคัญกับความประณีตสวยงามและถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมทั้งใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาค
1: ทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: มาอัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ประจำวันที่13ตุลาคม2569กันบ้างค่ะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันที่13ตุลาคม2569อยู่ในระดับดีมากค่ะผลการตรวจวัดค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ค่ะยังอยู่ในระดับดีมากจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 11.1 ถึง 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลการตรวจวัดดังกล่าวค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติโดยยังไม่พบสัญญาณจากค่าฝุ่นที่รายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศทิศทางลมและปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
1: ทั้งนี้นะคะประชาชนควรติดตามรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหากพบว่าค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวค่ะมาดูการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลงพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมค่ะในการติดตามการบริหารจัดการน้ำตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยค่ะ นายวิทยาเขียวรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสการับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
0: โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษค่ะคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงได้ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านทั้งการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผันน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีเกิดอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดระดมเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานรวมถึงวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสตูลก็ได้เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแพและควนกาหลงเน้นย้ำระบบแจ้งเตือนภัยแผนอพยพพร้อมลงพื้นที่ติดตามการลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำท่วมนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอท่าแพและอำเภอควนกาหลงโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมค่ะได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นย้ำการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การวางระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัย
1: นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานอย่างต่อเนื่องภายหลังการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุค่ะด้านตชด.ภาค4นะคะได้มีการตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์ในการเตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้ปี2570ค่ะตำรวจตระเวนชายแดนภาค4นะคะตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนภาคใต้มุ่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีพหลเกตแก้วผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นประธานเปิดการตรวจความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปี2570เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพร้อมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกำลังพลแต่ละนายเพื่อให้ทุกส่วนสามารถประสานการทำงานและปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
0: พลตำรวจตีพหลเกตแก้วได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายค่ะเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายอุปกรณ์และยานพาหนะรวมถึงทำความเข้าใจแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยเป็นสำคัญทั้งนี้ค่ะการตรวจความพร้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าผักค่ะได้รับผลกระทบตามไปด้วยค่ะราคาผักสดหลายชนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับตัวสูงขึ้นเกือบ2เท่าหลังผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจค่ะขณะที่พาณิชย์จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามราคากำชับผู้ค้าแสดงป้ายราคาให้ชัดเจนและจำหน่ายอย่างเป็นธรรมค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าผักสดหลายชนิดมีราคาปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักกินใบอาทิคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีกระเพราโหระพาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าได้ระบุค่ะว่าราคาซื้อขายในช่วงนี้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ขณะที่ข้อมูลนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าราคาผักสดที่สำรวจพบนะคะได้แก่ต้นหอมกิโลกรัมละ110ถึง120บาทผักชีกิโลกรัมละ100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทโดยสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เพราะปลูกของภาคกลางนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตผักสำคัญของประเทศขณะที่ผักสดส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชรับมาจากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนและราคาผักต้นทางโดยตรงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายมีการนำเข้าผักบางชนิดจากประเทศจีนมาจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการเฉลี่ยต้นทุนขณะที่ปริมาณผักในพื้นที่ยังมีเพียงพอต่อความต้องการและการขนส่งยังดำเนินการได้ตามปกติค่ะ
0: ด้านพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้กล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569พบว่าราคาอาหารเจปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่สูงขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเปิดเผยและจำหน่ายให้ตรงตามราคาที่แสดงไว้พร้อมขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจและแนะนำประชาชนควรเลือกซื้อผักตามความจำเป็นเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านและตรวจสอบป้ายราคาก่อนซื้อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
1: มาดูบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะม้าทรงค่ะนับพันคนนะคะได้ร่วมพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าค่ะม้าทรงนับพันนะคะได้ร่วมพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะคะสืบสานความเชื่อในการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะเมื่อค่ำวันนี้นะคะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต่าโบ้เก้งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือเทพผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตายตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยอัญเชิญองค์เทพจากบริเวณชายทะเลสวนสาธารณะสะพานหินก่อนเครื่องขบวนแห่เข้าสู่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต่าโบ้เก้งท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมชมพิธีอย่างเนืองแน่น ดยมีม้าทรงและพี่เลี้ยงม้าทรงนับพันคนได้ร่วมในขบวนพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาที่มารอต้อนรับองค์เทพตลอดสองข้างทางบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนหลายพันคนร่วมชมพิธีและตั้งโต๊ะถวายน้ำชาเพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
0: สำหรับพิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้าค่ะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยหล่ำเต้าและปักเต้าเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเกิดและการตายการประกอบพิธีจึงสะท้อนถึงความศรัทธาและความเชื่อที่สืบทอดกันมาพร้อมเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมั่นทำความดีและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมค่ะขณะที่จังหวัดตรังค่ะก็ได้จุดประทัด 4.5 ล้านนัดรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนค่ะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังจัดพิธีล้างศาสตราวุธและล้างเข้วตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจุดประทัด 4.5 ล้านนัดเสียงดังกึกก้องต่อเนื่องท่ามกลางประชาชนร่วมพิธีนับพันคนก่อนอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาโปรดสาธุชนทั่วเขตเทศบาลนครตรังค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังค่ะเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อค่ำของวันที่12ตุลาคม2569ค่ะเวลา2ทุ่มค่ะที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังประชาชนและผู้ถือศีลกินผักนับพันคนพร้อมใจกันสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์และขอพรจากองค์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีล้างศาสตราวุธและพิธีล้างเข้วซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สืบทอดกันมาในประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีน
1: พิธีนะคะเริ่มด้วยการล้างศาสตราวุธทั้งขวานหอกดาบและทวนก่อนอัญเชิญเกี้ยวใหญ่หรือตัวเหรียญซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิวอ๋องไต่เตเข้าสู่พิธีล้างเกี้ยวหรือพิธีชำระล้างเกี้ยวประทับองค์ศักดิ์สิทธิ์โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำจากนั้นพันผ้าและตกแต่งเกี้ยวให้เรียบร้อยพร้อมประดับธง5สีอันเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสำคัญตามความเชื่อค่ะ
0: สำหรับพิธีล้างเกี้ยวในปีนี้ค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายสุนทรชาวกิจกะกิจค้าสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการศาลเจ้ารวมจุดประทัดสายแรกเพื่อเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการก่อนจุดประทัดรวมกว่า 4.5 ล้านนัดโดยใช้เครน2คันยกประทัดขึ้นจุดบริเวณเกี้ยวทั้ง14หลังส่งเสียงดังกึกก้องต่อเนื่องนานประมาณ1ชั่วโมงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีและเฝ้าชมเป็นจำนวนมาก
1: นอกจากนี้นะคะยังมีองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า100องค์ประทับร่างทรงเข้าร่วมพิธีสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้ถือศีลกินผักและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังที่ได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นไว้ค่ะปิดฉากลงอย่างคึกคักนะคะสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปิดฉากงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี2569อย่างคึกคักส่งท้ายค่ำคืนสุดท้ายด้วยการออกรางวัลสลากกาชาดลุ้นรับรางวัลใหญ่พร้อมนำรายได้ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนที่เดือดร้อนค่ะค่ำวันนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางบรรยากาศการลุ้นรางวัลในคืนสุดท้ายของงานณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดค่ะ
0: ผลการออกรางวัลค่ะรางวัลที่1สลากเลขที่44641ได้รับรถกระบะตอนครึ่ง Toyota Revo รางวัลที่2ค่ะเลขที่33561ได้รับรถยนต์ Mazda 2และรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ Honda จำนวน3รางวัลได้แก่เลขที่20555481211และ10635นอกจากนี้ค่ะยังมีรางวัลโทรทัศน์สี55นิ้ว30รางวัล ตู้เย็น30รางวัลและหม้ออบรมร้อน30รางวัลส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะเลขที่735และ874รวม140รางวัล
1: นายวิทยาเขียวรอดกล่าวว่าการจำหน่ายสลากกาชาดเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลากหลายภารกิจโดยผู้ซื้อสลากกาชาดจึงมีส่วนร่วมในการทำบุญและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปพร้อมกับการลุ้นรับรางวัลค่ะ
0: ผู้ที่ซื้อสลากกาชาดค่ะสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.ปกครองนคร.com และผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569ถึงวันที่13มกราคม2570ในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075341202ค่ะค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสตูลค่ะได้เปิดมหกรรมกติกาครอบครัวห่างไกลจอสร้างได้ด้วยมือแม่ค่ะจังหวัดสตูลค่ะขับเคลื่อนแนวคิดสื่อดีพื้นที่ดีภูมิที่ดีส่งเสริมครอบครัวสร้างกติกาการใช้งานหน้าจออย่างเหมาะสมพร้อมพัฒนาสื่อพื้นที่เรียนรู้ในบ้านและชุมชนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่ดีให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดมหกรรมกติกาครอบครัวห่างไกลจอสร้างได้ด้วยมือแม่2569ภายใต้แนวคิดสารพลัง 3D สู่ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูลโดยมีนางดารารัตน์คุ้มเคี่ยมท้องถิ่นจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและนักเรียนเข้าร่วมประมาณ400คนโครงการนี้ค่ะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2567จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของเครือข่ายมหัศจรรย์นิเวศ 3D เพื่อเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลพร้อมจัดแสดงผลงานครูมหัศจรรย์และขยายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่แนวคิดกติกาครอบครัวที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างเหมาะสมทางด้านร่างกายจิตใจและพัฒนาการผ่านแนวคิด 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีค่ะ
1: การจัดมหกรรมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาระบบนิเวศสื่อสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเสริมทักษะให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กสามารถสร้างสรรค์สื่อและพื้นที่เรียนรู้ภายในบ้านตลอดจนเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีและขยายผลแนวคิด 3D ให้ครอบครัวนำไปปรับใช้ได้จริงปัจจุบันจังหวัดสตูลมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ11แห่งใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสตูล8แห่งอำเภอควนโดน2แห่งและอำเภอละงู1แห่งครอบคลุมทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ลดการใช้หน้าจออย่างไม่เหมาะสมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเพื่อวางรากฐานพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยตลอดจนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

บ้านศิลป์นาฏโกลาเรือนไม้เล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทำหน้าที่บ่มเพาะเด็กๆและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยตั้งแต่นาฏศิลป์พื้นฐาน

ไปจนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนศิลปะการแสดงที่มีความงดงามและทรงคุณค่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามจดหมายเหตุลาลูแบจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561และที่น่าประทับใจไปยิ่งกว่านั้นคือที่เล็กๆแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างเงียบๆในการสืบทอดมรดกของชาติผ่านพลังของชุมชน

0: ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพออยู่ในบ้านนาฏศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของครูอีทค่ะครูอีทเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในการแสดงโขนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเด็กๆนะคะตัวเล็กๆมาร่วมกันแสดงโขนให้เราชมกันค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านศรีนัตโกลาสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นคือความอบอุ่นที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่บรรยากาศแบบนี้ถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเหมือนกำลังเดินอยู่ในฉากละครจริงๆเลยค่ะแต่ความสงบเหล่านี้จะหายไปในทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่ด้วยเสียงของครูอีทและเสียงของเด็กๆที่กำลังเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของไทยถ้าใครไปดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

0: ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้โอกาสที่เราได้เรียนได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าโขนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เจ้าของบ้านเลยค่ะจะเห็นว่าน้องๆกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเด็กๆ เขาจะต้องมาซ้อมทุกวันไหมคะ
0: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาซ้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ9โมงแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
1: น้องๆก็ต้องมาซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยล่ะ
0: ครับแล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
1: เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมอย่างโขนใช่ไหมคะ

0: บ้านนี้เดิมเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ติดที
1: ่
0: ก็คือซื้อพอซื้อที่ปั๊บแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพทีนี้พอผมได้ย้ายกลับมาบ้านผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่มันเป็นตึกมาอยู่ตรงนี้แล้วผมชอบอากาศผมชอบอัธยาศัยของคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าผมขอมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พอมานอนปั๊บไอ้เรื่องของการซ้อมขูนอะไรมันก็จะติดตัวมาจากที่เราจบจากที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการท่านเห็นว่าเราทำได้ก็

0: ให้เด็กอนุญาตให้เด็กเดินกันมาซ้อมได้เลยแต่ว่าต้องผู้ปกครองรับทราบด้วยบางคนที่บ้านไกลอยากมาซ้อมก็ขอพักศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์กลับผู้ปกครองจะเอาข้าวสารอะไรมาให้เป็นกระสอบ
1: เหมือนมาเข้าค่ายพัก
0: แรมเข้าค่ายพักแรม
2: เรือนไม้หลังนี้ยังเป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะพาลูกๆหลานๆมาฝากเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นให้กินให้นอนฝึกการแสดงฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับมารับอีกทีในวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะสิ่งที่บ้านศรีนัตโกลาต้องการมากที่สุดไม่ใช่ค่าเรียนแต่คือการได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีคุณค่า
1: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอิทบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงครูอิททำมานานกี่ปีแล้วคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ที่ผมได้ย้ายกลับมาเดิมผมมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็พอเริ่มซ้อมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
0: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป
1: ์อ๋อเหรอคะ
0: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นได้เราก็เก็บภาพตรงนั้นไว้เป็นความประทับใจส่วนตัวพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิก
1: ับ
0: อันที่สองก็คือเอามาช่วยเหลือให้เด็กที่เขาไม่ได้เก่งทักษะวิชาการให้เขาได้รู้สึกภูมิใจว่าพอเขาขึ้นเวทีแล้วทุกคนต้องมองเขานะซึ่งก็ได้ผลมากจริงๆครับ

0: เวทีใดบ้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ขึ้นไปแสดงเยอะ
1: เยอะเลยครับเพราะว่าคือเดิมตรงนี้ที่ตะกั่วป่าตอนนั้นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะเพราะว่ามันหาคนต่อยากพอเขารู้ว่ามีโขนได้ทีนี้เขาติดต่อตลอดเลยจากที่ในโรงเรียนก็เป็นงานของวันครูแล้วก็ผอ.สนับสนุนให้มีโขนตอนช่วงของในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้มันดังไประดับจังหวัดท
0: ี
1: นี้พอระดับจังหวัดทราบปั๊บระดับจังหวัดก็ให้โอกาสเราไปแสดงในตัวแทนของอำเภอเป็นงานกาชาดเป็นพิธีเปิดงานกาชาดพิธีเปิดฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ต้อนรับของคณะทูตที่มาประชุม
0: น้องๆได้ไปมาหลายที่หลายเวทีแล้วมีรางวัลการันตีด้วยไหมคะ
1: มีครับแต่ว่าธรรมชาติของโขนจะไม่มีการประกวดแข่งขันกัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง
1: เป็นการแสดงแต่ว่าเด็กนักเรียนที่ได้พื้นฐานจากการแสดงโขนที่เป็นเหลี่ยมของผู้ชายอะไรพวกนี้ได้เด็กจะไปได้รางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศครับไปเล่นโดยที่โชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลที่ประเพณีปีใหม่ที่เขาลอยเรือสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ครับได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ว่าเป็นทีมที่เท่มากที่กล้าเอาผู้ชายมาเล่นเยอะ
0: ซึ่งเด็กผู้ชายเยอะมาก
1: ซึ่งอาจารย์เขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สมสนได้แล้วเขาถามว่าเอามาซ้อมได้ยังไงเดี๋ยวเพราะปกตินาฏศิลป์กับผู้ชายนี่จะไม่ถูกกันเลย
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงซะมากกว่า
1: พอดีอาจารย์เขามีความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของโขนมาหมดเลยก็ความลับเลยแตกว่าอ๋อเป็นเด็กโขนมาหมดแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ต
0: ่อความลับแตกเลยเพราะว่าเด็กๆแบบมีทักษะจากที่นี่ไปอาจารย์เปิดสอนมาหลายปีแล้วมีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
1: ก็ถ้านับเป็นรุ่นก็ตั้งแต่ปี2500

0: เป็นป.สี่ครับเ
1: ค
0: ป็น
1: ่ะ
0: ป.สี่
1: คือเด็กๆเขาก็สมัครใจเข้ามาเองใช่ไหมคะ
0: มี
1: ตัวละครตัวแสดงที่ต่างกันออกไป
0: ต่างกั
1: เร
0: น
1: า
0: ครับ
1: จะต้องเลือกจากบุคลิกหรือว่าเลือกจากอะไรคะ
0: ใช่ครับเลือกจากบุคลิกเพราะว่าพระนางยักษ์ลิงจะเลือกไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติทั่วไปเลยก็คือถ้าตัวนางก็คือต้องเลือกผู้หญิงก่อนนะครับเลือกผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแล้วก็รูปหน้ารูปไข่ตัวพระก็สูงกว่าผู้หญิงได้แต่ว่าโครงหน้าต้องเหมาะกับที่จะรับกับชดาพวกโครงหน้าที่เป็นหน้าลูกไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงสูงนิ่งนิ่งดูเท่ๆสง่าแต่ลิงนี้ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
1: จับลิงมาฝึก
0: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
1: แล้วนี่
0: จะเป็นบุคลิกครับ
1: เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงคะเนี่ย
0: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู
1: ่
0: เป็นลิงของพระรามอยู
1: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
0: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบมันจะต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาเกาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิง
1: คือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให้
0: มีครับเราบอกว่าเกาขมับเกาไหล่เกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอบอกว่าเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
1: เกาไม่เหมือนกัน
0: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
1: ค่ะ

0: น้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็กในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณครูเดี๋ยวผมจะทำ MV ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพอนึกถึงพระพันปีหลวงคือเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องโขนพอดีของของจังหวัดเรามีโขนอยู่แล้วอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเด็กไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพอดเรื่องค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้คุยกันเป็นระยะจนมาถึงวันที่นัดซ้อมก็คือมาเตรียมกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนแล้วก็ได้ออกมาเป็น MV ที่เห็นนะครับ

0: จะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนเหมือนอย่างด้านหลังนี้คือ
1: เป็นตัวทศกัณฐ์กับมารีดอันนี้จะเล่นตอนที่สั่งมารีดครับสั่งมารีดให้แปลงมาเป็นกวางทองเพื่อที่จะให้กวางทองเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
0: วางทองคุณอีเรียกแล้วกวางทอง
1: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมารีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็ยิงธนูปั๊บแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นมารีตอนนั้นรู้แล้วว่าหลงกลแล้ว
0: ก็หลงกลแล้ว
1: กลับไปที่กุฏิกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนู้นทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤาษีแล้วก็มาลักพาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย14 ปีครับ
0: กวางน้อยก็มีท่าของเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมี
0: ท่าเขาต้องทำยังไงคะกวางนี่เขายิ้มหวานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กวางน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่อาจารย์สอนแต่ละคนก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแล้วแต่บุคลิกของใครเขาจะมีไหมคะที่แบบหนูอยากเป็นตัวนี
1: ้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าทำให้ได้ต้องถ้าอยากเป็นตัวนี้ให้โอกาสหมดเลย
0: ค่ะ
1: ฝึกต้องฝึกแล้วก็ให้พี่ใช้อาศัยให้รุ่นพี่ความเป็นซีเนียร์ครับต่อให้รุ่นน้องแล้วจะมีความผูกพันกันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต

0: ันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเหมือนเขามองหน้าเหมือนเขามองหน้าเราอยู่อ๋อไม่ใช่เนาะเออโอเคไม่ใช
1: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่สามแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
0: ่ไม่ใช่
1: ระบบการหายใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
0: ต่อไปครูอีบอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานไม่อาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
1: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
0: เกาจากบนลงล่างด้วย
1: อันนี้ตรงขมับ
0: ค่ะ
1: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
0: อ๋อนี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
1: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจำจากที่ไล่ลงมาตามแบบแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะกองตรงไหนก่อนก็ได้เลย
0: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
1: ฟรีสไตล์ฟรีสไตล
0: ์โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
1: ฟรีสไตล
0: ์หนุมานจะได้ไปจับปลา
1: ส้นจริง
0: ส่วนอีกคนนึงอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
1: มันจะเป็นลักษณะของหน้าตาศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
0: คือ
1: ห้ามเห็นฟัน
0: ค
1: ือห้ามเห็นฟันต้องแสดงออกมาทางสีหน้ากับแววตา
0: แววตา
1: ครับถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
0: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
1: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
0: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
1: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี่เป็นอัจฉริยะของครูดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
0: ให้ครูอีทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่1อยากจะสืบสานมรดกศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งนึงในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตะกัวป่าอยู่ตรงคลองสังเนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุนร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทำการบ้านท่องศัพท์ท่องสุดคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาได้เลยครับ
0: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวร้อเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือหนึ่งคือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ปกครองเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขนด้วยตาเนื้อของตัวเองทุกคนแสดงตัวละครที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างงดงามไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนแต่เด็กๆก็แสดงและใจสู้มากค่ะแค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย
2: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
3: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
2: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดขุนทองค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกับท่านพระครูธีรสุตคุณเจ้าคณะอำเภอจะนะวัดขุนทองค่ะในหัวข้อแสงแห่งธรรมนำชีวิตค่ะกราบนมัสการค่ะท่านค่ะในหัวข้อที่จะสนทนาธรรมในวันนี้คือแสงแห่งธรรมนำชีวิตเนี่ยถ้าเราพูดกันตามภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้มั้ยคะท่าน
1: ได้ฮะเพราะว่าความหมายของคำว่าแสงแห่งธรรมเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยคำว่าแสงแห่งธรรมมันก็เหมือนกับเป็นการรุ่งอรุณความหมายของคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนหัวรุ่งที่ตรัสรู้ตอนหัวรุ่งเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันต้องถึงเวลาที่จะต้องสว่างสะอาดสว่างสงบเนี่ยไอความหมายของคำว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นแสงแห่งธรรมตรงเนี้ยมันก็คือเป็นรุ่งอรุณแห่งความสะอาดสว่างสงบนั่นเอง
0: แล้วในถ้าพูดถึงในสังคมปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้ค่ะการที่นำหลักมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านมองว่าควรจะปรับใช้ยังไงให้เข้ากับสังคมปัจจุบันบ้างคะ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยเจริญพรอย่างนี้ก่อนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเห็นปัญหาของสังคมให้ถูกจุดนะใช้คำว่าเห็นปัญหาสังคมให้ถูกจุดถ้าเรามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ถูกจุดเนี่ยยากที่เราจะแก้ปัญหาได้อันนี้พูดได้เลยว่ายากเช่นยกตัวอย่างว่าเคยจำได้ไหมสมัยก่อนเมื่อประมาณปี30เท่าไหร่ที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเริ่มต้นฉบับที่1ฉบับที่2ที่3เนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหาเราตั้งสมมติฐานของปัญหาของประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่เราต้องแก้อยู่3เรื่องคือเรื่องจนเจ็บโง่จนเจ็บโทษนะโง่จนเจ็บก็คือโง่ก็คือหมายถึงคนไม่รู้หนังสือจนก็คือคนไม่มีเงินไม่มีงานทำเจ็บก็คือคนป่วยมากฉะนั้นพอเราตั้งสมมติฐานของปัญหาอย่างเนี้ยวิธีแก้ปัญหาก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คนโง่ใช่ไหมส่งเสริมไม่มีคนมีการศึกษาฉะนั้นยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีการรณรงค์เรื่องการศึกษากันเช่นศึกษาคนแก่ก็มีการศึกษาใช่ไหมเขาบอกว่าคนไม่รู้หนังสือนี่คือวิธีแก้ปัญหาประการที่สองของวิธีแก้ปัญหาบอกว่าโง่และจนเนี่ยคนจนก็คือคนไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ส่งเสริมเรื่องการขยายฐานเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนเช่นมีโรงงานมีอะไรต่างๆขยายลงมาสู่ชุมชนแล้วก็ความเจ็บก็คือขยายโอกาสทางการรักษาพยาบาลเช่นมีรพสตจนถึงนำมาสู่ปัจจุบันก็คือรพสตก็คือโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลนี่เขาเรียกว่ามันมาจากฐานคิดในประการเบื้องต้นว่าโง่จนเจ็บแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดกันอย่างให้ตรงจุดเนี่ยแท้ที่จริงปัญหาของประเทศปัญหาของสังคมปัญหาของอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่ใช่เกิดจากความโง่ไม่ใช่เกิดจากความจนไม่ใช่เกิดจากความเจ็บถามว่าทำไมที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะเหตุผลว่าคำว่าโง่เนี่ยเอ้าคนโง่คือคนไม่รู้หนังสือใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคนรู้หนังสือและรู้มากด้วยจบการศึกษาสูงด้วยมีระดับปริญญาด้วยฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนโง่นะนี่คือมุมมองในทางพุทธศาสนาส่วนความจนก็หมายถึงไม่ได้มีคนจนคนจนบางแท้ที่จริงบางคนก็ไม่ได้สร้างปัญหาคนที่สร้างปัญหาก็คือคนที่มั่งมีซะด้วยซ้ำอันนี้พูดโดยหลักโดยทั่วไปก่อนส่วนความเจ็บก็คือหมายความว่าปัญหาในการรักษาพยาบาลก็ธรรมดาของสังขารของมนุษย์เราเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาก็มองว่าปัญหาของสังคมมันเกิดจากความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธศาสนานะอย่างพระพุทธองค์ตรัสเป็นภาษิตบอกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิฉะนั้นคำว่าล่วงพ้นจากความทุกข์เนี่ยความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองตัวความทุกข์ก็คือตัวปัญหาฉะนั้นคนจะพ้นจากปัญหาเนี่ยจะต้องสมาทานสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าตราบใดที่มนุษย์เราในสังคมมีมิจฉาทิฏฐิแน่นอนปัญหาเกิดและเกิดมากด้วยในสังคมมนุษย์เรานะฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญทิฏฐิเนี่ยอุปมาเปรียบเสมือนเข็มทิศว่าจะนำสังคมมนุษย์เราให้เดินไปทางไหนฉะนั้นถ้าเข็มทิศเนี้ยมันตั้งผิดทุกอย่างก็ผิดหมดเลยโดยเฉพาะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในอริยมรรคมีองค์8มันเริ่มต้นจากทิฏฐิมีทิฏฐิมีสังกัปปะมีวาจามีกัมมันตะมีอาชีวะมีวายามะสติสมาธิ8อย่างมันก็มีอยู่2ทางที่มนุษย์ต้องเดินในมรรค8เลยนะมันมี2ทางทางที่1ก็คือทางที่เป็นมิจฉาทางที่2ก็คือทางที่เป็นสัมมาฉะนั้นทางที่เป็นมิจฉาก็คือทางที่ผิดมรรคะแปลว่าหนทางฉะนั้นถ้าเป็นมิจฉามรรคก็หมายความว่าเดินทางผิดถ้าเป็นสัมมามรรคก็คือหมายความเดินไปในทางที่ถูกฉะนั้นทางที่ถูกกับทางที่ผิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรก็บอกว่าทางถูกกับผิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นแหละมันก็ไม่ได้เกินไปกว่านั้นทางถูกก็8ประการทางผิดก็8ประการแต่8ประการในความหมายเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าฝ่ายที่เป็นสัมมามรรคทุกอย่างต้องเป็นสัมมาเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะวายามะสติสมาธิทุกอย่างเป็นสัมมาหมดฉะนั้นการที่เราจะให้ทุกอย่างเป็นสัมมาเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรก็คือเริ่มต้นจากทิฏฐิเราต้องทำทิฏฐิให้เป็นสัมมาก็คือมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยอีก7ประการก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็ถูกต้องหมดเมื่อตัวเข็มทิศมันถูกต้องแล้วตราบใดก็ตามที่เรายังส่งเสริมให้คนยังมีมิจฉาทิฏฐิก็คือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ผิดอยู่อีก7ประการก็ผิดเหมือนกันฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยต้องเป็นแสงสว่างที่จะนำสังคมมนุษย์เราให้ไปสู่ความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงฉะนั้นการที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงเนี่ยมันทำอย่างไรล่ะมันก็ต้องส่งเสริมให้คนมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นในมุมมองของศาสนามุมมองอย่างนี้ฉะนั้นปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากคนรู้ผิดไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะฉะนั้นเราเมื่อเราจะแก้ปัญหาเนี่ยถามว่าแก้อย่างไรนะเราใช้อะไรแก้มาก็ตอบเป็นคำกลางๆก็ได้กันไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงอะไรมากมายบอกว่าถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตั้งสมมติฐานของปัญหาว่าอย่างไรถ้าเราตั้งสมมติฐานของปัญหาเหมือนอย่างการก่อนเนี่ยเราก็จะแก้แต่เรื่องทางวัตถุจริงไหม
0: ค่ะ
1: แต่แท้ที่จริงเนี่ยปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากวัตถุมันเกิดจากจิตที่ดำริคิดฉะนั้นจิตที่เป็นดำริคิดถ้าจิตนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ดำริคิดในฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สร้างปัญหาฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของทางศาสนาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มนุษย์มีสัมมาทิฏฐิซะก่อนนะแล้วเราก็แก้ปัญหาได
0: ้ท่านพระครูมองว่าตรงนี้เนี่ยคือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าในเรื่องของการที่จะดึงหรือว่าสามารถที่จะให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะค่ะเข้าวัดมาเริ่มต้นในสิ่งดีๆของทางพระพุทธศาสนาตรงนี้ท่านมองว่าเราสามารถจะทำยังไงได้บ้าง
1: คือในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนอย่างที่พูดแล้วในตอนแรกว่าในเบื้องต้นเราต้องทุกคนต้องเห็นร่วมกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินผิดพลาดหมดเราไปเน้นเรื่องทางวัตถุเราไปเน้นเรื่องการแข่งขันทางด้านวิชาการความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ในขณะเดียวกันความเป็นเลิศทางด้านศีลธรรมทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเราไม่เน้นฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วยังที่อาตมาถ้าจะพูดนะบอกว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อสักประมาณ50ปีที่ผ่านมาไหมว่าวิชาศีลธรรมเราต้องเอากลับคืนมาวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อความสงบสุขของประเทศเราต้องเอากลับมาไหมอันนี้ตั้งเป็นคำถามนะว่าจำเป็นแล้วยังว่าจะต้องเห็นว่าสิ่งเนี้ยเราละทิ้งไปและในที่สุดมันก็นำมาสู่ปัญหา นานาประการมากขึ้นจากสมัยก่อนน้อยมากด้วยเหตุผลว่าสมัยก่อนเนี่ยเยาวชนเรียนหนังสือก็จะมีรู้จักการหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทำที่เรียกว่าหน้าที่พลเมืองว่าอะไรบ้างที่เราเป็นพลเมืองของชาติเราจะต้องทำต่อประเทศชาติอย่างไรปัจจุบันเมื่อเราไม่ส่งเสริมเมื่อเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอามาใช้อย่างนี้ก็แล้วกันนะว่ากลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะมาสอดแทรกและก็จะปลุกปั่นส่งเสริมสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปในสมองของเยาวชนนั่นจนในที่สุดเยาวชนของเราก็ปิดเพี้ยนไปบิดเบี้ยวไปฉะนั้นถึงเวลาไหมจะต้องเอากลับมาเพราะวิชาทางวิชาการทางพุทธทางศาสนาเนี่ยมาใช้คำว่าศาสนาดีกว่าวิชาการทางศาสนาเนี่ยมันไม่มียุคสมัยมันเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาวิชาการทางพุทธศาสนาน
0: ะ
1: แต่วิชาการทางด้านสติติคณิตศาสตร์อะไรเหล่านี้ใช่อาจจะเป็นไปตามยุคสมัยแต่วิชาการทางด้านจิตเนี่ยไม่มียุคสมัยไม่มีคำว่าล่าสมัยนะฉะนั้นพอเราไปวิเคราะห์ว่าวิชาการเหล่านี้มันล่าสมัยแล้วควรตัดทิ้งไปเอาแล้วคุณไปเอาอะไรเป็นสมัยใหม่พอข้อเท็จจริงพอเข้าไปดูในหลักสูตรการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยวิชาการสมัยใหม่ที่เขาพูดเรื่องทางศาสนาเรื่องทางจิตเนี่ยก็เป็นการเรียนพุทธศาสนาแบบวิชาการไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาเพื่อการปฏิบัติคือเรียนเพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ไปเรื่อยมันเลยแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่สารพัดปัญหาฉะนั้นในการถ้าเราเห็นตรงกันอย่างนี้ทุกคนก็จะพยายามสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เลยสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เลยเราอย่าสร้างมนุษย์ให้เป็นคนต้องสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ฉะนั้นคำว่าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือต้องสร้างให้เขามีแนวทางที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรผิดสิ่งใดที่ถูกก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติสิ่งใดที่ผิดก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การละจากนั้นถ้าเยาวชนเห็นอย่างนี้เยาวชนก็จะรู้เองว่าเขาควรเดินอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้เยาวชนเดินสมัยก่อนเนี่ยเจริญพรยมเคยเห็นไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่สอนลูกอย่างไรสมัยก่อนพ่อแม่สอนลูกก็คือเอาลูกไปวัดถามว่าไปวัดเด็กเขาต้องบังคับลูกไหมว่าต้องไปนั่งไหว้พระใหม่เด็กก็มาวิ่งเล่นกันตามในลานวัดแต่พอโตขึ้นมาเจริญวัยขึ้นแต่ละวันพัฒนาการของธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะพัฒนาการของมันเองโดยธรรมชาติและในที่สุดเด็กก็จะเข้ามาใกล้ๆเรื่อยแล้วก็ซึมซับฉะนั้นการสอนเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องสอนเพื่อให้ต้องสอนด้วยวิธีการให้ซึมซับไม่ใช่สอนด้วยวิธีการบังคับการสอนด้วยวิธีการบังคับเช่นนำเด็กเข้าวัดในวันสำคัญถามว่าได้ประโยชน์ไหมมันได้แต่ว่าน้อยมากมามองว่าน้อยมากแต่ว่าการสอนแบบซึมซับเหมือนคนโบราณสอนเนี่ยมันจะได้ติดตัวของคนคนนั้นตลอดชีพเลยนะตลอดชีวิตเลยนะ
0: ค่ะเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือพ่อแม่ก็จะจูงลูกจูงหลานไปวัดด้วย
1: ใช่แต่พอปัจจุบันอย่าไปเดี๋ยวไปแล้วส่งเสียงรบกวนเห็นไหมเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะผลักเด็กตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรเฮ้ยมันอย่าทำไหมอย่าทำอะไรมึงนอนไปได้เดี๋ยวกูจัดการนี้เด็กก็ติดนิสัยอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเราไปโทษใครล่ะอันนี้ท่านมาเป็นการชวนคิดนะชวนคิดดีกว่าว่าแล้วเราโทษใครล่ะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเขาสอนเพื่อพยายามลากหมายความว่าเหมือนกับหัวรถจักรพ่อแม่เป็นเสมือนหัวรถจักรปู่ย่าตายายเป็นเสมือนหัวรถจักรที่จะลากลูกพ่วงไปสู่ทางที่ถูกและไม่ต้องบังคับเขาเพียงแต่ว่าบังคับให้เขาไปเสร็จแล้วก็มีอะไรล่อก็เด็กไปเล่นสนุกกว่าอยู่ที่บ้านเพราะเหตุผลว่าหนึ่งวัดมันกว้างใช่ไหมวัดมันกว้างเด็กก็วิ่งเล่นกันเล่นหมากเก็บเล่นอะไรก็ภาษาเด็กๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเด็กก็เห็นอะไรเด็กก็เห็นพฤติกรรมของผู้นำของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเขาไหว้พระอย่างนี้เขาทำกิจอย่างนี้เด็กจะเห็นตลอดเวลาไอ้สิ่งที่เห็นตลอดเวลานี่แหละมันก็สอนให้เขาเริ่มมีความจำ ใช่มั้ยเห็นแล้วเค้าจําจําเสร็จแล้วในที่สุดเค้าก็พยายามทําเด็กสมัยก่อนกราบพระเป็นตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: มาปัจจุบันเนี่ยโทษนะพูดความจริงเลยเดี๋ยวนี้มาบวชเนี่ยต้องสอนให้กราบพระสมัยก่อนไม่ต้องสอนเลยเด็กจะเป็นหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่มามุมมองส่วนตัวของมาที่มองเห็นจากปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราต้องการจะส่งเสริมเยาวชนเนี่ยให้เขาเป็นคนดีเนี่ยนะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพยายาม
0: พ่อแม่ต้องมาก่อนด้วย
1: พ่อแม่ต้องมาก่อนและมาไม่ใช่มามือเปล่ามาไม่ใช่มาเปล่าว่ามานะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งประวัติที่เริ่มต้นเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดที่เนี่ยเมื่อปี2541มีโยมคนหนึ่งลูกกำลังหลานกำลังเล็กกำลังนอนแบบนั่งนอนอยู่ก็เลยมาก็เลยพูดว่าเฮ้ยเอาหลานมาวัดดิเนี่ยมาให้มันมานอนเนี่ยพ่อปู่ย่าตายายสอไหว้พระสวดมนต์กันมาวันพระเราไหว้พระรับศีลกันเด็กมันก็นอนหลับประสาเด็กใช่ไหมมันไม่ได้รบกวนอะไรหรอกให้เขานอนไปเถอะอย่าบอกว่าเขาทำผิดให้เขานอนไปเถอะทำมาจนเด็กก็โตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นเขาก็เริ่มไหว้พระเริ่มกราบพระเป็นเริ่มไหว้พระเป็นเชื่อไหมว่าโยมเชื่อไหมว่าพอเขาโตขึ้นมาเป็น10ขวบเขาสวดบนจำหมดเลยนะถามว่าเขาต้องท่องไหม
0: ความเคยชินความ
1: คือได้ยินทุกวัน
0: ซึมซับ
1: ใช่และจนในที่สุดเขาอายุจบประถมมาก็พูดกับยายก็บอกว่าตัวจำไหมนะหลานของตัวคนนี้มากล้าบอกได้เลยว่าไม่ดื้อไม่เกเรแล้วแค่ผมเป็นไปได้ท่านมาคอยดูก็แล้วกันมาประกาศรับรองตรงนี้ว่าคอยดูก็แล้วกันมาแล้วมันก็จริงตามที่พูดจริงๆนะเด็กเหล่านี้พอก็โตขึ้นเข้าเรียนมัธยมเขาไปโรงเรียนเขาไม่เคยไปเกเรตรงไหนเลยนะโรงเรียนเลิกถ้าเขาไม่มีการเรียนพิเศษเขาก็กลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็ไม่เคยอยู่นิ่งล้างจานกวาดบ้านซักผ้าบางทีก็ข้างบ้านดินว่างอยู่ก็ไปปลูกผักเขาจะอยู่อย่างนี้จนโตจนเป็นคนหนุ่มใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันได้จากการซึมซับในแนวทางที่ถูกต้องมันต่างกับเด็กที่ไม่ได้รับการซึมซับเหล่านี้ฉะนั้นตรงนี้ให้บอกว่าการที่เราจะส่งเสริมเยาวชนเนี่ยมันต้องส่งเสริมด้วยวิธีแบบนี้ไม่ใช่ส่งเสริมด้วยการว่าจัดกิจกรรมมันเป็นเหมือนกับไฟไหม้ฟางครั้งเดียวว่าไปหายไปแล้วก็มาเดือนใหม่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้บ้างแต่ว่า
0: ไม่ได้ซึมซับ
1: ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ไม่ได้เป็นวิธี
1: ใช่ไหมคะมันต้องพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิตศาสนามันต้องเป็นวิถีชีวิตฉะนั้นพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโยมจะเห็นไหมว่าทำไมเยาวชนของเราเนี่ยมันไปในทางมืดมากกว่าทางสว่างปัญหาเรื่องยาเสพติดในหมู่เยาวชนถามว่ามีทุกพื้นที่ไหมมีทุกพื้นที่ฉะนั้นถ้าเราสอนให้เขาถูกต้องล่ะถ้าสอนให้เขาถูกต้องให้เขาจดให้เขาจำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยมาเชื่อไม่ไปไม่รู้นะมามองอย่างนั้นที่มองอย่างนั้นเพราะตัวเองเราเป็นอย่างนั้นเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถามว่าที่บอกว่าเป็นด้วยความที่ได้รับปลูกฝังมาอย่างนี้อาตมาเนี่ยโดยส่วนตัวนะไม่เคยดูดบุหรี่ตั้งแต่เกิดจนวันนี้ไม่รู้จักรสชาติของบุหรี่ว่าเป็นยังไงไม่เคยดูดเลยถามว่าแล้วอยู่กับสังคมที่ดูดบุหรี่ไหมอยู่พวกเพื่อนฝูงตอนเป็นสัมมาเดนด้วยกันก็ดูดบุหรี่มันบอกว่าลองดูดิมึงลองเถอะแค่มึงดูดกูนั่งดมกลิ่นมึงนี่กูก็มึนหัวแล้วน
0: ะ
1: แล้วแต่ไปดูดเองหรือฉะนั้นเราก็ไม่ทำนี่คือเขาเรียกมันซึมซับมันถูกการปลูกฝังฉะนั้นเยาวชนเนี่ยเราต้องปลูกฝังไม่ใช่ว่าเอามาฝึกเพียงครั้งคราว
0: ก็คือต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆใช่ใช
0: ่ก็พ่อแม่มีส่วนสำคัญมาก
1: ใช่สำคัญมาก
0: ปู่ย่าตายายก็เช่นเดียวกัน
1: แล้วนี่แหละคือแสงสว่าง
0: สถาบันครอบครัว
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถามว่าทำไมเราจะขีดเส้นให้ลูกเดินอย่างไรอยู่ที่ครอบครัวทั้งนั้น
0: ค่ะแสดงว่าถ้าพูดง่ายๆว่าแสงธรรมแสงแห่งธรรมนำชีวิตก็คือเราก็ควรที่จะ เรียกว่ายังไงนะคะ
1: ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนี้ย
0: เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักเลย
1: เป็นสถาบันหลักที่สำคัญมาก
0: ที่จะเป็นแหล่งที่จะชี้นำชีวิตให้กับลูกหลาน
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมายความว่าครอบครัวชี้นำถูกต้องแล้วเนี่ยพอเวลาเด็กเข้าสู่วัยเรียนเด็กจะไปอยู่ที่โรงเรียนฉะนั้นในขณะที่ส่งไม้ไปที่โรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ฉะนั้นทำไมเขาจึงบอกว่าครูเป็นพ่อแม่คนที่สอง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคำนี้เราเคยได้ยินมาตั้งแต่
0: ต้องส่งไม้ต่อกัน
1: ใช่ฉะนั้นครูเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ที่จะปลูกฝังลูกเนี่ยของเราเนี่ยคือลูกศิษย์เราเนี่ยให้เป็นเหมือนอย่างที่เขาปลูกมาดีแล้วแต่ถ้าพอไปโรงเรียนแล้วครูก็ไปอีกแนวหนึ่งเด็กมันก็ไปหมดอ่ะมันก็เฟะฉะนั้นมันแต่ก่อนเนี่ยมันจะส่งไม้กันใช่ไหมในยุคที่เราเรียนสมัยก่อนจะส่งไม้กันอย่างเงี้ยพอไปที่โรงเรียนครูเนี่ยโอ้โหเหมือนกับพ่อแม่ทุกอย่างทำเหมือนพ่อแม่ทุกอย่างเด
0: ็
1: กหายไปไม่ไปโรงเรียนทั้งวันหนึ่งครูไปแล้วถึงบ้านแล้วเอาลูกเป็นยังไงเอาถ้าไม่สบายแม่พาไปหาหมอเลยโอ้ยังไม่พาเพราะพ่อแม่ลำบากครูก็ดำเนินการครูก็พาไปหาหมอเห็นไหมเนี่ยครับที่เขาอุปมาว่าพ่อครูเป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: ก็ค่ะกราบนมัสการท่านพระครูค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าได้ข้อคิดหลายๆข้อนะคะเหมือนที่ท่านพระครูได้สนทนาธรรมไว้นะคะในหัวข้อแสงแห่งธรรมนำชีวิตนะคะว่าจริงๆแล้วก็คือควรจะใช้ความถูกต้อง
1: แน่นอนฮะยืนยันเลยว่าจำเป็นที่สุดเรื่องความถูกต้อง
0: ค่ะก็คือ
1: ปลูกฝังให้เขาได้รับรสชาติแห่งความถูกต้อง
0: อะไรก็แล้วแต่คือต้องถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อน
1: เบื้องต้น
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูธีระสุตคุณนะคะเจ้าคณะอำเภอจนะวัดขุนทองนะคะก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างค่ะแต่ที่สรุปใจความสำคัญได้ก็คือการที่จะใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะคะที่สามารถที่เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้นั่นก็คือการใช้มรรคแปดนะคะนั่นก็คือใช้สัมมาทิฏฐินั่นเองอย่าใช้มิจฉาทิฏฐินะคะเพราะว่าจะนำไปสู่ความไม่ดีนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมก็หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชุมชนบ้านผาคางควาย
1: เราอีพามาเล่ว่าที่นี่เขามีอะไรดี
2: อากาศดีอาหารดี
3: สด
2: อารมณ์ดี
4: และอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะน้อง
2: ชุมชนดีสุขภาพดีสุขภาพดี
5: melebat semenakun 5 bukuk nah. Nak pok kena beli dah weh. 5 bukuk. Ish. Tapi ya nak OTP. Pihak bank yo yak katanya OTP tak boleh beli dengan mudah-mudah. Jangan tekan link, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak duit yang kita simpan seumur hidup habis licin.
6: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
7: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
8: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
7: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
8: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
9: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
7: ไป
10: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
11: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
12: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
13: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
14: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
13: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
15: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะจ๊ะ
1: เตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ชื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่เนี่ยมีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: ดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูเลย์ทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรือนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรือนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนเนี้ยค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพืชศาสตร์ค
1: ่ะ
0: หลักสูตรพืชศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค
0: ่ะ
1: โอ้
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่
1: ะมีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได
0: ้ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: อ๋อน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบ เปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานี่เคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานี่เขียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซพพลายค่ะ
1: สวิสแซพพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำวายอะไรแบบนี้ค่ะค
1: ่ะน้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็น่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆ
0: ใช่

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเอง

0: าจะเป็น
1: การของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้า
0: ทั้งไทยธรรมชาติอ้าวอร่อย
1: มันก็จะเริ่มหวาน
0: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
1: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร์
0: อร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดนะคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ไซมัสคัท
1: ไซมัสคัทอ
0: ย
1: ่
0: างด
1: ัง
0: เลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้
1: ค่ะ
0: ข้างๆที่จะโตแล้ว
1: กลมแล้วก็มีลูกที่มันโตเพราะมันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
0: อันนี้สวย
1: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่ะถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิต
0: อย่างแน่นอน
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทล.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค
1: ่ะ
0: ก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: าจารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาพี่เอาไปลองก่อน
1: พี่ว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: นี่เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่

0: รสชาติไม่ต้องหวานมาก
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฟื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
0: ิสฟิงเกอร์
1: น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
0: ค่ะค่ะ
1: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาล่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
0: ฝนค่ะ
1: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
0: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
1: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
0: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันแล้วก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
1: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอดโอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
0: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่ายง่าย
1: ค่ะ
0: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
1: ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
0: ของมันเป็นแบบ
1: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน

0: ันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้
1: วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะ
2: ชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส
3: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ปีนี้มีผู้นำระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตอบรับเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนแล้วนะคะเข้าสู่วาระวันที่3ค่ะซึ่งเวทีที่ต้องจับตาในวันนี้ก็คือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยประธานธนาคารโลกนะคะขณะที่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้กลุ่มผู้นำการเงินโลกได้ร่วมกันถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งโดยวิธีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกมีผู้นำด้านการเงินธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์มาร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนนะคะพร้อมทั้งมีการผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 47% ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skillเพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาค่ะซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนมากถึง 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของการค้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอาศัยธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือว่าพึ่งพาตนเองเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมทั้งยังแนะนำให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงควรลดการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะแต่ต้องอาศัยพลังงานรวมถึง AI และเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมขอให้ธนาคารโลกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานเป็นรากฐาน AI เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ชูบทบาท World Bank Groupในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Adaptation นะคะย้ำด้วยนะบอกว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bankต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการเสวนาดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่ใช่การประกาศมาตรการใหม่หรือว่าข้อสรุปการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาและก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจโดยผลักดันระบบ IP Finance เชื่อมทรัพย์สินทางปัญญาสู่แหล่งทุนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาเซียนครับโดยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรับฟังกว่า150คนดร.กิริดาร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนขับเคลื่อนทุนนวัตกรรมเปิดประตูสู่ความเติบโตด้วยการเงินฐานทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการลดข้อจำกัดปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมยกระดับบทบาทของ IP ให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งวางรากฐานระบบ IP Finance ของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลภายในปี2571และจะทำโครงการนำร่อง IP Finance Sandbox Thailand โดยนำผู้ประกอบการ SMEผู้ประเมินมูลค่าและสถาบันการเงินมาร่วมการทดลองและวางรากฐานทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายดังกล่าวดำเนินการไปอย่างเข้มข้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทุกภาคส่วนโดยผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาระบบการเงินจากฐานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในด้านการสร้างมาตรฐานการประเมินมูลค่า IP ที่เป็นสากลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยและอาเซียนทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายตลอดจนความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและ SME ครับ
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาคู่ขนานในหัวข้อปรับแนวคิดการพัฒนาแนวทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนนะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นี้ค่ะโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมชาราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงและมีมิเกล่าฟริเบร์สตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UNRC รวมถึงมีผู้แทนระดับสูงคณะทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการสร้างความสมดุลและความยืดหยุ่นพร้อมระบุว่าท่ามกลางความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs รวมถึงการรักษาความคืบหน้าที่เคยทำมาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากไทยจึงต้องหาเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นการปรับตัวในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนเกินกว่าปี2030สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ระบุว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่เชื่อมโยงกันจนส่งผลให้เป้าหมาย SDGs ชะลอตัวและก็ถอยหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDPเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้สหประชาชาติจึงผลักดันข้อริเริ่มที่เรียกว่า Beyond GDP เพื่อวัดความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนและโลกมิเกล่ายังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีที่ไทยเป็นสมาชิก UN และยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยด้วยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์4คำมั่นสัญญาสากลทั้งการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการรักษาสัญญาต่อโลกการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการเร่งรัดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความ รับผิดชอบ
0: ขณะที่ภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank ช่วงที่2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงผู้นำเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างประเทศครับโดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 20,000 คนครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีการจัดการประชุม IMF World Bank และไทยยังได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมากซึ่ง

0: ประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาบทบาทของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและต่างประเทศนายเอกนิติยังกล่าวขอบคุณชุมชนต่างๆที่นำผ้าไทยมาติดอยู่ตามกำแพงในห้องประชุมนำความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกสร้างความประทับใจและได้รับความชื่นชมนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มีโอกาสแสดงความสำเร็จของนโยบายการเงินการคลังบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
1: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่1เรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่2คือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับ
0: นายเอกนิติระบุว่าในวันนี้จะมีการเสนอในเรื่อง Bangkok Blueprint ซึ่งนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะนำ Blueprint ที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยทั้งเรื่องinfrastructure ที่ใช้ในการปราบปรามสแกมเมอร์และบัญชีม้าจนลดลงอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ connect the dots เข้าสู่กติกาสากลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่หลอกลวงประชาชนในระดับสากลและเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้หาเรือร่วมกับนายคาซูฮิโกะอามาคาวะผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC โดยนั้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon City ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน
2: มาดูสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวไทยรวมถึงคนไทยจะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเพราะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีภายในศูนย์ประชุมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐ

0: กิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า32ล้านคนนะคะขณะที่ปีหน้าก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
1: อันนี้เพียงแค่2วันผ่านไปเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสถานุณพัทลุงซึ่งเกาะติดการประชุมดังกล่าวได้รายงานเอาไว้บอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นมากแต่ว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยร้อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงโลกจะได้ประโยชน์อะไรกับการประชุมในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือแค่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มากเป็นประวัติการเนี่ยก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศณระยะนี้แล้วแล้วก็ที่คุณจินตนาบอกไปว่าในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมต่างๆเรื่องระบบการเงินก็จะมีมาสู่อนาคตที่ประเทศไทยเราจะได้รับนั่นเอง
0: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็จับตาเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะก็เรียกว่าร้อนแรงแล้วก็น่าจับตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่หลายคนต้องติดตามก็คือการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:24 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายพัทรพงศ์ พัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลบางระกำลำพญาคลองนกกระทุงบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือระดับช่วงของถนนต่ำกว่าแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมครับเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อเสนอปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้มีความ

0: เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ถุงณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่อำเภอเขาย้อยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่รับมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำป่าหลากค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพงนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนายกอบต.ผงเพงนายกอบต.เอกราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยค่ะโดยจุดดังกล่าวคุณผู้ชมมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งอยู่แล้วก็เดินเครื่องอยู่ด้วยนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่คลองผงเพงขณะที่เมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงแล้วนะคะอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรทั้งนี้นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันนิ่งค่ะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยและช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไปลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยนะคะนอกจากนี้ส่วนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรียังได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอย่างที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: ทางด้านกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยในชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครับกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่ม9ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาครอบคลุม7จุดโดยนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือ EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยังสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมประสานความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดชุดช่างยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสนับสนุนการขนย้ายและแจกจ่ายถุงยางชีพตลอดจนรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: สำหรับอุทกภัยในรอบนี้ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สพท.กว่า23ล้านบาทและสกร.หรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกกว่า2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาได้ระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนทางสกร.สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดขณะที่สช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาถึง140จุดให้บริการจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยจุดบริการอาชีวอาสากระจายในพื้นที่จังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะคะแห่งละ1จุดภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาก็ได้นำเอาความรู้และทักษะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องอาชีวะเหล่านี้นะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องเงินเยียวยามีการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยก็ได้รับคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่างบประมาณในส่วนนี้มีเพียงพอหรือถ้าหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังสามารถเสนองบประมาณขอเพิ่มเติมได้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุการณ์เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาโดยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วนั้นเพียงพอและล่าสุดดำเนินการจ่ายเงินต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้ว แต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.นั้นสามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็

0: ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
1: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทมใช่ไหมคะหรือว่า
0: เกี่ยวข้องครับ
1: โยงก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอเวอร์ไพร์ที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทมทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
2: สำหรับยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทขณะที่เมื่อวานนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
3: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าท่วมกันมาตั้งแต่25กันยายนตอนนี้ล่วงเลยมาครึ่งเดือนแล้วหลายพื้นที่มีน้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนางสาวพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.บอกว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดนะคะน้ำลดลงไปแต่ทิ้งความเสียหายเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งทางสอท.เสนอให้เร่งสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้ทางสอท.ซึ่งเป็นภาคเอกชนบอกว่าพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีสายป่านสั้นเนี่ยนะคะทางสอท.บอกว่าได้เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCP ด้วยเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตค่ะ
2: ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับการเคหะแห่งชาติออกมาตรการเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ประสบภัยน้ำท่วม66โครงการรวม 6,927 ครอบครัวครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนแบ่งเป็นความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง ดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลได้จำแนกมาตรการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการก็จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569กลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการผ่อนผันและยกเว้นเฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟหรือค่าส่วนกลางแต่อย่างใดนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานการเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1615ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: คุณผู้ชมคะมีเหตุโจมตีในสนามบินซาอุดิอาระเบียนะคะโอ้โหเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่น้อยกว่า12คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย้ำให้คนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่สาธารณะแล้วก็ให้เร่งลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์กรณีฉุกเฉินด้วยค่ะโดยเนื้อหาในประกาศเตือนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียระบุ คำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดดังนี้นะคะ 1. สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและ2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองเจดดาหรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างบาเรนหรือว่ากาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตและขอให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียโปรดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตตาม QR code ที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือและสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินดังนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทรบวก966554622005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาโทรบวก966586801224คุณผู้ชมที่มีญาติอยู่ที่นั่นแจ้งได้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

ในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันณวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: คณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big Cและครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวาย

0: ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนใจของสังคมก็คือศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจากกาญจนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Nursing Home ย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับหลังไปตรวจสอบพบการกระทำความผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดยาเสพติดเกือบ60คนครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่และการงดอาหารซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้รับบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองของนนทบุรีจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสถานดูแลดังกล่าวมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการโดยมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริการชั้น2ก็มีอาคารที่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ชั้น2และชั้น3และผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเสพสารเสพติดมากถึง59คนนะครับโดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการให้บริการเกินขอบเขตที่อนุญาตและก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทางกรมสปส.จึงมีการสั่งพักขออภัยครับสั่งเพิกถอนเลยนะฮะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.ก็ย้ำว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพนักงานจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้หากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสปส021937002นะครับสามารถโทรไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงของเวลาราชการนะครับ
0: มาดูนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนตั๋วร่วมเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนกรุงและชาวปริมณฑลล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะสำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวสูงสุดต้องไม่เกินนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าก็คือปี2570ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสุทธิ

0: ในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะคะคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บหน้าประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีค่ะโดยจะคืนเงินให้ภายหลังนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเข้ากับระบบลงทะเบียนและคืนเงินส่วนต่างรวมถึงจะมีการหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตบัตรแรบบิตเนี่ยเราใช้กับรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะไปหารือเพื่อที่จะให้รองรับบัตรแรปปิดได้ด้วยซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนได้จากกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: มาดูเรื่องประเพณีสำคัญของชาวอีสานและก็ชาวใต้กันบ้างนะครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงดงามนะครับก็คือประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดภาคใต้แนวคิดก็คือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ครับเรือต้นเทียนลำนี้เป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามโดยการเดินทางมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับนายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อเปิดเผยว่าการขนย้ายเรือต้นซึ่งเป็นเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนนี้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดครับสำหรับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังต้องไปค้นพบไปค้นเจอไปค้นหาแล้วไปท่องเที่ยวกันล่าสุดเดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะโดยชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยและปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศน้อยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายสมชาวโกศลนายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางการสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล้วนมี